0: สามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
1: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบตร.ในเรื่องการตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ
2: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติ
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข

0: ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
3: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02141555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
2: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
3: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอานหุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง250ถึง500มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปีตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำในอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรซซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูราสนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชนิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาคลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายพูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนในประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีโดยได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
9: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
11: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนวัฏจักรของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมี2เพศในตัวเดียวกันคือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้ภายในตัวเดียวกันแต่มีโอกาสผสมพันธุ์ในตัวเองน้อยเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเจริญสมบูรณ์ไม่พร้อมกันและตำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
16: เห็นไหมคะ
15: ถอยนิดนึง
16: เห็นหรือยังคะ
15: อีกนิดนึงได้ไหม
16: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
15: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
14: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดจากร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
18: สวัสดีครับ
17: ค่ะท่านประธานคะการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรคะ
18: ครับสืบเนื่องจากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ท่านมีความห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นในอดีตเนี่ยก่อน2519เนี่ยไม่เคยมีการจัดงานวันแม่เลยนะครับองค์ท่านจึงมีพระราชสวนีให้สภาสงเคราะห์เนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาครับ
17: ค่ะทีนี้เรื่องของความสำคัญในการจัดงานวันแม่และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะ
18: ครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยให้สภาสังคมเคราะห์เนี่ยคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ที่เป็นแบบอย่างซึ่งเป็นปริญญาชีวิตให้กับแม่ทั่วประเทศด้วยครับ
17: ค่ะท่านคะแล้วในปีนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จัดขึ้นที่ไหนคะ
18: ครับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ก็คือสืบเนื่องเราคัดเลือกแม่ดีเด่นมาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี19นะครับปีนี้นะครับเป็นปีสำคัญปีหนึ่งที่เราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับมูลนิธิดีเด่นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยเกิดจากการคัดเลือกแม่ดีเด่นแต่ละปีนะครับเรานำแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีมารวมตัวกันเพื่อทำคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศูนย์รวมใจของเราเนี่ยนะครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมีการสถาปนามูลนิธิและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงประกาศแต่งตั้งประธานอำนวยการประธานบริหารคือเหมือนกับสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินวันที่12สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับผมครับวันนั้นเนี่ยนะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราได้จัดศูนย์บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับแม่ลูกๆรวมไปถึงการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประธานภาค20ภาคทั่วประเทศนะครับบวก1กทม.นะครับ20บวก1คือ20ภาคบวกกรุงเทพมหานครเป็น21เนี่ยนะครับเราจะมารอรับนะครับแม่รวมไปถึงภาคต่างๆก็จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับภาคต่างๆเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเรามีบริการอยู่แล้วครับนอกจากกิจกรรมวันแม่12สิงหาคมที่เมืองทองธานีแล้วเนี่ยนะครับเรามีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานของพระพันปีหลวงซึ่งมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยพระองค์ท่านห่วงใยในเรื่องของอาหารมื้อกลางวันเนี่ยนะครับวันนั้นนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะจัดโครงการพร้อมกันนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่นะครับโดยเชฟจิตอาสารวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยนะครับเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเนี่ยครับและแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยมพม.ของเราเนี่ยจะนำโครงการน้ำพระทัยจัดเลี้ยงอาหารทั่วประเทศพร้อมๆกันครับ
17: ค่ะก็ไปกันได้นะคะที่เมืองทองธานีวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีนี่ค่ะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
18: ครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกประจำทุกปีนะครับแล้วก็แยกเป็นประเภทต่างๆนะครับจะมีเป็นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเกณฑ์ในการคัดเลือกก็คือแม่ที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อสาธารณกุศลฐานะประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยอันนี้แม่เป็นคู่ปฏิบัติเองนะครับทำความดีด้วยตัวเองก็เลยมีการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นในการแม่ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนอีกแม่ประเภทก็คือแม่ที่เป็นแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์นั่นหมายความว่าลูกที่ไปทำความคุณงามความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากลูกทำความดีผลความดีนั้นตอบสนองมาถึงคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ได้รับรางวัลแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยที่ทนุถนอมเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จมีสัมมาชีพที่มั่นคงและทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติก็จะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประเภทแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียร นะครับแม่เกษตรกรนี่ก็เป็นแม่ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยพิจารณาคัดเลือกมานะครับส่วนแม่อาสาสมัครเพื่อทำความคุณงามความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยเหล่าทัพนะครับกองทัพบกทัพเรืออากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมไปถึงปอพอเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ผู้เสียสละอันนี้เป็นต้นครับส่วนลูกกตัญญูเนี่ยนะครับมีประเภทของนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้าราชการศิลปินนักแสดงนักกีฬานะครับสื่อสารมวลชนอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเกณฑ์คัดเลือกจากคุณงามความดีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่างๆการเลี้ยงดูพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่รวมไปถึงเมื่อมีสัมมาชีพแล้วได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นครับ
17: นี่ก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งแม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตัญญูในแต่ละปีนะคะค่ะทราบมาว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีการประกวดงานเขียนหรือว่าเขียนเรียงความวันแม่ในปีนี้มีไหมคะ
18: ครับเพื่อให้เด็กๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความรักต่อแม่เราก็มีการประกวดบทความต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ครับ
17: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะ ในเรื่องนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
18: ครับการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับเราเห็นดอกมะลิเราจะรู้เลยว่าเป็นเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นเราใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับด้วยดอกมะลิเนี่ยมีสีขาวอันบริสุทธิ์เปรียบประดุจดังความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับเมื่อลูกทุกคนเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมจากคุณแม่นะครับเราก็นำดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้พี่น้องคนพิการแม่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆอย่างแม่บ้านที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราให้อาชีพในการผลิตดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ลูกๆนำไปกราบคุณแม่แสดงความกตัญญูแสดงความรักต่อแม่ของเรานะครับและสิ่งสำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ประกาศให้ทุนการศึกษาสร้างอาชีพกับพี่น้องคนพิการครับ
17: ค่ะประชาชนที่ได้รับฟังอยู่ก็สามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
18: ครับต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารนะครับทุกสาขาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์เป็นดอกมะลิประเภทต่างๆจะเป็นช่อละ10บาทช่อละ20บาท50บาทก็ตามเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทุกธนาคารนำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิไปจำหน่ายกระทรวงศึกษาธิการก็นำไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานครั้งนี้นะครับการจัดงานวันแม่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังครับ
17: ค่ะแล้วถ้าผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์นี้มีไหมคะ
18: เพื่อให้สะดวกต่อพี่น้องนะครับลูกๆที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์จากดอกมะลิต่างๆเนี่ยนะครับเรามี LINE ID นะครับ RAK นะครับ underscore MOM รักมัมนะครับ LINE นี้เลยครับ
17: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่และเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาอุดหนุนดอกมะลิค่ะ
18: ขอบคุณครับวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีแล้วอยากให้ลูกๆทุกคนบอกรักแม่ทำความดีให้แม่ชื่นใจนะครับอย่าให้แม่เสียใจและสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์เป็นดอกมะลิที่เราจะนำไปกราบแม่เรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อแม่ของเราแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ครับ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายให้โปร่งใสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการต่อต้านการให้สินบนเพื่อเดินหน้าสู่มาตรฐาน OECD ติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การยกระดับมาตรฐานตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2573ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนเพื่อสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวจิราพรบุรินทระวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่ามาตรฐาน OECD ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตซึ่งหากไทยนำมาปรับใช้และบังคับใช้อย่างจริงจังจะช่วยให้บริการภาครัฐโปร่งใสลดการใช้ดุลพินิจและโอกาสเรียกรับสินบนขณะเดียวกันจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจลดต้นทุนแฝงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
1: สำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะ
20: นางสาวจิราพรกล่าวด้วยว่า OECD ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายที่ดีแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นอิสระและเท่าเทียมปปช.จึงร่วมมือกับคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Working Group on Bribery และนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายและมาตรการของไทยรวมถึงการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลซึ่งระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจ
1: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะโดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะ
20: การยกระดับมาตรฐานต่อต้านสินบนไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนซึ่งสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้การก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงเป็นมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกแต่เป็นโอกาสในการสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสเป็นธรรมและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยชวิษาประทุมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิญชวนบริษัทรายใหญ่กว่า300แห่งทั่วโลกร่วมงานเทคก้า2026ช่วงปลายเดือนนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกโดยผู้ผลิต PCB รายใหญ่ที่สุดของโลกกว่าครึ่งหนึ่งเลือกไทยเป็นฐานการผลิตและเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยนายนฤทธิ์เทอสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาBOI ได้รับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวม880โครงการมูลค่ากว่า900ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม PCB และวัตถุดิบมีคำขอรับการส่งเสริมรวม224โครงการมูลค่ากว่า 331,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่ายุคทองของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับมาอีกครั้ง
23: การลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ PCB เติบโตอย่างสูงมากเพราะว่าได้แรงหนุนจากดีมานด์ที่เกิดจาก3เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอันแรกเลยก็คือ AI แล้วก็ Smart Device อันที่2ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วอุตสาหกรรมที่3ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งจะมาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงาน3ตัวนี้ก็เป็นตัวดรายที่ทำให้ดีมานด์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ PCB เติบโตตามไปด้วยแล้วก็โดยเร็วนี้ก็จะมีไดรเวอร์ตัวที่4นะครับก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเราควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ผมมองว่าเราต้องทำ3อย่างนะครับ1คือเราต้องเลือกให้ถูก2ก็คือต้องทำตัวให้พร้อมให้น่าดึงดูดแล้ว3ก็คือต้องทำให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะครับ
22: อย่างไรก็ดีเพื่อให้ประเทศไทยคว้าโอกาสในสถานการณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลและ BOI ได้วาง4ยุทธศาสตร์3ประการหนึ่งในนั้นคือกลไกใหม่ Thailand Fast Pass เพื่อทลายข้อจำกัดทางกฎหมายช่วยให้โครงการสำคัญสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในไทยได้เร็วขึ้น
23: ผมขอเน้นย้ำว่าคลื่นการลงทุนรอบนี้แตกต่างจากเมื่อ30ปีก่อนนะครับ30ปีก่อนอาจจะเป็นการลงทุนที่มาพร้อมกับ Labor Intensive Capital Intensiveแต่ว่าการลงทุนรอบนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับซึ่งทำให้เราต้องการปัจจัยที่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลแล้วก็ BOI เราต้องการที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
22: สำหรับเป้าหมายสำคัญประเทศไทยต้องไม่ปล่อยให้เกิดการเติบโตแบบเหลื่อมล้ำแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันซึ่งระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ BOI ร่วมกับสมาคมแผนวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผนวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดงานเทคก้า2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,000 รายจากทั่วโลกตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของภูมิภาคสร้าง New Growth Engine รองรับกระแสย้ายฐานการผลิตโลกและการเติบโตระยะยาวนพศรแก้วขันรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประสานพลังจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาข้อมูลรัฐรั่วไหลพร้อมสร้างเกราะคุ้มกันดิจิทัลเชื่อมโยงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ท่ามกลางกระแสความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับวิกฤตข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกลางรถแมพมาตรการเข้มข้นเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นกระบวนการอาชญากรรมที่ต้องใช้การประสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นจนจบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบทั่วไปแต่เกิดจากการมีบุคคลนำเอา username password หรือช่องทางที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องโดยสคส.ได้วางกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเข้มข้นใน3ระดับโดยเริ่มจากต้นน้ำคือการกำกับดูแลหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย PDPA ขณะที่กลางน้ำคือการปราบปรามกลุ่มซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายและปลายน้ำคือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ชอบ
5: ส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการนะครับในกลางน้ำเนี่ยตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วว่า18รายนะครับ
4: นอกจากการล้อมคอกด้วยมาตรการทางกฎหมายและเทคนิคแล้วสิ่งที่สคส.ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่าแม้ข้อมูลบางส่วนจะถูกขโมยไปแต่ความเสียหายสุดท้ายมักจะเกิดขึ้นจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเองผ่านการหลอกลวงของมิจฉาชีพดังนั้นการมีสติและการไม่ตระหนกคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการตรวจสอบและปฏิเสธเมื่อมีการติดต่อที่ผิดปกติจากหน่วยงานราชการโดยสามารถใช้วิธีการวางสายแล้วโทรกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
5: การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังพวก Facebook เพจปลอมอะไรต่างๆหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันจะมีการลักษณะพวกไวรัสมัลแวร์อะไรต่างๆอันเนี้ยเพราะนั้นแล้ว1ก็คือเราต้องมาระวังพวกเพจปลอมพวกอะไรปลอมเนี่ยอันดับหนึ่งสองถ้าว่าเราเผลอพลาดเข้าไปถ้ามีข้อความกลับเข้ามาประหลาดประหลาดเราก็ต้องจะหลงเชื่อจะหลงโหลดจะหลงโอนนะครับทำพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
4: การแก้ไขปัญหาระยะยาวสคส.กำลังเร่งทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมวช. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศทั้งการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงและการบังคับการเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของประชาชนจะถูกเก็บอยู่ในบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามพลังสำคัญที่สุดในการต่อกรกับโจรร้ายในโลกไซเบอร์คือความรู้เท่าทันของประชาชนที่จะเป็นประการด่านสุดท้ายอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาทำได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่19กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพโทร02-316-2350ถึง5ต่อ1243สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสเสือชอชิง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพโทร02-278-8592การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย Power Cable จำนวน3รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทร054254380การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆงานจ้างเหมายกระดับสายส่ง230กิโล

ไฟประกวดราคาอื่นๆซื้อ500กิโลโวลต์110เมกะโวลต์แอมเปียร์รีแอคทีฟชั้นรีแอคเตอร์สำหรับงานจัดหาพร้อมติดตั้ง500กิโลโวลต์110เมกะโวลต์แอมเปียร์รีแอคทีฟชั้นรีแอคเตอร์โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่2กันยายน2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and or Disconnecting Switchสำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่11สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024363343การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Miscellaneous Equipmentสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่10สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดซื้อครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Suspension Insulator and or Station Post Insulatorสำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองสอบราคาเลื่อนจากวันที่6สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองสอบราคาเลื่อนจากวันที่7สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024363342บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆโค
ครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2 หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง

วันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพโทร02-984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตูเมนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทนอินสตูเมนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-0348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆงานซื้อและติดตั้งมิสอลิมิเนเตอร์สำหรับ FGO ยูนิต8และ11จำนวน2รายการซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่3ถึง11สิงหาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทร05-425-2873การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆงานจัดหาและก่อสร้างสายส่ง230กิโลโวลต์ชลบุรี2ถึงบ่อวินช่วงเสาต้นที่9ถึง21ตำบลบ่อพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-6272จังหวัดจันทบุรีขายทอดตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพครุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน6รายการของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีในวันที่13สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลพระปกเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร03-931-9613การไฟฟ้านครหลวงขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และเครื่องมืดเครื่องใช้เบ็ดตะเล็ดเก่าชำรุดเลขที่คควาย 012/2569 จำนวน2กลุ่มขายทอดตลาดครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบ็ดตะเล็ดเก่าชำรุดเลขที่คควาย 013/2569 จำนวน3รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 033/2569 จำนวน3รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 034/2569 จำนวน4รายการขายทอดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 035/2569 จำนวน3รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 036/2569 จำนวน10รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 037/2569 จำนวน7รายการและขายทอดตลาดยานพาหนะเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 038/2569 จำนวน12รายการติดต่อที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่ากองบริหารงานพัสดุฝ่ายพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทร02-877-5359
วัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพโทร023607954-5ต่อ170-270-370แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่27สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพโทร023607954-5ต่อ170-270-370เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองทรายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง11สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโทร03-863-0999ต่อ109สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่19กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพโทร023162350-5ต่อ1243สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสอเสือชอชิง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพโทร02-278-8592การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆซื้อสาย Power Cable จำนวน3รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทร054254380การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมืองแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆงานจ้างเหมายกระดับสายส่ง230กิโลโวลต์อ่างทอง2ถึงท่าตะโกช่วงระหว่างเสาส่งต้นที่10ทับ1ถึง11ทับ2รองรับโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่สายทางเลี่ยงเมืองอ่างทองตอน2จังหวัดอ่างทองพร้อมงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิมมีรายละเอียดของงาน6รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่17สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360417การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ500กิโลโวลต์110เมกะโวลต์แอมเปียร์รีแอคทีฟชั้นรีแอคเตอร์
สำหรับงานจัดหาพร้อมติดตั้ง500กิโลโวลต์110เมกะโวลต์แอมเปียร์รีแอคทีฟชันรีแอคเตอร์โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่2กันยายน2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and or Disconnecting Switchสำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่11สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024363343การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Miscellaneous Equipmentสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่10สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดซื้อครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Suspension Insulator and or Station Post Insulatorสำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองสอบราคาเลื่อนจากวันที่6สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองสอบราคาเลื่อนจากวันที่7สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024363342บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆ
เครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพโทร02-984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทน Instrument Transformer ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-0348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆงานซื้อและติดตั้งมิสอลิมิเนเตอร์สำหรับ FGO ยูนิต8และ11จำนวน2รายการซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่3ถึง11สิงหาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทร05-425-2873การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆงานจัดหาและก่อสร้างสายส่ง230กิโลโวลต์ชลบุรี2ถึงบ่อวินช่วงเสาต้นที่9ถึง21ตำบลบ่อพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่หน่วยพัสดุและจัดหาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-6272จังหวัดจันทบุรีขายทอดตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพครุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน6รายการของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีในวันที่13สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลพระปกเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร03-931-9613การไฟฟ้านครหลวงขายทอดตลาดอื่นๆครุพันธ์และเครื่องมืดเครื่องใช้เบ็ดตะเล็ดเก่าชำรุดเลขที่คควาย 012/2569 จำนวน2กลุ่มขายทอดตลาดครุพันธ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบ็ดตะเล็ดเก่าชำรุดเลขที่คควาย 013/2569 จำนวน3รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 033/2569 จำนวน3รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 034/2569 จำนวน4รายการขายทอดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 035/2569 จำนวน3รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 036/2569 จำนวน10รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 037/2569 จำนวน7รายการและขายทอดตลาดยานพาหนะเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 038/2569 จำนวน12รายการติดต่อที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่ากองบริหารงานพัสดุฝ่ายพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทร02-877-5359
วัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพโทร023607954-5ต่อ170-270-370แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอดฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่27สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพโทร023607954-5ต่อ170-270-370เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองทรายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง11สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโทร03-863-0999ต่อ109จบข่าวประกวดราคากนกนวลภัทรมังคลานนท์อ่าน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลสั่งตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากประเมินสถานการณ์มีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดใช้เงินทดรองราชการได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้า
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านตลอด24ชั่วโมง

0: และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้สามารถยกระดับมาตรการและเข้าดำเนินการได้ทันทีจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงต่อเนื่องใกล้ระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์ระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องระดับน้ำอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรซึ่งใกล้ระดับวิกฤตที่12เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมณีเป็นจุดเสี่ยงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ทำการปกครองจังหวัดเทศบาลเมืองหนองคายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายหรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนกลับมาแล้วครับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569กับพงษ์นพสกุลมาพร้อมกับคุณชัญนันท์แก้วกล่ำพร้อมทีมงานแล้ววันนี้เพลงเพราะๆจากรายการด้วยไฟรักในส่วนเริ่มต้นกันกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอกพงษ์ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: พบกันเนาะกับค้นหามาเล่าวันจันทร์ต้นสัปดาห
0: ์แต่ว่าสัปดาห์นี้ทำงานแค่4วันนะครับเพราะว่าวันหยุดพิเศษก็12สิงหานะครับคุณผู้ฟังวันแม่แห่งชาติแล้วก็วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคณะรัฐมนตรียังคงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับก็วันนี้ยังคงมีเรื่องราวหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของสำนักพระราชวังก็ขอแจ้งการเข้ากราบพระบรมมหาราชเข้าพระมหาราชวังนะครับวันที่12สิงหาคมเนี่ยเขาก็มีกำหนดการแจ้งมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาวันหยุดแบบนี้หลายคนก็จะเข้าไปแต่ว่ามันต้องมีกำหนดการที่แน่นอนแล้วก็เวลาที่ชัดเจนที่สำนักพระราชวังได้แจ้งมานะครับ
1: ค่ะโดยทางสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00
0: นครับ
1: เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: อันนี้ก็สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าใครจะเข้าไปชมพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ไปถวายสักการะแล้วก็ไปกราบพระศพพระบรมศพเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่เรานำมาฝากนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับส่วนเรื่องของกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เราเคยเล่าให้ฟังกันแล้วหลายครั้งแล้วถึงความคืบหน้าต่างๆตอนนี้หลายคนก็ใจจดใจจ่อรอทั้งการซ้อมใหญ่แล้วก็ซ้อมย่อยในหลายครั้งด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็มีความคืบหน้านะครับถึงเรื่องของเรือพระที่นั่งนะครับคุณชัยนันท์
1: ค่ะสำหรับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนในปีนี้ปี2569นะคะสำหรับในเรื่องของพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งพระราชพิธีในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569ในการนี้ค่ะทางด้านของกองทัพเรืออย่างที่คุณเอกพงษ์ได้นำเรียนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักซ้อมหรือว่าล่าสุดนี้ก็ได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งต่างๆได้ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์ทัศนาแห่งชาติซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ในช่วงเวลา20:00 นกองทัพเรือก็ได้มีการจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกฐินพุทธศักราช2569นะคะโดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนั้นถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลเรือประจำเรือค่ะได้มีการประกอบพิธีจุดเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ท่าหางเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็คือบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามก็ใช้เวลาประมาณในการเคลื่อน30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีซึ่งเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอเนกชาตะผู้ชงคะแปลว่างูหลากหลายชนิดซึ่งขอดคล้องกับรูปขนเรือค่ะที่ลงรักปิดทองมีลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากคำภาษาสันสกฤตก็คือผู้ชงคะมีความหมายเดียวกับนาคะหรือไทยเรียกว่านาคเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ในพุทธศักราช2411ถึงปีพุทธศักราช2453ลำเรือภายนอกนั้นทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงค่ะหัวเรือนั้นลงลักปิดทองลายรถน้ำเป็นรูปนาคตัวเล็กๆจำนวนมากตอนกลางของลำเรือมีราชบัลลังก์กัญญาซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องหรือว่าเปลื้องพระชดามหากฐินของพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จขึ้นหรือว่าลงเรือพระที่นั่งอีกลำหนึ่งค่ะ
0: ครับน่าสนใจนะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรทางรายการค้นหามาเล่าของเราเวลามีความคืบหน้าปุ๊บเนี่ยเราก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังตลอดเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับทางด้านของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาตินะครับประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยครับจากทั่วประเทศเลยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความเป็นมาการจัดงานวันแม่แห่งชาตินะครับบอกว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมาแล้วนะครับตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบนิกรและแม่ชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็แสดงความจงรักภักดีตลอดจนเทิดทูนพระคุณของแม่และก็คัดเลือกแม่ดีเด่นของชาติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมนะครับผู้ฟังสำหรับงานวันแม่แห่งชาติปีนี้กำหนดจัดขึ้น12สิงหาคมนะครับที่เมืองทองธานีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ครับเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับปีนี้เป็นปีสำคัญนะครับมีการสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาตินะครับเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นการรวมตัวของแม่ดีเด่นแต่ละปีครับเป็นการทำความประโยชน์แก่สังคมแล้วก็สถาบันหลักของชาตินอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานขึ้นนะครับมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสซ้อมพร้อมกันเลย77จังหวัดทั่วประเทศเลยดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่นะครับคุณผู้ฟัง ที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่สภาสังคมสงเคราะห์ก็ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการครับแล้วก็กลุ่มแม่บ้านเช่นกลุ่มแม่บ้านที่คือหลายๆอำเภออย่างอำเภออย่างสุพรรณบุรีต่างๆเนี่ยเขาก็มีการทำเป็นพวกผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆนะเปิดให้ประชาชนเนี่ยอุดหนุนได้เลยธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้คือเวลาวันแม่เนี่ยก็จะมีดอกมะลิเป็นช่อเป็นอะไรมาติดที่เสื้ออะไรของผู้สื่อข่าวผู้บรรยายผู้ประกาศหรือแม้แต่นักจัดรายการอย่างเราเนี่ยเวลาจัดรายการถ้าบางทีมีดอกมะลิแล้วก็เอามาติดด้วยนะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับรายได้ก็ไปมอบทุนการศึกเป็นทุนการศึกษานะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปนั่นเองครับคุณผู้ฟังซึ่งภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจสำคัญของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประจำทุกๆปีด้วยครับ
1: ค่ะก็สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติดอกมะลิ
0: ดอกมะลิ
1: หอมขาว
0: ตั้งแต่วันตั้งแต่ปี19นะฮะ2519วันแม่ก็ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่12สิงหาคมเนี่ยตรงกับวันแม่แห่งชาติคือเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปีแต่ว่าจริงๆเนี่ยวันแม่แห่งชาติเมืองไทยมีมานานแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันที่12สิงหาแล้วมาจบที่12สิงหานั่นแหละตั้งแต่ปี19มาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ50ปีแล้วนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็ยังประกาศให้12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติเช่นเคยนะคะอ่ะมาถึงเรื่องราวของการเรียนกันบ้างแต่ว่าเป็นการเรียนในสายอาชีพสายอาชีพก็อย่างที่เราได้นำเรียนกันไปก็คือสายอาชีวะไทยนี่แหละอาชีวะศึกษาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องนำเรียนนะคะว่าทางรัฐบาลสนับสนุนเป็นอย่างมากที่จะสนับสนุนให้เด็กนักเรียนสายอาชีพนะคะได้ไปสนใจทางสายนี้มากขึ้นเพราะว่าเขามุ่งเน้นทางด้านของการฝึกทักษะการที่จะพร้อมประกอบอาชีพได้เลยนะคะทางด้านของนาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวะศึกษาไทยถือว่ามุ่งที่จะผลักดันค่ะระบบการเรียนการรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานก็ถือว่าสร้างตลาดแรงงานให้กับประเทศไทยแล้วก็ตลาดอุตสาหกรรมไทยกับคนยุคใหม่เนี่ยภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักค่ะและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับผู้เรียนด้วยรัฐบาลค่ะตอนนี้เดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้ตัวเลขก็คือ45:55ก็คือผู้เรียนสายสามัญ 45% นะและก็สายอาชีวะ 55% คือจากเดิมเนี่ยเขามีสัดส่วนเดิมทีสัดส่วนเนี่ยคืออยู่ที่70:30นะเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายวิชาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสายตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนค่ะที่จะกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์นะแล้วก็พลังงานสะอาดต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้เรียนค่ะมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถาบันศึกษาทางด้านของอาชีวศึกษาปรับบทบาทค่ะเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานแล้วก็สร้างเครือข่ายให้กับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในส่วนของสายอาชีวะเนี่ยคือถ้าคนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม.3เนี่ยนะก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่าใครที่เดินสายต่ออาชีวะก็คือไปในระดับเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเรียกกันในนามก็คือปวช.แล้วก็ปวส.ถามว่าจบมาปวช.เทียบเข้าม.6นะแต่คุณถ้าเกิดคุณเรียนสายวิชาชีพคุณสามารถที่จะนำวุฒิการศึกษาไปสมัครทำงานได้เบื้องต้นได้เลย นะเพราะว่าคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าเรียนสายตรงทางด้านของสายอาชีพมาไม่ว่าคุณจะไปเรียนช่างไฟอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์ช่างเชื่อมหรือว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมณปัจจุบันคุณก็สามารถที่จะไปเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมได้ในทั้งที่คุณจบปวช.มาหรือคุณอาจจะเรียนระดับปวส.หรือถ้าอีก1หน่วยพอจบมาคุณอาจจะไปเรียนระดับปริญญาตรีก็ไปต่ออีก2ปีคุณก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบของการจบปริญญาตรีได้แต่ถ้าเกิดอีก1ทางเลือกคือถ้าเราไม่ได้เรียนเราจบสักปวช.ปวส.แล้วก็ทำงานได
0: ้
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะสำหรับประเทศณปัจจุบันในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมณปัจจุบันค่ะ
0: เป็นการยกระดับด้วยนะฮะเรื่องของวิชาชีพของเราเดี๋ยวอีกสักครู่ช่วงหน้าผมมาดูจะพาท่านผู้ฟังไปดูเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับหรือว่า74พรรษาเป้าหมายแคลอรี่สะสมเนี่ยเยอะมากแต่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ย้ำนะว่าแค่ขยับก็ออกกำลังกายแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็ป้องกันเรื่องของ NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูความสำเร็จเรื่องนี้กันพร้อมกับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ครับ

ซื้อที่ดินสักแปลงต้องดูอะไรบ้าง1ท่านต้องดูโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นนส3หรือสค1หรือนส3กให้รู้ว่าเป็นต้นฉบับเอกสารหรือไม่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หรือมีตราประทับเจ้าพนักงานที่ดินถูกต้องหรือไม่ทางที่ดีให้นำต้นฉบับเอกสารไปให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบว่าเป็นต้นฉบับเอกสารจริงๆดูชื่อนามสกุลของคนขายว่าผู้ที่นำมาขายนั้นมีชื่ออยู่ในเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าและเป็นคนจดทะเบียนสิทธิ์ลำดับสุดท้ายหรือไม่ต่อไปครับดูรูปที่ดินที่ดินที่เราจะซื้อต้องลงไปดูพื้นที่จริงว่าเป็นที่ดินที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือคางหมูหรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมุมตรงเพื่อให้รู้ว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นตรงกับเอกสารสิทธิ์ดูสาธารณูปโภคนะครับถนนหนทางไฟฟ้าประปาเพื่อให้รู้ว่าที่เราซื้อไปนั้นจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ดูผังเมืองที่ตั้งของที่ดินว่าผังเมืองดังกล่าวนั้นเป็นผังเมืองเกษตรกรรมผังเมืองอุตสาหกรรมหรือเป็นผังเมืองที่มีการที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยหนาแน่นหรือสถานศึกษาเพราะเราจะได้ใช้ที่ดินตรงตามวัตถุประสงค์หากเราซื้อที่ดินจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไปซื้อในผังเมืองเกษตรกรรมเราก็ไม่มีโอกาสจะสร้างโรงงานแน่นอนดูพละผูกพันของที่ดินแปลงดังกล่าวว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นนะครับมีพละผูกพันเกี่ยวกับจดจำนองกับคนอื่นไว้หรือเปล่าขายฝากกับคนอื่นไว้หรือเปล่าหรือมีพละจำยอมต้องเป็นทางออกทางเดินของที่ดินแปลงอื่นหรือเปล่าหรือเป็นทางจำเป็นอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่ดินเต็มแปลงเนื่องจากต้องเปิดทางให้กับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมอยู่หรือไม่นอกจากนั้นดูแนวเวรคืนของที่ดินดังกล่าวว่าราชการจะมีแนวเวรคืนทำทางหลวงแผ่นดินทำรถไฟฟ้าหรือมีนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณนั้นหรือไม่อย่างไรดูเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ค่าธรรมเนียมการโอนปกติจะอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีที่มีการถือครองที่ดินยังไม่เกิน5ปีหรือมีการซื้อบ้านพร้อมที่ดินแต่ได้มีการครอบครองบ้านและที่ดินไว้ยังไม่เกิน1ปีกรณีดังกล่าวนี้ก็จะมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% มีค่าอากรสแตมป์อีก 0.5% ข้อตกลงเหล่านี้เรื่องค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ต้องตกลงกันว่าใครเป็นคนออกให้ชัดเจนผู้ซื้ออาจจะออกฝ่ายเดียวผู้ขายอาจจะออกฝ่ายเดียวหรือในกรณีตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างออกคนละครึ่งและเขียนไว้ในสัญญาให้ชัดเจนว่าข้อตกลงนั้นบรรลุผลอย่างไรถ้ายังไม่ได้เช็ค5เรื่องนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมิฉะนั้นอาจถูกโกงได้

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาต่อกันที่เรื่องของการป้องกัน NCD หรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยนะครับก็มีการทำได้หลายวิธีนอกจากการดูแลเรื่องของการควบคุมอาหารการกินแล้วการออกกำลังกายก็ทำได้ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงภาพรวมโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่นะครับเป็นการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ74พรรษานะครับล่ะนะครับก็ท่านบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีนโยบายนะครับรับนโยบายจากรัฐบาลมาว่าให้ประชาชนทุกช่วงวัยขยับร่างกายออกกำลังกายแล้วก็ที่ผ่านมาประชาชนเริ่มนิยมออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงต่างจังหวัดหลายๆที่มีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันรัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพละศึกษานะครับก็เลยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือว่าสสส.เนี่ยมีสปสช.ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเขาจับมือกันกระตุ้นอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนเนี่ยออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลป้องกันการเจ็บป่วยนะฮะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอย่าง NCD นี่แหละที่เรารู้จักกันทำให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดนะครับเน้นเลยว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงก็ได้นะครับโครงการนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จมากเลยจากเดิมเขาเก็บแคลอรี่แค่74ล้านแคลอรี่นะครับแต่ว่าปัจจุบันตัวเลขสูงเป็นร้อยล้านกว่าแคลอรี่แล้วนะครับแม้แต่ว่าแม้โครงการจะประสบความสำเร็จเรื่องการนับแคลอรี่แต่ว่าต่อไปต้องทำงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเนี่ยออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องก็เลยให้ทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนร่วมกันส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยออกกำลังกายด้วยท่าไหนด้วยออกกำลังกายอะไรก็ได้เป็นการขยับก็คือการออกกำลังกายแล้วนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะบางทีคือก็ปฏิเสธไม่ได้เนอะพอทานอาหารแต่ละมื้อพออิ่มปุ๊บเนี่ยโอ้อยากจะเอนตัวลงนอน
0: อึดอัดอุ้ยไอไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยการขยับร่างกายแค่วันละนิดเนี่ยสัก10นาทีจริงๆแล้วเขาบอกว่าอย่างน้อยวันละ30นาทีใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องหนักเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายถ้าคุณออกกำลังกายทุกวันแล้วถ้าคุณไปหนักทุกวันเนี่ยร่างกายก็จะรับไม่ไหวเหมือนกัน
0: เออใช่
1: ฉะนั้นก็ออกแต่ความพอดีแต่ขอให้มีเขาเรียกว่ามีความสม่ำเสมอ
0: ครับ
1: แค่คุณขยับแม้แต่คุณเดินเนี่ยเดินสักวันละ5นาที10นาทีก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าขยับร่างกาย
0: จริงๆการที่เราทานอาหารในแต่ละมื้อแล้วมันเกิดอาการอึดอัดยืดยาดไม่อยากทำอะไรจริงๆมันก็มีสาเหตุนะครับก็คืออาจจะทานอาหารที่มันย่อยยากหนักจนเกินไปหรือว่าอะไรก็ตามที่มันส่งผลต่อระบบย่อยในร่างกายเพราะว่ากระเพาะอาหารหรือระบบย่อยต่างๆเนี่ยที่จะผ่านไปยังลำไส้เล็กจากลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะมีกระบวนการในการทำงานของมันเพราะฉะนั้นอาหารในแต่ละอย่างที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยวิธีการย่อยการเอาเอนไซม์อะไรไปย่อยเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังบางทีถ้าเราสื่อว่าทานข้าวอิ่มเกินไปอัดแน่นจนเกินไปท้องอิ่มแล้วแต่ปากมันยังอยากกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมันจะส่งผลต่อระบบในร่างกายเราทั้งนั้นเลยนะครับ
1: เหมือนภาพยนตร์ตอนนี้ที่ฉายอยู่ในแพลตฟอร์มหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคอาหารนะคนทำเนื้อเรื่องเนี่ยคนทำก็คือจะใช้อาหารเนี่ยในการที่จะทำให้อีกคนคนหนึ่งมีสุขภาพที่ไม่ดีโอ้เขาบอกว่าอาหารเนี่ยถ้าปรุงดีๆก็สามารถเป็นยาภายในร่างกายได้แต่ว่าถ้ารับประทานไม่ดีโอ้ก็มีผลต่อร่างกายในผลเสียเยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้นั่นก็คือออกกำลังกายและขยับร่างกายแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าความเขาเรียกว่าทั้งอัตราการเต้นของหัวใจของเราและสภาพร่างกายของเราเนี่ยพอที่จะรับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนต้องบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหวิ่ง 5กิโล10กิโลทำไมเขาทำได้แต่บางคนบอกอุ๊ยทำไม่ได้
0: กิโลเดียวเองก็ไม่ไหวแล้ว
1: อันนั้นก็คือเราต้องเอาตามที่ร่างกายของเรารับได
0: ้
1: ด้วยนะท่านผู้ฟัง
0: ครับพักกันอีกสักครั้งนะครับแล้วช่วงสุดท้ายยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันกับค้นหามาเล่าวันนี้ครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: 9โมงเช้ากับ51นาทีแล้วครับคุณชัชนันท์ครับท่านผู้ฟังครับค้นหามาเล่ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการยังคงมีเรื่องราวหลากหลายมาฝากกับท่านผู้ฟังอยู่ครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เป็นอันขาดค่ะซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิในปีนี้ก็จะนำเสนอกันในชื่อตอนสีดาค่ะที่กำลังจะเปิดม่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาค่ะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบค่ะซึ่งจะเปิดจัดจำหน่ายบัตรค่ะวันที่12สิงหาคม2569โดยผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอันนี้คือหน้าเคาน์เตอร์นะคะหรือจะจองผ่านทางหน้าของเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ซึ่งสำหรับในช่วงของการจัดทำการแสดงจะทำการจัดแสดงในช่วงของระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะห้ามพลาดนะคะวันที่12สิงหาคมนี้แล้วที่จะเปิดจัดจำหน่ายบัตรเป็นวันแรกค
0: ่ะเปิดจำหน่าย12สิงหาคมนี้ก็ไปจ้องเลยนะครับวางแผนดูดีว่าเราจะไปดูวันไหนได้นะครับคุณผู้ฟังเอ้าชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวเมืองรองที่น่าสัมผัสนะเป็นเสน่ห์เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับหลายคนคิดว่าเอ๊ะที่นี่จะมีอะไรเที่ยวมีอะไรกินแต่ผมจะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับนั่นคือเมืองระนองเป็นหนึ่งในจังหวัดอนามันของภาคใต้นะครับคุณผู้ฟังครับเขาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ครับนั่งรถ2แถวไม้2แถวไม้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองระนองนะครับก็คือรถทั้งคันเป็นไม้หมดเลยคุณยกเว้นตัวถังแล้วก็เป็นไม้ที่มันมีเสน่ห์เขาต่อไม้ออกมาด้วยแล้วก็นั่งชมเมือง2ฝั่ง2ข้างทางนะครับเดินทางไปตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญนะครับจังหวัดระนองไปล่องห่วงยางไปนั่งเรือล่องเรือเนี่ยมีห่วงยางสัมผัสธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนท่ามกลางสายน้ำที่เป็นไปด้วยเรื่องราวแล้วก็เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นะครับการล่องแพห่วงยางเนี่ยที่กำพวนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนนะฮะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดระนองก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติใหม่นะครับไปนั่งรถ2แถวไม้ชมวิถีเมืองระนองก่อนล่องแพห่วงยางไปตามสายน้ำที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไปสัมผัสกับอีกธรรมชาติอีกรูปแบบนึงนะครับหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมสร้างความประทับใจแล้วก็ประกาศให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดระนองในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เปี่ยมอย่างเสน่ห์ประสบการณ์อันน่าจดจำมากยิ่งขึ้นนะครับระนองเดี๋ยวนี้มีเครื่องบินด้วยนะรู้สึกจะมีไฟล์เช้าเย็น1เช้า1เย็น1อะไรเงี้ยครับเขาบอกฝน8แดด4แต่ถ้าเราพูดที่นี่ให้ระนองฟังเขาจะไม่ค่อยชอบนะคำนี้เพราะว่ามันก็มีแล้งเหมือนกันก็มีร้อนเหมือนกันมันไม่ได้ฝนตกตลอดเวลาแต่ว่ามันมีความชุ่มชื้นเพราะมันเป็นเมืองแห่งหุบเขาไงนะคร
1: ับน่าเที่ยวเช่นกันมานำเรียนประชาสัมพันธ์นะคะว่าอีกหนึ่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะสำหรับงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติคร
0: ั้
1: ง
0: ที่หนึ่งจะไปใช่ไหม
1: อู้ไปอยากไป
0: ไปแน่เหรอ
1: เฝ้ารอ สำหรับใครที่รู้สึกว่าปวดเมื่อยปวดเมื่อยแล้วอยากที่จะไปแก้เส้นปวดเส้นอะไรพวกนี้นะหรือว่าใครที่ทำธุรกิจด้านของนวดไทยแล้วก็เวลเนสเนี่ยนะงานนี้ต้องบอกว่า
0: แน่นอน
1: ต้องไม่พลาดนะคะเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขงานนี้จะจัดขึ้นกันระหว่างวันที่20 ถึง22สิงหาคม2569ที่ฮอล์8นะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับการนวดไทยและขับเคลื่อนธุรกิจทางด้านของสุขภาพภายในงานค่ะท่านจะได้พบกับนิทรรศการความรู้และวิชาการด้านการนวดไทยมีการสาธิตศาสตร์การนวดไทยเฉพาะทางและการบำบัดมีโซนแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสมุนไพรทางด้านของเวลเนสด้วยแน่นอนมีการจับคู่ธุรกิจนะครับวิลสเนสแมทชิ่งสำหรับผู้ประกอบการมีตลาดนัดพบพระมีการบริการนวดผ่อนคลายด้วยงานนวดก็ต้องมีนวดผ่อนคลายนะมีหลากหลายศาสตร์นะทั้งนวดแก้เส้นประคบเชื่อว่างานนี้ไปแล้วครบแน่นอนและที่สำคัญครั้งนี้ครั้งแรกนะเกิดขึ้นครั้งแรกสำหรับงานนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติครั้งที่1ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์20ถึง22สิงหาคมนี้ค่ะ
0: คงไปอยู่ได้ทั้งวันแน่ๆนะครับมีทั้งนวดอะไรนะออฟฟิศซินโดรมคอบาดและคอบาไหลนวดฝ่า
1: เท้าแอร์เย็นนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ย
0: เราก็จะได้กลิ่นสมุนไพรนะครับลูกสมุนไพรจากลูกประคบอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาทาบกับแผ่นหลังเราอะไรเงี้ยก็มันผ่อนคลาย
1: ฮอ8
0: ฮอ8ใช่ไหม
1: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ
0: ์20กับ21ผมว่างนี่22ไปหน้าเดี๋ยวต้องหาเวลาไปสักวันแล้วแหละ
1: แล้วที่สำคัญที่งานกำลังจัดอยู่นะตอนนี้งาน O-TOP O-TOP
0: เริ่มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วใช่ไหม
1: เมื่อวันที่8แล้วก็เดี๋ยวจะจัดยาวไปจนถึงวันที่16ท่านนายกลงไปดูงานบอกอุ้ยคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากงาน O-TOP เนี่ยก็คือจัดที่เมืองทองธานีนะตอนนี้นะเกิดขึ้นแล้วก็คือโมนที่8เนี่ยเป็นวันแรกแล้วก็เดี๋ยวจะจัดไปจนถึงวันที่16นะ16สิงหาคม2569แต่งานนวดเนี่ยนะย้ำเดี๋ยวคนจะจำสลับงานนวดแผนไทยและเวลเนสแห่งชาติครั้งที่1สัปดาห์หน้า20ถึง22สิงหาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
0: ครับแล้วก็อีกงานนึงทิ้งท้ายนะครับมันเป็นงานเรื่องของการหางานของคนพิการก็คือจ็อบแฟร์คนพิการเขาจัดที่อาคาร B ศูนย์ราชการนะครับ31สิงหาคมและ1กันยายนครับคุณผู้ฟังครับผู้ประกอบการกับคนพิการก็ไปเจอกันแล้วก็ไปหางานกันนะฮะอย่าลืมเดี๋ยวผมจะนำรายละเอียดมาฝากกันในวันต่อๆไปกันแล้วกันนะครับอ้าววันนี้เวลาหมดคุณเจนันครับ
1: ค่ะเรา2คนต้องลากันไปแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวานี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยเครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภาคใต้ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Food เปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่า90%จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1,100,000 ตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณ20-30%ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GIบุริมปราศภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่31สิงหาคม2569เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
10: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าช่วงระหว่างนี้ถึงวันที่12สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ช่วงวันที่13-20สิงหาคมฝนจะกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงและช่วงวันที่21-31สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนสลับช่วงแห้งซึ่งต้องเฝ้าระวังและรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ ที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้แก่อำเภอหล่มเก่าหล่มสักเขาคอน้ำหนาวเมืองเพชรบูรณ์และวังโป่งส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงได้แก่วิเชียรบุรีบึงสามพันชนแดนสีเทพและหนองไผ่ทางนี้ชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบอาคารชลประทานกักเก็บและบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือทั้งอุทกภัยและการ

0: น้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเป่าศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอลำดวนอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งการถือกระดาษลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมืองสุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHzFM 105 MHz AM 891 KHz นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live Metro Live 95

0: 5เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอ้อดุลยาวารีเดชใจและน้องฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะสวัสดีค่ะน้องฝน
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะสำหรับเช้าวันจันทร์วันนี
0: ้ค่ะ
1: อาจจะมีมึนๆเบลอๆนิดนึงนอนนาน
0: หลังจาก
1: นอนนาน
0: ได้หยุดพักผ่อน3วันนะคะ
1: ค่ะแต่เรื่องราวของสุขภาพพี่อ้อค่ะก็ยังนำเสนอคุณผู้ฟังได้รับฟังกันหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเลยสำหรับวันนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้แนะนำทีมงานรายการอะไรสักนิดนึงนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะพี่โดโด้
0: ค่ะ
1: น่ะลืม
0: สุภชัยจ
1: ันตะรวมถึงช่าง Facebook Live ของเราค่ะพี่โบ๊ท
0: ค่ะ
1: ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์
0: ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะที่เริ่มต้นสัปดาห์มาผู้จัดรายการก
1: ็ยังไม่ตื่น
0: เบลอๆนิดนึงนะคะค่ะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของสุขภาพนะคะที
1: ่
0: จะนำมาบอกเล่าท่านผู้ฟังซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะน้องฝนคือมันเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนคิดว่าอยากจะให้มันผ่านไปไวกดข้ามไปเลยได้ไหมอย่างเงี้ย
1: อยากจะโพสไปเลยเนาะเพราะว่ามันมีหลายๆประเด็นเลยที่ทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดาวรู้สึกหดหู่มันยัง
0: หลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ประสบเหตุหรือว่ามีความเกี่ยวข้องณตรงจุดนั้นแต่ว่าพอได้ทราบข่าวมาทุกคนก็คือแบบรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะรัฐบาลค่ะก็มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวนะคะก็ได้มอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจแล้วก็วางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเรื่องของจิตใจของเด็กๆนะผู้ปกครองอย่างนี้ครูเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยตอนนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพส่งต่อคลิปหรือว่าส่งต่อเนื้อหาที่มีความรุนแรงนะคะรวมไปถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุที่มันเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกกันนิดนึงในการเสพข่าวนะคะถ้าใครที่มีสภาพจิตใจที่มันหดหู่ดูแล้วมีความดิ่งดาวก็ให้หยุดพักก่อนนะคะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นหรือว่าดูอย่างอื่นที่ให้ลืมเหตุการณ์นี้ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจจะซึมซับความรุนแรงจากสื่อค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกค่ะรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือว่าเร่งให้เด็กเล่าเหตุการณ์ซ้ำๆนะคะแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจค่ะทั้งนี้นะคะสามารถที่จะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยโทรไปที่หมายเลข1415แล้วก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กที่อยู่ในเหตุการณ
1: ์
0: หรือว่าผู้ปกครองของเด็กหรือว่าครูนะคะคนอื่นๆก็ตามที่เสพข่าวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวตัวเองมีความเครียดนะคะสามารถที่จะโทรไปปรึกษาได้นะคะที่กรมสุขภาพจิตค่ะ
1: ใช่อีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องนี้เลยค่ะมันมีคำหนึ่งที่พูดถึงกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการโดนบูลลี่อ
0: ัน
1: นี้จะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่หลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเรื่องของการโดนบูลลี่เนี่ยในประเทศไทยมันมีปัญหาเรื้อรังกันมานานแล้วเหมือนกันค่ะพี่อ
0: ้
1: อแต่ว่าในยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยใช้กันกว้างขวางแบบนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการบูลลี่มันเริ่มเหมือนหนักข้อขึ้นเริ่มเห็นกันเยอะขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยเรียนวัยทำงานใครที่โดนบูลลี่เนี่ยก็จะเห็นเราได้เห็นเรื่องของงานวิจัยของกรมสุขภาพจิตที่พบว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกกันหรือว่าการโดนบูลลี่ในประเทศไทยเนี่ย ติดอันดับ2ของโลกเลยนะ
0: พี่ว่าด้วยสมัยนี้มันสื่อโซเชียลนะมันเข้าถึงง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วถ้าวันนึงเนี่ยเราต้องเจอกับการถูกบูลลี่แบบเนี้ยเขาจะต้องรับมือยังไงเรามีวิธีการที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ด้วยค่ะอันดับแรกเลยก็คือการบูลลี่คืออะไรก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วมันหมายถึงการกลั่นแกล้งกันในสังคมค่ะไม่ว่าจะด้วยเรื่องของการใช้คำพูดที่ใส่ร้ายว่าร้ายทำให้อายหรือไปจนถึงเรื่องของการกลั่นแกล้งแบบรุนแรงเลยซึ่งเป็นการทำร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจโดยเป็นการแบ่งประเภทของบูลลี่ได้คือ1เรื่องของการใช้กำลัง
0: ค่ะ
1: 2ก็คือบูลลี่ด้วยการทำใช้คำพูดทำร้ายความรู้สึกแล้วก็ข้อที่3ก็คือการบูลลี่ทางสังคม
0: ค่ะ
1: เช่นเรื่องของการกดดันให้ออกจากกลุ่มหรือว่าการตัดความสัมพันธ์กีดกันไม่ให้มีเพื่อนคบค้าสมาคมด้วยอันนี้เป็นเรื่องของการบูลลี่ทางสังค
0: ม
1: แล้วก็ข้อที่4ก็คือการบูลลี่ทางโลกออนไลน์ที่เราเห็นกันอยู่ก็คือเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อิงที่เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งทำให้อายมีการแชร์ข้อมูลต่างๆกันซึ่งการบูลลี่เนี่ยมักจะเป็นการกลั่นแกล้งแบบซ้ำๆวนลูปแบบที่ไม่รู้จบค่ะการกลั่นแกล้งไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามก็จะทำร้ายความรู้สึกความมั่นใจหรืออาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นการเจ็บตัวอับอายจนอยากจะไม่อยากจะอยู่ร่วมกับสังคมกับใครกลายเป็นปัญหาชีวิตที่อาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราโดนบูลลี่เนี่ยเราจะเซฟใจตัวเองยังไงให้เราเนี่ยยังสามารถยืนหยัดอยู่ได
0: ้ค
1: ่ะอันนี้คุณผู้ฟังลองมาดูกันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวที่อาจจะมองข้ามไปก็ได้วิธีการรับมือเมื่อเราโดนบูลลี่ค่ะทำยังไงข้อแรกเลยก็คือพยายามอย่าตอบสนองต่อการกลั่นแกล้งเมื่อโดนกลั่นแกล้งดูถูกแม้ว่าจะหนักแค่ไหนก็ลองทำเป็นไม่ได้ยินทำหูทวนลมไปแล้วกันเมื่อรับคำพูดเหล่านั้นมาคนที่แกล้งเราอาจจะรู้สึกเหมือนว่าพูดกับกำแพง
0: พูดกับท่อนไม้
1: ใช่อยากจะพูดก็พูดไปแต่เราก็คือจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยอดทนสร้างความอดทนให้กับตัวเราเองให้ได้ข้อที่สองก็คือไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงสามารถแสดงความไม่พอใจได้เพราะเราไม่ถูกใจเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ควรตอบโต้ด้วยความรุนแรงกลับไปค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะโยนความผิดกลับมาหาเราได้แล้วคนที่จะเป็นจำเลยกับสังคมก็คือตัวเราเองนั่นเอง
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านี้อ่ะครอบครัวจะต้องสร้างภูมิให
1: ้
0: เด็กตั้งแต่อยู่ในบ้านก่อนที่เขาจะออกไปแบบออกไปเจอเพื่อนฝูงที่โรงเรียนออกไปเจอสังคมภายนอกอ
1: ย่างที่เราบอกกันก็คือพื้นฐานเรื่องครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเรื่องของการใส่ใจดูแลเนาะ
0: ค
1: ่ะถัดมาก็คือเรื่องของการเก็บหลักฐานไว้บ้างค่ะเราควรจะป้องกันตัวเองด้วยหลักฐานอะไรสักอย่างที่เราสามารถบ่งชี้ได้ว่ามีคนบูลลี่เรา อาจจะเป็นคลิปเสียงภาพถ่ายที่แสดงว่าเราเนี่ยโดนกลั่นแกล้งยังไงบ้างโดนมากี่ครั้งแล้วเพื่อที่จะเอาไปปรึกษาคุณครูผู้ปกครองหรือว่าหากมีการรุนแรงที่สามารถนำไปแจ้งความดำเนินคดีได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะถัดมาก็คืออันนี้สำคัญปรึกษาผู้ใหญ
0: ่
1: ลองปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะอาจจะเป็นคุณครูหัวหน้างานหรือว่าคนในครอบครัวถึงการโดนกลั่นแกล้งอย่างน้อยก็จะทำให้เราเนี่ยได้ระบายกับใครสักคนหนึ่งให้เราสบายใจขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ข้อที่5นี่สำคัญเลยก็คือตัดขาดกับคนที่บูลลี่ไปเลยถ้าเจอการบูลลี่พยายามอยู่ห่างจากเขาให้มากที่สุดหรือว่าถ้าโดนบูลลี่ทางโซเชียลก็ให้จัดการบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อไปเลยแล้วก็ข้อนี้สำคัญเลยก็คือปล่อยวางให้ได้ค่ะแน่นอนว่าเราอาจจะมีบาดแผลเรื่องของการถูกกระทำเนาะแต่ว่าถ้าเรายิ่งเก็บเอาไว้คิดวนซ้ำๆสิ่งที่โดนกระทำก็อาจจะเป็นการทำร้ายตัวเราเองไม่รู้จบจึงที่จะควรที่จะยอมรับความจริงว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนที่ทำกับเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดแย่ๆของเราให้มันออกจากสมองเราไปพยายามปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยไปต
0: ่อ
1: ไปต่อกับชีวิตที่มันมีอีกมากมายอีกยาวไกลเลยเราก็มองเห็นคุณค่าในตัวเราเองค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราพยายามแล้วแต่เราทำไม่ได้จริงๆพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาอันนี้ดีที่สุดเลยเพราะว่าถ้ารู้สึกแย่มากๆเรามืดละแปดด้านเราทำอะไรไม่ได้แล้วปรึกษาผู้ปกครองอ่ะแล้วก็พากันไปพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาหาทางออกให้เราลองปรึกษาดูเพราะว่าคุณหมอท่านก็จะมีคำแนะนำดีๆที่เราอาจจะไม่ได้คิดในแง่นั้นก็ได้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือเรื่องของการบูลลี่ค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กนะที่ มีเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียน
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าทุกครอบครัวนะอาจจะต้องอย่างที่บอกว่าสร้างภูมิให้เด็กตั้งแต่อยู่ในบ้านคือจะต้องบอกว่าเราอย่าไปบูลลี่คนอื่นแล้วก็แต่ก็อย่าให้คนอื่นมาทำอะไรที่มันรุนแรงกับเราจะต้องมีวิธีการปกป้องตัวเองนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราสามารถที่จะบอกเด็กได้เน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่เราย้ำกันพี่อ้อค่ะว่าความอดทนของแต่ละคนไม่เท่ากันแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าพื้นฐานเรื่องของการใส่ใจการสนใจดูแลกันในครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกพ
0: ื้
1: นฐานสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ไปต่อในสังคมแล้วก็ประเทศได้แน่นอน
0: เข้าใจนะคะว่าแต่ละบ้านมีภาระความจำเป็นที่ไม่เหมือนกันอย่างบางบ้านอาจจะคิดว่าเขาจะต้องทำงานเขาจะต้องหาเงินเพ
1: ื
0: ่อสร้างรายได้เพื่อที่จะมาเลี้ยงดูเด็กนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทดแทนความรู้สึกเหล่านั้นได
1: ้
0: เงินไม่สามารถทดแทนได้แต่เอาจริงๆเราสามารถพูดคุยกันได้หรือพูดคุยกับเด็กได้นะคะ
1: ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของเรา
0: ใช่ค่ะไม่อยากที่จะให้เด็กมีความกดดันจากที่บ้านแล้วก็ไประบายออกกับคนในสังคมข้างนอกนะคะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยก
1: ับ
0: เรื่องนี้นะคะก็อยากให้เหมือนกระตุกเตือนนะทุกบ้านค่ะเร
1: ื่
0: องนี้นะคะทุกฝ่ายทุกหน่วยงานเขาก็ให้ความสำคัญนะไม่ปล่อยผ่านเลยนะคะทางรัฐบาลก็เช่นกันร
1: ั
0: ฐบาลก็มีการประชุมหารือมาตรการนะคะในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนแล้วก็เกิดแบบบ่อยๆซ้ำๆนะพักหลัง
1: ๆ
0: ค่ะโดยตั้งเป้าให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะทั้งนักเรียนครูบุคลากรแล้วก็ผู้ปกครองด้วยย้ำว่าการป้องกันเหตุจะต้องดูแลทั้งความปลอดภัยทางกายแล้วก็สุขภาพจิตควบคู่กันนะคะสำหรับมาตรการเร่งด่วนค่ะก็คือการดูแลนักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจโดยสนับสนุนบุคลากรและอาสาสมัครสุขภาพจิตในโรงเรียนนะคะให้เข้าประเมินแล้วก็ช่วยเหลือเชิงรุกรวมถึงจัดระบบดูแลนักเรียนเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนนะคะบางทีปิดเรียนไปนานๆไงบางทีเด็กหลายๆคนนะพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะสังเกตเห็นว่าอยู่โรงเรียนเขาก็จะเป็นอีกแบบพอช่วงมาอยู่บ้านช่วงปิดเทอมยาวๆก็จะเป็นอีกแบบพอกลับไปโรงเรียน
1: จริง
0: พฤติกรรมก็ต้องปรับกันใหม่อีกแล้ว
1: ค่ะ
0: เปิดทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถพิจารณาย้ายสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมนะคะก็คือถ้าอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่มีความสุขเลยแบบนี้ก็อาจจะพิจารณาในการย้ายนะคะย้ายโรงเรียนก็ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วค่ะส่วนมาตรการระยะยาวนะคะรัฐบาลเตรียมจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูค่ะการอบรมครูให้สังเกตสัญญาณความเสี่ยงนะคะการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะคะการซ้อมเผชิญเหตุค่ะการใช้หลักซีโร่ทอลเรนซ์นะคะการต่อการกลั่นแกล้งแล้วก็พฤติกรรมรุนแรงซึ่งเรื่องนี้เราก็มีการรณรงค์มาทุกปีอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนจำได้ไหมจะมีคุณครูอยู่หน้าโรงเรียนคอยตรวจกระเป๋าเลยนะเป
1: ิ
0: ดกระเป๋าดูเลยนะว่าเอาอะไรมาบ้างเอาสิ่งผิดระเบียบมาหรือเปล่า
1: ตอนสมัยฝนเรียนเหรอคะโดนยึดตลอดเลย
0: ยึดอะไรคะกิ๊บติด
1: กิ๊บติดผม
0: เป็นสีสีด้วยนะเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะให้ถ้าติดกิ๊บก็ต้องเป็นกิ๊บดำ
1: ใช่ไหมอันนี้กิ๊บเป็นแอบมีกิ๊บสีสี
0: แล้วก็อาจจะมีแบบเด็กบางคนอาจจะติดเครื่องสำอางม
1: า
0: บางทีเป็นลิปที่มันเป็นสีสีนะค่ะอาจจะต้องโดนยึดไปตามระเบียบแล้วแต่สถานศึกษาแล้วแต่โรงเรียนนะคะที่เขามีกฎระเบียบตั้งไว
1: ้
0: แต่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบร้ายแรงเลยนะเราก็ทำตามกฎ ก็ไม่ใช่เรื่องน่าลำบาก
1: ใช่น่ารักน่ารักสมัยเด็กๆ
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลก็จะขยายการใช้ระบบ HEROOBEC Care นะคะซึ่งปัจจุบันครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วกว่า 85% ค่ะเพื่อที่จะช่วยคัดกรองและดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพร้อมส่งเสริมการสื่อสาร2ทางระหว่างเด็กครอบครัวครูแล้วก็ชุมชนนะคะเพื่อให้เด็กมีผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจสามารถพูดคุยแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยค่ะทางรัฐบาลก็เน้นย้ำนะคะว่ามาตรการดังกล่าวนี้ค่ะมุ่งปรับระบบดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนทั้งประเทศไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเพื่อที่จะให้เด็กกล้าเรียนกล้าพูดเมื่อมีปัญหานะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะมีคนช่วยเหลือเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ อันนี้เราก็สามารถพูดได้ในฐานะที่บ้านเราก็มีเด็กเด็กที่เป็นเด็กเจนซีนะ
1: ต้องทำความเข้าใจกับเขา
0: ใช่ค่ะที่บ้าน
1: ของฝนน่าจะเลยซีไปแล้วไหม
0: ของฝนน่าจะเป็นอันฟ้าแล้ว
1: จะหนักกว่าเดิมที่ต้องรับมือ
0: เด็กที่บ้านพี่ยังเป็นเจนซีเจนซีรุ่นเกือบสุดท้ายกับรุ่นสุดท้ายค่ะก็คุยกันแต่ที่บ้านก็คือเราคุยกันตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เขารู้ความ
1: แสดงว่าคือเหมือนเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็เขาจะไว้ใจเราที่จะเล่าอะไรเนาะ
0: เขาก็จะเล่าทุกอย่างให้เราฟังทั้งที่เขาทำผิดมาหรือว่าที่เขาไม่ได้ทำผิดแต่เขาก็จะบอกตลอดว่าที่เขาทำบางเรื่องเขาไม่รู้ว่าเรื่องนั้นมันผิดไหมเขาก็จะมาเล่าให้เราฟัง
1: ดีมากเลย
0: เล่าให้เราฟังแล้วเราก็จะช่วยเขาวิเคราะห์ว่าเรื่องที่เขาทำมันผิดหรือถูกต้องไหมแบบนี้คือเลี้ยงให้เหมือนเพื่อนแต่เพื่อนที่ว่าไม่ใช่การแบบสามารถตบหัวเราได้แบบนี้ไม่ใช่นะค่ะเราก็จะมีความเคารพกันในครอบครัวให้เกียรติถ้าเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราแล้วก็ให้เกียรติกับสังคมภายนอกด้วยนะคะ
1: อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆแล้วกันค่ะพี่อ
0: ้
1: อช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็หลายๆพื้นที่ของประเทศไทยก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยก็อาจจะทำให้ระดับน้ำตามแหล่งน้ำเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวแรงค่ะแหล่งน้ำบางแห่งก็มีความลื่นหรือว่าพื้นเปียกแฉะอาจจะเกิดการพลัดตกลงไปในน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตได้รวมทั้งช่วงนี้มันมีเขาเรียกเป็นช่วงกิจกรรมที่เด็กๆอาจจะชักชวนกันไปเล่นน้ำแล้วเกิดการพลัดตกหกล้มลื่นล้มได้หรือว่าจมน้ำเสียชีวิตได้ก็อยากจะเตือนผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเด็กค่
0: ะ
1: ควรที่จะกำชับบุตรหลานแล้วก็ไม่ปล่อยให้เด็กเข้าไปถึงแหล่งน้ำตามลำพังกันเพราะว่าถ้าคลาดสายตาเพียงเสี้ยววินาทีเด็กก็อาจจะจมน้ำเสียชีวิตได้แม้แต่ในผู้ใหญ่เองก็อาจจะเกิดการกรณีลื่นพลัดตกหกล้มตกน้ำได้เช่นเรื่องของการเป็นตะคริวการพลัดตกน้ำหากว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่าเมาสุราก็อาจจะตกน้ำจมน้ำถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำคุณผู้ฟังด้วยที่มีอาชีพหาปลาขอให้สะพายเครื่องมือหรือว่าแกลลอนสะพายแล่งเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการจมน้ำด้วยค่ะหากพบเห็นคนตกน้ำก็ไม่ควรที่จะกระโดดลงไปช่วยเพราะว่าอาจจะถูกกอดรัดจากผู้ประสบภัยเพราะว่าตกใจเนาะมาตกใจเขาก็จะพยายามจะคว้าอะไรหลายอย่างถ้าเราไม่มีพื้นฐานในการช่วยชีวิตเนี่ยก็จะอาจจะทำให้พากันลงไปทั้งสองฝั่งได้เลยแล้วก็อาจจะเสียชีวิตไปพร้อมกันได
0: ้
1: ขอให้ยึดหลักเช่นเดิมเลยค่ะตะโกนโยนและยื่นค่ะตะโกนคือเรียกให้คนมาช่วยขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็โทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือว่าโรงพยาบาลใกล้เคียง2ก็คือโยนการโยนก็คือโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกเปล่าปิดฝาขวดน้ำพลาสติกเปล่าหรือว่าวัสดุที่ลอยน้ำได
0: ้ค่ะ
1: 3คือการยื่นค่ะยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นไม้เชือกเสื้อผ้าขาวม้าให้คนตกน้ำเนี่ยจับแล้วก็ดึงขึ้นมาจากน้ำได
0: ้ค่ะ
1: เมื่อช่วยคนตกน้ำขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ให้รีบแจ้งสถานพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าโทรศัพท์แจ้ง1669โดยเร็วที่สุดค่ะที่สำคัญก็คือห้ามจับผู้ประสบภัยอุ้มพาดบ่ากระโดดแล้วก็หรือการวิ่งรอบสนามเพื่อเอาน้ำออกพาดบ่าแล้ววิ่งเพราะว่าน้ำที่ออกมาจะเป็นน้ำจากกระเพาะอาหารไม่ใช่ออกมาจากปอดค่ะผลที่ตามมาก็จะทำให้ผู้ที่จมน้ำขาดอากาศหายใจนานขึ้นสมองขาดออกซิเจนได้นานขึ้นแล้วก็ อาจจะไม่ได้ช่วยชีวิต
0: ค่ะ
1: อาจจะเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยค่ะ
0: สมัยก่อนนะ
1: ใช่
0: สมัยก่อน
1: ตามความเข้าใจของเราการพากเพื่อที่จะให้น้ำออกมา
0: เราดูละครที่สมัยนานมาแล้ว
1: ใช่ใช่คำว่าละคร
0: นี่ละครสมัยนานมาแล้วเขาทำแบบนี้จริง
1: จริง
0: แต่พอยุคนี้เนาะด้วยความที่ทุกอย่างมันต้องเป็นสิ่งที่ทำได้จริงเขาก็จะมีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องมากขึ้น
1: ใช่ค่ะคือตอนนั้นเราเข้าใจมันเป็นภาพจำเลยว่าการอุ้มพาดบ่าเนี่ยคือการช่วยชีวิตแต่จริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจที่ผิดจริงๆแล้วมันจะเสียเวลาในการช่วยชีวิตด้วยนะพี
0: ่
1: เพราะว่าอย่างการตกน้ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงของโกลเด้นไทม์ที่สำคัญมากเรื่องของการปั๊มหัวใจเรื่องของการที่จะดูแลหรือว่ารักษาช่วงชีวิตเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นช่วงเร่งด่วนมากๆถ้าเรามัวแต่ไปพาดบ่าวิ่งจากที่จะหายก็กลายเป็นสำลักน้ำ
0: อาการอาจจะ
1: รุนแรงขึ้นด้วย
0: ค่ะแล้วเมื่อก่อนตอนนั้นสมัยเด็กๆเนาะเราก็ยังไม่รู้จักอะไรนะห่วงยา
1: ง
0: ไม่รู้จักห่วงยางรู้ไหมที่บ้านพี่ใช้อะไรกระติกแกลอน
1: อ
0: ะ
1: แกลอนมันลอยน้ำได้เน
0: า
1: ะ
0: แกลอนปิดฝานั่นแหละค่ะแล้วก็จับแน่นๆหรือกอดไว้แน่นๆแล้วก็ลงไปเล่นน้ำได้นะคะสมัยก่อนเป็นแบบนั้นทั้งที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะแล้วก็เริ่มจะมาเรียนว่ายน้ำตอนที่เรียนแล้วแหละตอนนั้นน่าจะเรียนมหาลัยแล้วแหละแล้วก็รู้จักที่จะไปเรียนว่ายน้ำก็ไปเรียนว่ายน้ำก็ถึงได้มีวิธีการที่ถูกต้องนะคะ
1: แต่ก็ต้องระมัดระวังกันเนาะไม่ไปกันตามลำพังเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่คลาดสายตาหรือว่าอยู่ห่างจากผู้ใหญ่เนี่ยในหลายๆเรื่องอาจจะเสี่ยงต่อชีวิตของเราได้เลยต้องระมัดระวังกันแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยเตือนบุตรหลานด้วยให้ระมัดระวังกันอย่าให้คลาดสายตา
0: ก็เอาประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยทำเมื่อตอนสมัยเด็กทั้งผิดและถูก ก็มาเตือน
1: เตือน
0: น
1: ้
0: องนะเตือนบุตรหลานกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนท่านผู้ฟังนะคะ
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับแมงกระพุนพริษแมงกระพรุนพิษ
1: แมงกระพรุน
0: แมงกระพรุนแมงกระพรุน
1: ใช่จะเจอเวลาไปเล่นน้ำ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ยังนิยมไปเที่ยวทะเลกันอยู
1: ่ใกล้ไง
0: ใช่ค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลในช่วงฤดูฝนนะคะให้ระวังแมงกระพรุนพิษโดยเฉพาะแมงกระพรุนกล่องนะซึ่งมีพิษที่รุนแรงนะคะแล้วก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 2-10 นาทีเลยค่ะหากได้รับพิษในปริมาณมากนะคะเพราะว่าพิษเนี่ยอาจจะเข้าสู่กระแสเลือดส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นและระบบหายใจล้มเหลวค่ะหากถูกแมงกระพรุนพิษนะคะให้รีบขึ้นจากน้ำแล้วก็โทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน1669แล้วก็ราดบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำส้มสายชูอย่างต่อเนื่องนะคะในระหว่างที่เรารอให้ที
1: ม
0: ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือนะคะเราก็สามารถใช้น้ำส้มสายชูค่ะราดบริเวณที่สัมผัสต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีนะคะพร้อมกับให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆห้ามขัดถูหรือขยี้แผลรวมถึงห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์ราดแผลแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าจะไปกระตุ้นให้พิษถูกปล่อยออกมามากขึ้นค่ะหากว่าผู้บาดเจ็บหมดสติไม่หายใจหรือว่าไม่มีชีพจรก็ให้รีบทำการปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะคะกรมควบคุมโรคค่ะแนะนำให้ประชาชนสังเกตสภาพชายหาดก่อนที่จะลงเล่นน้ำนะคะหากว่าพบซากแมงกะพรุนบริเวณชายหาดควรที่จะหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดแล้วก็ลงเล่นน้ำเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยค่ะเรื่องนี้นะคะหากว่าท่านใดมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าเคยเกิดเหตุแล้วแล้วก็อยากรู้ว่าจะมีวิธีแบบไหนที่ถูกต้องนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วทะเลเนี่ยไปเที่ยวกันทุกฤดูเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่
1: แล้วฤดูฝนเนี่ยช่วงมรสุมด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวพวกเนี้ยเขาก็จะเหมือนเขาก็จะเข้ามา
0: ใช่ค่ะแล้วบางคนชอบกินแมงดา อย่างแมงดาแมงดาทะเลอย่างนี้เขาก็มีอีกนะว่าแมงดาแบบไหนที่ควรทานไม่ควรทานก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ดีกว่าพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรับฟังข้อมูลสุขภาพกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและทรงริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยทรงเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานาประการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10:40 น.ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 891 KHz และ Facebook Live Metro Live 95.5 MHz ค่ะยังอยู่กับอ้อดลยาภรีนะน้องฝนสรัญญาพี่โดนะคะแล้วก็พี่โบ๊ท
1: ทีมงานทุกท่านเลยค่ะทุกท่านยังอยู่กับคุณผู้ฟังส่งตรงเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพกันในหลายๆประเด็น
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งประเด็นใช่ไหมคะพี่อ้อที่น่าสนใจ
0: ก็เป็นเรื่องสถานการณ์อีโบลาซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีความตื่นตระหนกกันนิดนึงนะคะคือทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างใกล้ชิดเลยนะคะยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะแล้วก็เรามีระบบเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพด้วยสำหรับประเทศไทยจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศนะคะทั้งในคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศค่ะจากการประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันนี้โอกาสที่โรคจะแพร่เข้ามาในประเทศไทยถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็มีการยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเลยนะถึงแม้ว่าปัจจุบันปริมาณการเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดมายังประเทศไทยจะมีจำกัดและจำนวนผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้าประเทศลดลงภายหลังไทยมีมาตรการคุมเข้มนะคะแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศและข้อมูลทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะพร้อมกับดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตรวจจับและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วค่ะหากพบผู้ที่เดินทางที่มีไข้หรือว่ามีอาการที่ผิดปกตินะคะขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางเพื่อที่จะรับการประเมินและดูแลอย่างเหมาะสมค่ะก็ยังยืนยันนะคะว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรครุนแรงที่ป้องกันได้ค่ะเรื่องของไข้การหลังแอ่นรู้ทันอาการรีบพบแพทย์ลดความเสี่ยงของโรคค่ะสถานการณ์โรคไข้การหลังแอ่นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลค่ะตั้งแต่1มกราคมถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยสะสม20รายค่ะ มีผู้เสียชีวิต3รายขณะที่เขตสุขภาพที่6นะคะไม่มีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยแม้ว่าประเทศไทยจะยังพบผู้ป่วยในจำนวนที่ไม่มากนะคะแต่ก็ยังไม่พบการระบาดที่เป็นวงกว้างแต่ประชาชนก็ไม่ควรที่จะละเลยเรื่องของการปกป้องตัวเองป้องกันตนเองหากว่ามีอาการสงสัยก็ควรที่จะรีบเข้ารับการตรวจรักษาโดยเร็วค่ะเพราะว่าการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงของโร
0: ค
1: ลดโอกาสการแพร่เชื้อได้ด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรักษาให้ได้ผลดีค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะคุณผู้ฟังโรคไข้การหลังแอ่นเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาการรุนแรงแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากว่าเราเนี่ยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรงคอแข็งซึมแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะมีจุดเลือดออกหรือว่าผื่นเลือดออกตามผิวหนังระยะฟักตัวของโรคประมาณ 2-10 วันติดต่อผ่านสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจเช่นน้ำลายหรือว่าสารคัดหลั่งจากจมูกของผู้ป่วยโดยเฉพาะการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานๆโรคไข้การหลังแอ่นสามารถรักษาได้นะคะด้วยยาปฏิชีวนะจึงควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วดังนั้นหากว่าเราเนี่ยมีอาการเข้าเรียกว่ารู้สึกว่าใกล้เคียงกับโรคหรือว่ามีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีรายงานของโรคหรือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยควรที่จะรีบพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมกับแจ้งประวัติของการเดินทางแล้วก็ประวัติการสัมผัสเสี่ยงเพื่อช่วยให้ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมด้วยซึ่งในปัจจุบันคุณผู้ฟังค่ะ วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นเนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือกโดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศหรือว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อประเมินความจำเป็นในการรับวัคซีนค่ะและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอโดยวิธีการป้องกันง่ายๆเลยก็คือการล้างมือเป็นประจำหลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกและปากหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไข้ไอหรือว่าจามแล้วก็ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหากจำเป็นก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยอย่างที่เราเห็นกันเลยจริงๆแล้วเรื่องของการป้องกันเนี่ยเป็นการป้องกันเรื่องของโรคทางระบบทางเดินหายใจได้ทุกโรคเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆไม่ใช่แค่โรคนี้เลย
0: โรคทั่วๆไป
1: นะ
0: การที่ดูแลรักษาสุขอนามัย
1: อันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งโรคไข้กาฬหลังแอ่นเนี่ยเป็นโรคที่มีความรุนแรงแต่สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วค่ะจึงอยากจะขอความร่วมมือคุณผู้ฟังทุกท่านลองสังเกตอาการของตัวเองหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการโรคทางเดินหายใจแล้วก็ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของเราถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงหรือว่ามีประวัติเสี่ยงก็ควรที่จะรีบพบแพทย์พร้อมกับแจ้งประวัติเรื่องของการเดินทางหรือว่าการสัมผัสเสี่ยงเพื่อที่จะได้รับการดูแลอย่างดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็เรื่องของสุขภาพนะบางทีตัวเราเองอาจจะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่าได้ชะล่าใจหากว่ารู้สึกว่ามันมีความผิดปกตินะคะรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่อาจจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคนะคะการพิจารณาเมื่อสักครู่ที่น้องฝนบอกว่าอะไรนะวัคซีนที่เป็น
1: วัคซีนทางเลือก
0: ก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะถ้าเราต้องเดินทางไปบ่อย
1: ค
0: ่ะแวะมาทักทายท่านผู้ฟังทาง Facebook Live Metro Live กันสักนิดนึงนะคะเห็นข้อความเข้ามาน้องชาตรีค่ะทักทายเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องฝนทีมงานทุกท่านแล้วก็แชร์สาระดีๆเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะบอกว่าวิทยุตื่นแล้ว891 AM ชัดเจนเพราะว่าช่วงก่อนAM 891 819อาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะเขาปรับปรุงระบบกันนะคะคุณสุเทพค่ะสวัสดีน้องอ้อน้องฝนพร้อมทีมงานแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคุณพิสมัยบอกว่าฟังได้2หูเข้าซ้ายอย่างเงี้ยฟังได้หูเข้าซ้ายออกขวาทะลุไปให้ไกลๆเลยเคยเจอค่ะผ่านมาแล้วอ๋ออันนี้น่าจะหมายถึงการดูแลเด็กช่วงที่
1: การดูแลเด็ก
0: ช่วงที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการดูแลเด็ก
1: การเจนซี
0: เหล่านี้นะคะ
1: อ๋อใช่เข้าหูจริง
0: น้องชาตรีบอกว่าสวัสดีพี่อ้อพี่ฝนวันนี้หยุดงานนะเพิ่งจะตื่นมาฟังพี่ๆเรื่องของการถูกกลั่นแกล้งผมก็เคยเจออยู่เหมือนกันแต่ว่า มีวิธีจัดการก็คือทำเป็นไม่สนใจแล้วก็ไปสนใจอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่า
1: อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้อง
0: เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วอยากให้น้องๆได้ทำตามนะคุณพิสมัยบอกว่าสาระดีมากๆค่ะที่บ้านอ๋ออันนี้พูดถึงที่พี่พูดถึงเรื่องแกลลอนตอนว่ายน้ำตอนเด็กนะคะบอกว่าที่บ้านใช้ลูกมะพร้าวแห้งอันนี้ก็ได้นะคะหลายบ้านใช้วิธีการแบบนี้ใช้ลูกมะพร้าวแห้งแล้วก็แกะเปลือกออกมาผูกแล้วก็ให้เกาะแล้วก็ว่ายน้ำหลายบ้านก็มีวิธีการนะคะที่จะ
1: ดูแล
0: นำมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะ
1: นึกถึงเด็กๆค่ะพี่อ้ออย่างที่คุยกันเมื่อตอนช่วงเช้าที่บ่นเรื่องของจะพาเด็กๆไปอาบน้ำเรียกเป็น10รอบให้ไปอาบน้ำค่ะลูกไปค่ะเป็น10ครั้งเป็นตอนนี้กลายเป็นเหมือนเป็นแม่เป็นนางร้ายนางยักษ์เรียกเป็น10รอบให้ไปอาบน้ำ
0: ไม่ไป
1: พอไปก็เรียกเป็น10รอบอีก
0: ให้
1: เล
0: ิ
1: กให้เลิกได้แล้วก็ไม่เลิกอันนี้แม่จะเจอทุกบ้านนะ
0: เจอทุกบ้านแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นตามช่วงวัยเป็นช่วงวัยคือแต่ละวัยอ่ะมันจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ
1: คะ
0: แต่ว่าถ้าโตขึ้นมาเขาก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบนึง
1: อันนี้ชอบเล่นน้ำยังชอบเล่นน้ำยังไม่ยอมเลิก
0: อันนี้เจนอัลฟาอัลฟาที่พฤติกรรมนี่เราต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นพฤติกรรมของเขาเท่าไหร่นะคะน้องฝนชอบฟังเสียงดังๆไหม
1: ไม่
0: ชอบนะพี่ก็ไม่ชอบบางคนบางคนเขาชอบอยู่ในที่ที่เสียงดังๆหรือว่าบางทีเปิดเพลงก็เปิดดัง
1: ๆเหมือนว่าได้ฟังเข้าไปถึงโสตประสาทอ
0: ย่างหลายๆท่านหลายๆบ้านนะคะอาจจะบอกว่านี่ไงข้างบ้านฉันนี่แหละ ข้างบ้านฉันนี่แหละที่เปิดเพลงเสียงดัง
1: เ
0: พื่อแผ่ไปทั้งหมู่บ้าน
1: ไม่ถ
0: ือ
1: ว่าเป็นคนมีน้ำใจ
0: เผื่อทั้งหมู่บ้านแล้วก็อาจจะบ่นว่าทำไมไม่เปิดให้ตัวเองฟังบ้านเดียวทำไมต้องมาเปิดให้คนอื่นฟังด้วยอย่างนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าฟังเสียงดังต่อเนื่องอาจจะกระทบสุขภาพมากกว่าที่คิดนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเสียงดังเนี่ยส่งผลเพียงทำให้หูอื้อชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าความจริงแล้วค่ะการสัมผัสเสียงดังๆเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียการได้ยินอย่างถาวรเลยและยังกระทบต่อสุขภาพในหลายด้านนะคะทั้งสมองร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตการที่รู้เท่าทันอันตรายจากเสียงดังแล้วก็วิธีป้องกันที่ถูกต้องเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ดูแลสุขภาพในระยะยาวนะคะผลของเสียงดังต่อระบบการได้ยินค่ะภายในหูชั้นในมีเซลล์ขนทำหน้าที่รับแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงไปยังสมองนะคะเมื่อได้รับเสียงดังเกินไปเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหรือว่าสะสมเป็นเวลานานๆค่ะเซลล์ขนเนี่ยจะถูกทำลายอย่างถาวรแล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้ตามธรรมชาติด้วยนะคะคือหายแล้วหายเลยค่ะส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรค่ะผลกระทบจากเสียงดังต่อสุขภาพโดยรวมนะคะมีอะไรบ้างก็คือมีด้านการได้ยินสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวหรือถาวรได้ยินเสียงดังรบกวนในหูแล้วก็เกิดปัญหาในการสื่อสารค่ะบางทีแบบยังอายุไม่มากนะแต่ว่าพอคุยแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะก็คือมันกระทบได้หลายอย่างค่ะทางด้านสมองนะคะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนความเครียดส่งผลต่อสมาธิการเรียนรู้และความจำค่ะด้านร่างกายนะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงแล้วก็รบกวนการนอนหลับด้วยทางด้านจิตใจและพฤติกรรมก็คือทำให้เกิดความเครียดหงุดหงิดง่ายอาจสื่อสารผิดพลาดบ่อยสูญเสียความมั่นใจแยกตัวจากสังคมแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เลยค่ะทีนี้มาดูวิธีการป้องกันตนเองจากอันตรายของเสียงดังนะคะจะป้องกันได้ยังไงนะคะก็คือการควบคุมระดับเสียงในการใช้หูฟังไม่ควรเกิน85เดซิเบลแล้วก็ไม่ควรฟังต่อเนื่องนานเกิน8ชั่วโมงต่อวันบางคนนะคะใส่หูฟังตลอดทั้งวันเลยเปิดเพลงเสียงดังๆบางทีฟังแล้วก็นอนหลับก็ยังฟังไปด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการใช้หูฟังต่อเนื่องเป็นเวลานานควรที่จะพักหูเป็นระยะค่ะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังหากจำเป็นควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงนะคะอย่างเช่นที่อุดหูมาช่วยนะคะก็จะบรรเทาได้ดูแลความสะอาดของหูฟังอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้ออย่างเช่นหูอักเสบหรือว่าหนองในหูค่ะอันนี้ก็เตือนตัวเองด้วยนะน้องฝนด้วยอาชีพของเราเนาะ
1: ใช้หูฟัง
0: บ่อยๆบางทีนั่งตัดเสียงนั่งตัดงานนั่งตัดอะไรแบบนานๆทั้งวันแบบเนี้ย
1: บางทีเหมือนมันอยู่กับช่วงของเวลาที่เร่งรีบเราก็จะเพลินแล้วบางทีมันหลายชั่วโมง
0: ใช่ค่ะใช้นานๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพักบ้างนะพักหูอย่างที่สสส.เขาแนะนำมาค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากสสส.ด้วยค่ะ
1: เหมือนมันจะมีอีกอย่างนึงด้วยกันพี่อ้ออย่างเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยจะชอบใช้หูฟังเส
0: ีย
1: บแล้วก็ฟังเพลงทั้งวันมันจะนอกจากเรื่องของหูที่จะมีปัญหาแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยของตัวเขาเองด้วยก็ต้องระมัดระวัง
0: บางทีเขาเดินฟังไปแล้วก็เดินไป
1: ใช่ค่ะแล้วบางทีคือเขาบีบแตรเรียกเราละแต่ว่าเราเนี่ยไม่มองเลยเพราะว่าใช้ตลอดใช้เสียงดังตลอด
0: คือสมาธิเราไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่เราฟัง ในหูนะคะไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังกันนิดนึง
1: มันหลายเรื่องเลยเนาะที่เกี่ยวเนื่องกัน
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังมีหนึ่งเรื่องฝากคุณผู้ฟังกันทางโรงพยาบาลราชวิถี โดยของกรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีค่ะได้มีการเปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนดูแลสุขภาพเชิงป้องกันค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่แต่ละช่วงวัยเนี่ยมีความจำเป็นในการรับวัคซีนที่แตกต่างกันไปตามอายุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้วยการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมจึงช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะซึ่งคลินิกเนี่ยให้บริการแบบ one stop service เลยค่ะมีวัคซีนครอบคลุมหลายชนิด
0: ค่ะ
1: เช่นไข้หวัดใหญ่ HPV ค่ะงูสวัดปอดอักเสบไวรัสตับอักเสบรวมถึง RSV ด้วยพร้อมกับคำแนะนำในการเลือกวัคซีนที่เหมาะสมสะดวกลดขั้นตอนลดเวลารอคอยและมีค่าใช้จ่ายที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของบริการภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคก่อนเจ็บป่วยด้วยซึ่งคลินิกนี้นะคะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรชั้น2อาคารทศมินทราธิราชโรงพยาบาลราชวิถีค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022062900ค่ะ022062900ต่อ10265ค่ะ
0: ก็ใครที่สนใจนะคะก
1: ็
0: สามารถติดต่อสอบถามไปได้เลยนะคะตามช่องทางที่น้องฝนได้บอกไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความเครียดแล้วก็การจัดการกับความเครียดกันบ้างเวลาเครียดหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเรื่องหงุดหงิดน้องฝนมีวิธีการจัดการตัวเองยังไง
1: เที่ยวค่ะ
0: เที่ยว
1: เที่ยวกับกินเท่านั้นค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นการบริหารจัดการความเครียดของน้องฝนนะส่วนของพี่เองพี่ก็จะมีวิธีอย่างถ้ารู้สึกหงุดหงิดเครียดพี่อาจจะฟังเพลงวาดรูปวาดรูปหรือว่าดูซีรีส
1: ์
0: ดูซีรีส์หรือว่าจะเล่นดนตรีอะไรพวกนี้ที่เราชอบนะก็คือหากิจกรรมอะไรที่เราชอบ
1: ที่เราชอบ
0: แล้วก็มาทำมันก็จะทำให้จิตใจของเราอ่ะผ่อนคลายขึ้นแล้วก็เราจะลืมในความเครียดนั้นไปเลยนะคะทำให้เป็นการปรับสุขภาพจิตของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราอาจจะต้องถ้ามีวิธีที่มีกิจกรรมอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขนะคะเราอยากจะให้ทุกท่านได้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบจะได้ผ่อนคลายความเครียดซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะความเครียดปัญหาต่างๆมักจะเข้ามาท้าทายจิตใจของเราอยู่เสมอค่ะการมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาสุขภาพจิตไปได้นะคะหนังสือคู่มือคลายเครียดฉบับปรับปรุงปัจจุบันในตอนเครียดได้คลายเป็นเขาก็ได้สรุป11แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างสุขใจไว้นะคะเรื่องนี้ทางสสส.เขาก็ได้จัดทำไว้เป็นคู่มือนะคะหนึ่งเลยก็คือกินหลับขยับกายเป็นการปรับพื้นฐานสุขภาพกายนะคะก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวันนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้เหมาะสมตามช่วงวัยค่ะขยับกายออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะคะดูแลตนเองใส่ใจแล้วก็รักษาตนเองเมื่อยามเจ็บป่วยวิธีที่2แนวทางปฏิบัติที่2นะคะรู้ตัวตนคนพบตัวเองก็คือรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็นำจุดอ่อนเหล่านั้นมาพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะแนวทางที่3เครียดได้คลายเป็นอันนี้ก็คือจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองนั่นแหละค่ะแล้วก็แนวทางที่4สิ่งดีๆมีทุกวันนะคะด้วยการปรับมุมมองชีวิตด้วยการมองปัญหาให้เป็นโอกาสแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตนเองค่ะแนวทางที่5สมดุลงานสมดุลชีวิตนะคะจัดสรรเวลาให้มีความสมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานชีวิตส่วนตัวนะคะเวลาสำหรับครอบครัวแล้วก็รู้ว่าสิ่งไหนสำคัญค่ะแนวทางที่6ก็คือทุกปัญหามีทางออกนะคะให้ระลึกไว้นะคะแนวทางที่7อารมณ์ดีมีสุขค่ะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองแนวทางที่8ยิ้มเปิดใจฟังได้แล้วก็พูดเป็นระบายกับคนอื่นบ้างนะคะแนวทางที่9แค่ให้ก็สุขใจแล้วรู้จักแบ่งปันค่ะแนวทางที่10ชื่นชมเสริมกำลังรู้จักชื่นชมผู้อื่นแล้วก็มองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวนะคะแนวทางสุดท้ายแนวทางที่11ก็คือพลังใจใกล้ตัวก็คือใช้หลักคิดคำสอนต่างๆมาปรับใช้นี่ก็เป็นทางที่สสส.แนะนำมาค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายๆประเด็นเลยค่ะ
0: ค่ะ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงและมีอาการทางจิตเวชโดยหน่วยงานได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
18: พลเรือตรีสุรสันต์พงศ์สิริโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมตะโกนโวยวายบนเครื่องบินจากมาเลเซียปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองพยายามไม่เพื่อบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ว่าชายดังกล่าวเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งในขั้นต้นทราบว่าชายรายดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
13: ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาหลังเกิดเหตุความรุนแรง
19: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไประชุมด่วนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาพร้อมกำชับให้สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวสำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าและการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรพร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมีการทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงและมีการประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่พบเหตุความรุนแรงแต่ทุกสถานศึกษายังคงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
13: ประชาชนกว่า 380,000 คนในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุหมุนเขตร้อนสำนักข่าว PNA ของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทวีความแรงขึ้นและพายุหมุนเขตร้อนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า 380,000 คนใน8ภูมิภาคของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6รายและได้รับบาดเจ็บ7รายโดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากดินโคลนและหินถล่มการจมน้ำและถูกไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังในจำนวนนี้10หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังขณะที่สภาการบรรเทาความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดศูนย์อพยพ86แห่งโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัย 2,200 ครัวเรือนหรือประมาณ 7,300 คนส่วนอีก 1,132 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,700 คนต้องพักอาศัยอยู่ด้านนอกของศูนย์อพยพเหล่านี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทรา

0: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา7นาทีค่ะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับฝนและพี่อ้อทาง FM 95.5 MHz รวมถึงFM 105 MHz AM 891 KHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
2: ค่ะนอกจากนั้นยังมี Facebook Live Metro Live 95.5 MHz ด้วยนะคะสามารถรับชมรับฟังผ่านทางหลายๆช่องทางตามที่ได้แจ้งไว้ได้เลยนะคะค่ะชั่วโมงที่2นี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพจากลัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของไตอาการไตเสื่อมเราจะเช็คอาการยังไงนะคะว่าเราไตเสื่อมแล้วหรือยังวันนี้คุณหมอมาไขข้อข้องใจค่ะรวมถึงยังมีคำถามสุขภาพทั่วๆไปที่คุณหมอจะมาตอบคำถามด้วยนะคะเรื่องราวเป็นยังไงนั้นไปรับฟังกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์มาศนะคะในรายการรัดคิวหมอรามาเรามารู้จักอาจารย์เก่งเนาะอาจารย์เก่งธนินนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์เป็นอาจารย์หมอไตนะคะอยู่กับเราแน่นอนว่าปัญหาเรื่องไตเนี่ยใครๆก็กังวลแล้วก็อยากรู้นะคะวันนี้เรามาคุยกับอาจารย์เก่งนะคะเรื่องของโรคไตเสื่อม
4: ครับผม
3: นะคะเราจะรู้ว่าเราเป็นได้ยังไงเรามีวิธีการตรวจหรือมีสัญญาณเตือนแบบไหนที่เราต้องสงสัยนะคะว่าไตเราเริ่มจะมีปัญหาแล้วแล้วก็คนกลุ่มไหนบ้างที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปเริ่มต้นที่คำถามแรกก่อนเลยที่มีคนน่าจะอยากรู้มากนะคะก็คือโรคไตเสื่อมเนี่ยม
4: ี
3: ทั้งหมดกี่ระยะคะแล้วก็แต่ละระยะเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันเป็นระยะไหน
4: อ๋อครับผมก็โรคไตเสื่อมของเราเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด5ระยะด้วยกันนะครับเอาอย่างงี้นะครับเรามองว่าไตเนี่ยเหมือนเครื่องกรองน้ำนะครับก็เราก็จะมีระยะแรกๆเนี่ยเครื่องกรองน้ำก็ยังมีส่วนต่างๆเนี่ยทำงานแทนกันได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไตเสื่อมระยะแรกๆเนี่ยก็จะยังไม่มีอาการอะไร
3: ระยะไหนดีคะอาจารย์ระยะแรกคือ1คือดีหรือว่า
4: ไตเสื่อมมีทั้งหมด5ระยะระยะ1ระยะ2เนี่ยเขาเรียกว่าระยะแรกๆถ้าเกิดเจาะเลือดมาเนี่ยหมอเขาก็จะแจ้งว่าค่าการทำงานไตเนี่ยมากกว่า 60%นะก็คือมากกว่า60เนี่ยแหละนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือถ้าเป็นระยะ1เนี่ยเกิน 90% ระยะ2เนี่ยเกิน60นะครับ
3: มันมีเต็มไหมคะอาจารย์เต็มเท่าไหร่ดีคะ
4: 120
3: เต็ม120
4: เลยครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเกินเท่าไหร่นะคะ
4: เกิน90เนี่ยเป็นระยะ1นะครับแล้วก็เกิน60เนี่ยเป็นระยะ2ซึ่งระยะ1กับระยะ2เนี่ยถือว่าเป็นระยะแรกๆนะครับเหมือนเครื่องกรองน้ำเราเนี่ยแหละครับช่วงแรกๆก็จะยังมีส่วนต่างๆทำงานแทนกันได้ดังนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะยังไม่มีอาการออกมานะครับแต่พอระยะ3เนี่ยเป็นระยะกลางๆนะครับก็จะเริ่มคนไข้เนี่ยจะเริ่มมีอาการละระยะ3เนี่ยอยู่ในช่วงค่าการทำงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 30-60%
3: ดูจำง่ายนะคะ
4: ค
3: เต็ม120
4: ลงมาเรื่อยๆทีละ30นะครับ
3: โอเค
4: ระยะ3เนี่ยประมาณสัก 30-60% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้บางคนยังไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียจากการซีดเล็กน้อยนะครับบางคนก็จะมีความดันสูงบางคนก็จะเริ่มมีปัสสาวะเป็นฟองได้นะครับอันนี้เป็นระยะเริ่มนะครับพอเป็นระยะที่4เนี่ยนะครับค่าการทำงานไตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 15-30% อันนี้ก็จะเริ่มเป็นระยะหลังละเราจะเริ่มเรียกระยะหลังก็คือระยะ4นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้อยกว่า30เนี่ยแต่ยังมากกว่า15เนี่ยนะครับเป็นระยะ4เนี่ยคนไข้จะเริ่มมีอาการหนักขึ้นก็จะเริ่มกินได้น้อยลงอ่อนเพลียนะครับเริ่มมีอาการแบบปัสสาวะบ่อยขึ้นบางคนก็จะเริ่มมีอาการตัวบวมตาบวมหนังตาบวมนะครับบางคนก็จะมีข้อเท้าที่บวมขึ้นนะครับ
3: ทำไมปัสสาวะบ่อยขึ้นคะอาจารย์เก่งจริงๆถ้าเป็นโรคไตส่วนใหญ่เขาบอกฉี่ไม่มีป่ะคะ
4: ใช่ครับก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรื่องไตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูดน้ำกลับได้นะครับแต่ถ้าเกิดไตเริ่มเสื่อมเนี่ยนะครับการดูดน้ำกลับเนี่ยการทำให้ปัสสาวะเข้มข้นเนี่ยก็จะได้น้อยลงก็จะมีการปัสสาวะบ่อยช่วงกลางคืนได
3: ้
4: คำว่าบ่อยช่วงกลางคืนเนี่ยเราเอาเท่าไหร่นะครับก็คือหลับไปละตื่นมาปัสสาวะกลางคืนเนี่ย2ครั้งขึ้นไป
3: เอาแย่แล้วค่ะดิฉันเกือบจะเข้าข่ายหรือเปล่าน
4: ี่ยังครับยังครับ
3: ถ้าเกิน2ครั้งขึ้นไปถือว่าผิดปกติ
4: ใช่ครับจะเริ่มผิดปกติแล้ว
3: เริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะเรามีปัญหาอะไรที่ไตหรือเปล่านะคะ
4: ใช่ครับและ

0: มาที่ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับคือค่าการทำงานของไตเนี่ยที่น้อยกว่า 15% นะครับถ้าการทำงานไตน้อยกว่า 15% เนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการคันตามตัวคลื่นไส้อาเจียนเหนื่อยง่ายนอนราบก็ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งอาการนี้เนี่ยต้องรีบปรึกษาแพทย
1: ์แต่ทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเต็ม120ทีนี้คนไข้อาจจะงงๆนะคะจริงๆแล้วเวลาเราไปตรวจค่าการทำงานของไตเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเคยเห็นตัวเลขเด
0: ี๋
1: ยวนี้อย่างเช่นในของแอปรามาหรือในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลหรือเราอาจจะมีใบเจาะเลือดของเราอยู่ในมือเลยว่าผลมันออกมานี้ถ้าดูง่ายๆนะคะจริงๆมันก็มีตัวเลขที่เป็นระดับ0 1 2 3ก
0: ับ
1: อีกอันนึงที่คนมักจะถามก็คือค่า GFR นะเคยได้ยินใช่ไหมคะที่อาจารย์คณินพูดถึงอาจารย์เก่งพูดถึงเนี่ยหมายถึงค่า
0: การกรองของไตก็คือค่า GFR ก็คือ glomerular filtration rate
1: โอเคแต่ถ้ามันเป็นตัวเลขๆอันนั้นมันบอกได้ไหมคะว่ามันเป็นระยะ1 2 3 4 5
0: บอกไม่ได้ครับ
1: อ
0: ันนั้นก็คือเป็นค่าcreatinine นะครับตอนนั้นหมอจะแจ้งว่า creatinine แต่ส่วนใหญ่เวลาหมอแจ้งเนี่ยจะแจ้งเป็นค่า GFR มากกว่านะครับเป็นค่าอัตราการกรองของไตก็จะแจ้งเป็น60 70 20 30บอกเป็นตัวเลขแบบนั้น
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราอาจจะแปลงมาเป็นค่าการกรองของไตจะทำให้เรา
0: ใช่ทำให้เราสื่อสารกันได้ง่ายกว
1: ่าครับผมเพราะตอนสมัยและยังเด็กส่วนใหญ่เขาก็คนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จักค่าการกรองของไตแต่หลังๆเนี่ยเราสามารถเข้าถึงอะไรพวกนี้ได้ง่ายข
0: ึ้
1: นเพราะนั้นพูดกันเป็นภาษาเดียวกันก็จะเข้าใจง่ายนะคะงั้นก่อนที่จะไปถึงคำถามที่มันดูเป็นวิชาการเราขอคำถามที่คนสงสัยดีกว่าค่ะถ้าเราไตมีปัญหาเนี่ยเราจำเป็นต้องปวดหลังไหมคะอาจารย์เก่ง
0: โอ้คำถามนี้เป็นคำถามที
1: ่ฮิตไหม
0: คิดมากครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไข้มาเจอหมอบ่อยมาก
1: okay.
0: มาเจอผมบ่อยมาก okay. นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เป็นความเข้าใจที่ผิด นะครับเป็นความเข้าใจผิดที่เจอได้บ่อยที่สุดอันนึงเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ปวดหลังนะครับคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยที่ค่าการทำงานไตเริ่มลดลงแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นไตระยะหลังเนี่ยบางคนไม่เคยปวดหลังเลยด้วยซ้ำนะครับทีนี้ไออาการปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรนะครับอาการปวดหลังก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็เป็นจากกล้ามเนื้อเป็นจากการใช้งานบ่อยนะครับบางคนก็เป็นที่กระดูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยมีอาการปวดสีข้างร่วมกับมีไข้สูงขึ้นปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะมีสีขุ่นหรือมีกลิ่นเหม็นเนี่ยนะครับหรือบางคนมีปัสสาวะมีเลือดปนอันนี้เราจะเริ่มสงสัยว่าคนไข้มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีเรื่องนิ่วในไตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปวดหลังอย่างเดียวไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนโรคไตเท่าไหร่
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ไม่ถามบ่อยเหมือนกันไม่ต้องถามหมอโรคไตอย่างเดียวแล้วเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่ทุกคนห่วงแหนมาก
0: ใช่ครับ
1: พอไตวายเสร็จปุ๊บเนี่ยคนจะกังวลมากเอ๊ะปวดหลังเป็นไหมจริงๆส่วนใหญ่ที่เจอเยอะสุดก็คือเป็นผลจากการใช้งานนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่ก็มีถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มซึ่งเป็นนิ่วในไตและมีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังได
0: ้
1: ตำแหน่งมันก็จะอยู่ตรงกลางมันอยู่ออกไปด้านข้างนะคะ
0: ด้าน
1: เก
0: ่
1: งบางทีบ
0: อ
1: กตรงกลางหลังอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่นะคะถ้างั้นคำถามถัดไปเลยเพราะฉะนั้นปวดหลังไม่จำเป็นต้องเป็นโรคไตนะคะแต่ถ้าจะสัมพันธ์กับโรคไตก็มักจะเป็นนิ่วมากกว่านะคะทีนี้คนที่เป็นโรคไตตัวมักจะบวมแล้วก็น้ำหนักขึ้นเร็วๆกันทุกคนไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยว
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็น
0: ครับผมไม่จำเป็นเลยครับคือคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเอางี้ละกันครับขึ้นอยู่กับระยะด้วย
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วเนาะว่าช่วงหลังๆถึงจะมีปัญหา
0: ใช่ครับถ้าเป็นช่วงระยะ4ระยะ5เนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการบวมขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะแรกๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับระยะ1ระยะ2ระยะ3เนี่ยโรคไตมันเป็นโรคเงียบเป็นภัยเงียบไม่แสดงอาการคนไข้ก็บางคนก็จะไม่ได้มีลักษณะปัสสาวะน้อยลงไม่มีอาการบวมเลยด้วยซ้ำ
1: มันบวมตรงไหนคะอาจารย์บวมทั้งตัวบวมที่ตาเพราะที่เคยเห็นคือขาบวมหรือท้องบวมหรือมันบวมตรงไหนเป็นพิเศษที่เราสงสัยว่าอันเนี้ยเราบวมจาก
0: โรคไตใช่ไหมครับ
1: แต่โรคไตไม่ใช่บวมจากเราอ้วน
0: โอ้
1: ขอบูลลี่นิดนึง
0: อย่างที่อาจารย์มาดพูดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่มีตัวบวมขึ้นเนี่ยเราต้องมาแยกก่อนว่าอาการบวมเนี่ยเป็นจากที่ไขมันเยอะจากการกินเยอะหรือเปล่าหรือเป็นจากน้ำที่เยอะนะครับถ้าเกิดว่าน้ำที่เยอะเนี่ยถ้าเป็นจากไตเนี่ยก็จะเด่นๆก็จะมีตาบวมเปลือกตาบวมนะครับแต่จริงๆการปวดตาบวมอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคไตนะครับบางคนก็จะมีข้อเท้าที่บวมอันนี้ก็จะเป็นโรคไตก็ได้เป็นโรคหัวใจก็ได้นะครับถ้าท้องบวมเด่นก็อาจจะไปทางโรคตับ
1: อาจจะเป็นโรคของคุณหมอโรคตับแล้วนะ
0: คะใช่ไหมครับ
1: แข็งอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แล้วอาการบวมเนี่ยนอกจากเรื่องของการกินเยอะหรือว่าโรคตับโรค ไตโรคหัวใจแล้วเนี่ยก็จะมีโรคอื่นๆอีกนะครับเช่นโรคไทรอยใช่ไหมครับถ้าเป็นโรคไทรอยตามก็อาจจะมีน้ำหนักที่เกินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีน้ำหนักเยอะขึ้นถ้าเกิดผิดปกตินะครับก็แนะนำว่าให้มาตรวจเพิ่มเติ
1: ม
0: นะคร
1: ับโอเคถ้างั้นเรารู้กันหลายเรื่องแล้วเนาะว่าไตมีทั้งหมด5ระยะท
0: ี
1: น
0: ี้
1: คนต้องอยากรู้แล้วล่ะว่าสาเหตุของโรคไตมีอะไรบ้างอาจารย์เก่งอาจจะไม่ต้องพูดทั้งหมดอาจารย์พูดอันที่เจอบ่อยดีกว่าลองดูนะคะว่าสาเหตุของโรคไตที่จะทำให้ไตเสื่อมมีอะไรบ้าง
0: สาเหตุที่เจอบ่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยเองหรือว่าทั่วโลกเลยนะครับสาเหตุที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นมีอยู่2 อย่างที่พุ่งกันขึ้นมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือประเทศไทยก็จะเป็นเบาหวานกับความดันโลหิตสูงจะเป็นสาเหตุของโรคไตนะครับเราพบว่านะครับในคนไข้เบาหวานเนี่ย1 ใน 3เนี่ยนะครับจะมีโรคไตเสื่อมเรื้อรังร่วมด้วยในขณะที่คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับ1 ใน 5เนี่ยนะครับก็จะมีโรคไตเสื่อมเรื้อรังร่วมด้วยนะครับส่วนสาเหตุรองลงมานอกจากเบาหวานกับความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับก็จะได้ตั้งแต่โรคอ้วนก็มีโรคไตได้นะครับโรคหัวใจนะครับโรคนิ่วนะครับหรือการเกิดจากการกินยานะครับเช่นกินพวกยาแก้ปวดยาชุดนะครับหรือยาสมุนไพรที่เราไม่ทราบเรื่องของ
1: ส่วนผสมไม่รู้ทำมาจากอะไร
0: ใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโรคภูมิแพ้ตัวเองเช่นโรค SLE ที่รู้จักกันนะครับ
1: โรคพวงที่เรารู้จักกันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้ก็จะมีโรคไตกรรมพันธุ์โรคถุงน้ำในไตนะครับได้หมดเลยนะครับโรคไตอักเสบก็เป็นสาเหตุหนึ่งได้ครับ
1: โอเคทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นระยะหลังๆความดันจะสูงแต่ว่าเมื่อกี้บอกความดันสูงเป็นสาเหตุของโรคไตอันนี้มันยังไงนะคะอาจารย์
0: มันมีความกลับไปกลับมาได้
1: มีความแบบไก่ใครเป็นไก่
0: อะไรเป็นไก่อะไรเป็นไข่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมคะเผื่อคนตั้งใจพี่ตั้งใจฟังอยู่นะว่า
0: ใช่ไหมก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าตอนแรกที่ตรวจเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าควรจะต้องมีการคัดกรองเรื่องไตด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเจอตั้งแต่ตอนแรกเลยเป็นโรคความดันโลหิตสูงพร้อมโรคไตนะครับ
1: เป็นพร้อมกันได้
0: เป็นพร้อมกันได้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วบางทีเนี่ยถ้าเป็นตอนแรกไม่เจอนะครับเราก็จะแนะนำว่าคนโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยควรจะตรวจไตอย่างน้อยปีละครั้งเพราะว่าความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะกระตุ้นทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมได
1: ้เพราะฉะนั้นได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นยังไงควรจะต้องไปด้วยกันนะคะว
0: ่
1: าถ้าเรามีปัญหาเรื่องไตเราก็ต้องมีการเช็คเรื่องของ
0: ความดันด้วย
1: ถ้าเรามีความดันมีไตด้วยแล้วความดันโลหิตเราก็สูงด้วยแล้วไม่คอนโทรลเนี่ยนะคะก็ยิ่งทำให้ความเสื่อมของไตเนี่ยเป็นมากขึ้นเร
0: ื่
1: อยๆนะคะเนาะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นเราควรจะต้องตรวจบ่อยแค่ไหนหร
0: ื
1: ออันที่หนึ่งเรานับก่อนว่ากรณีซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราเป็นไตเสื่อม
0: ครับผม
1: กับกรณีที่สองเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเริ่มเคยแบบชีวิตนี้ฉันทำงานแล้วไปตรวจแล้วเจอว่าไตเราเริ่มจะค่าการกรองเริ่มจะไม่ดีแล้วนะเหลือสัก80-70 อะไรอย่างเงี้ยค่ะควรตรวจบ่อยแค่ไหนหรือเราจะต้องมีคำแนะนำยังไง
0: เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับก็สำหรับคนทั่วๆไปนะครับที่ไม่มีอาการอะไรไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยเราจะเป็นโรคไตไหมนะครับก็ตรวจสุขภาพประจำปีไปก่อนโดยทั่วไปเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะมีตรวจค่าการทำงานของไตแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือตรวจปีละครั้งพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีความเสี่ยงร่วมด้วยอาจจะต้องตรวจบ่อยขึ้นคนที่มีความเสี่ยงร่วมด้วยก็อย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคอ้วนหรือว่าบางคนสูบบุหรี่เยอะนะครับบางคนมีกินยาหลายตัวร่วมด้วยมีโรคร่วมหลายโรคเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องตรวจถี่ขึ้นนะครับซึ่งแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับโรคไตเนี่ยถ้ามีระยะหลังๆคำว่าระยะหลังๆคือระยะ3-5ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมาตรวจบ่อยขึ้นนะครับคำว่าบ่อยขึ้นก็อาจจะเป็นทุก 3-6 เดือนครับผม
1: โอเค
0: แต่ถ้าช่วงระยะแรกๆก็ปีละครั้งครับผม
1: แล้วเราจะตรวจเลือดอย่างเดียวหรอคะอาจารย์เรามีการตรวจอย่างอื่นไหมคะที่เราจะบอกว่าเอ๊ะไตเราเริ่มไม่ดีละ
0: ครับผมเมื่อกี้ผมมีพูดเรื่องของปัสสาวะไปด้วยนะครับการตรวจวินิจฉัยเรื่องของไตเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีการตรวจอยู่ทั้งหมด2อย่าง
1: นะครับ
0: เราจะตรวจคู่
1: ก
0: ัน
1: เสมอ
0: นะครับก็1ก็คือเป็นการเจาะเลือดดูค่าการทำงานไตดูอัตราการกรองของไตนะครับก็คือค่าครีเอตินินแล้วก็ดูเรื่องของ GFR นะครับ glomerular filtration rate นะครับอันที่2นะครับเราดูโปรตีนนะครับที่รั่วในปัสสาวะหรืออัลบูมินที่รั่วในปัสสาวะถ้าคนไหนเนี่ยแม้ว่าค่าการทำงานไตเนี่ยจะปกติดีเลยนะครับอัตราการกรองปกติดีแต่ถ้ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเยอะก็ถือว่ามีโรคไตเสื่อม นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดู2อย่างเนี่ยควบคู่กันเสมอนะครับ
1: โปรตีนในปัสสาวะบางทีตัวเองก็พูดไข่ขาวได้ไหมอาจารย
0: ์ได้เลย

0: บางทีไข่ขาวในปัสสาวะหรือตรวจโปรตีนยิ่งถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเบอร์หนึ่งเอางี้ดีกว่าเบอร์หนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของไตเสื่อมยิ่งถ้าเป็นมานานรวมถึงคนที่เป็นแล้วคุมได้ไม่ค่อยดีคนชอบกลัวว่าอุ้ยป้าเป็นเบาหวานป้าเพิ่มความดันป้ากินยาแล้วป้าจะมีปัญหาจากยาหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ได้รักษาเราจะมีปัญหาจากโรคที่เราไม่ได้รักษาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นควรจะต้องรักษา
1: ข้อมูลเราพบว่าพวกยารักษาเบาหวานรักษาความดันเนี่ยไม่ได้ทำให้ไตเสื่อม
0: ถูกต้อง
1: แต่จะเป็นยาที่ช่วยชะลอไตเสื่อมต่างหาก
0: ถูกต้องแล้วคุณหมอคนที่ดูแลเนื่องจากเรามีการประเมินเนาะว่าตกลงเราคุมตัวโรคได้ดีไหมหรือมีข้อห้ามอะไรในการใช้ยาเพราะว่ายาแต่ละตัวบางทีมันก็มีความจำเพาะหรือว่ามีสิ่งที่เราจะต้องมีการตรวจติดตามเมื่อเราเริ่มต้นใช้ยาหรือใช้ไปแล้วสักพักหนึ่งเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่อะยาที่เราใช้อะไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องแต่คุณหมอจะเลือกให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้คนนั้นๆมากกว่านะ
1: ค
0: ะถ้างั้นนอกเหนือจากอาจารย์ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดมีเอ็กซเรย์ด้วยไหมคะคนชอบทำเอ็กซเรย์
1: ใช่ครับ
0: ไปซีทีดีไหมหรือว่าเราไปทำอะไรอย่างอื่นเราไปเข้าดีไหมคะมันมีตรวจอย่างอื่นไหมคะอาจารย์หรือจำเป็นไหม
1: ครับก็เป็น
0: บางคนบอกมาถึงดิฉันขอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะได้รู้ว่าเราสบายดีก็เลยบอกว่ายาวเลยค่ะถ้าคนไข้แบบนั้นแต่ว่าไม่ได้ว่าเราถามไม่ได้นะคะแต่ว่ายินดีที่จะแบบตอบว่าเออเราจริงๆเราควรทำไหมอย่างงี้ค่ะ
1: ครับผมการตรวจไตเนี่ยจริงๆเรามีวิธีการตรวจอีกอันนึงก็คือการตรวจอัลตราซาวด์ไตนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แนะนำหรือว่าจำเป็นต้องทำทุกคนนะครับเราจะทำก็ต่อเมื่อเราสงสัยนะครับว่าคนไข้มีภาวะนิ่วนะครับหรือว่ามีภาวะปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะค่อยไปตรวจอัลตราซาวด์พวกนั้นนะครับเพื่อหาสาเหตุต่างๆนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นที่จะต้องตรวจครับ
0: โอเคเพราะนั้นก็ตรวจเลือดกับปัสสาวะก่อนเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ใช่ครับอ
0: ีกอันนึงค่ะเวลาเราแก่ขึ้นอาจารย์เก่งไตเราจะแย่เองโดยความชราโดไหมคะ
1: ชอบคำว่าชราโดจังเลยครับ
0: สมมติเราชาราโดอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันก็เหมือนกับเอ้ยพอเราอายุมากขึ้นความดันเราก็จะเริ่มเอ้ยมันจะเริ่มไม่ปกติหรือเปล่าหรือว่าพอเราชาราโดเราก็จะเสื่อมไปตามวัยไหมคะมีไหมหรือว่าไม่ควรเราต้องไตดีไปตลอดกาลและนานเทินไหมคะอาจารย
1: ์มีครับก็ต้องบอกก่อนว่าเหมือนไตเราเหมือนกับอายุเรานะครับอายุคนเราเนี่ยพอสูงมากขึ้นเนี่ยนะครับผิวพรรณก็จะมีความแบบเสื่อมชราลงไปตามระยะเวลาไตก็เช่นกัน
0: เวลาเราอายุมากขึ้นค่ะเราก็จะ
1: ไตก็จะเสื่อมไปตามระยะเวลา
0: uh-huh.
1: ได้นะครับโดยที่ถ้าไตเสื่อมไปตามอายุเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเลขตัวหลักเกณฑ์ตามที่หมอเขาดูกันถ้าเกิดตัวเลขหรือหลักเกณฑ์เนี่ยเป็นไปตามอายุเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องตกใจนะครับการรักษาโรคไตเสื่อมเนี่ยนะครับถ้าใครเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นไตเสื่อมเนี่ยถามว่าจะรักษาให้กลับมาปกติได้เลยไหมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไตอะไรที่เสื่อมไปแล้วก็เหมือนวัยเราที่เสื่อมไป เราไม่สามารถที่จะทำให้มันย้อนกลับมา เช่น
2: เหมือนหนุ่มๆสาวๆอย่างเ
1: งี้ยใช่ครับสมมุติว่าไตเราเสื่อมลงไปแล้วนะครับสมมุติว่าเราเสื่อมไปที่60จะทำให้กลับมา100เลยเนี่ยเหมือนหนุ่มๆสาวๆมันคงเป็นไปไม่ได้เหมือนเราจะทำให้อายุเรากลับขึ้นไปเป็น20ก็คงจะไม่ได้
0: ได้ค่ะอาจารย์ต้องไปเกิดใหม
1: ่อ๋อต้องเกิดใหม่เลยครับก็ต้องใช่อ
0: ันนี้ต้องไปเกิดใหม่โอเคสรุปคือมันไม่ได้
1: ไม่ได้แต่เรามีหลักการนะครับเรามีหลักการว่าการรักษาไตเสื่อมเนี่ยเรามีหน้าที่ในการช่วยกันชะลอความเสื่อมของไตเวลาไตเสื่อมอย่างที่ผมบอกเหมือนเครื่องกรองน้ำเวลามันเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมบางจุดมันไม่เสื่อมพร้อมกันทีเดียวทั้งหมดนะครับเราก็จะชะลอส่วนที่มันยังทำงานได้ดีเนี่ยให้มันยังแข็งแรงอยู
0: ่
1: นะครับวิธีการชะลอความเสื่อมของไตเนี่ยมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุมเบาหวานการคุมความดันโลหิตสูงการลดเค็มการหลีกเลี่ยงบุหรี่หรือว่าพวกยาชุดยาลูกกรยาสมุนไพรที่เป็นอันตรายต่อไตนะครับไม่ให้เกิดการทำให้ไตบาดเจ็บมากขึ้นนะครับถ้าเราให้การรักษาพวกนี้เนี่ยจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้แล้วก็ไตเสื่อมทุกคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องจบด้วยการฟอกเลือดเมื่อเวลาหมอบอกว่าคุณเป็นไตเสื่อมนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้เราคิดก่อนว่าเออเราเป็นระยะเท่าไหร่แล้วถ้าเรารักษาต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะชะลอไม่ให้จนถึงขั้นฟอกเลือดได้ถ้าเกิดว่าเรารีบมาคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันตั้งแต่แรกๆนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นขอสรุปสั้นๆเวลาเราจะรักษาโรคไตเสื่อมมีสองน่าจะมีสองส่วนหลักๆไหมคะอาจารย์อันที่หนึ่งคือส่วนที่เราปรับเองได้เป็นการปรับพฤติกรรมถูกไหมคะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าไม่กินยาอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าสุ่มหกไม่กินเค็มไม่สูบบุหรี
1: ่
0: ถ
1: ู
0: กไหมคะไม่ใช้ยาที่ไม่จำเป็นนะคะอีกอันนึงอาจารย์ต้องเน้นด้วยถ้าคนน้ำหนักเกิน

0: ต้องลดน้ำหนัก
1: ก็ต้องลดน้ำหนัก
0: ลดน้ำหนักช่วยได้ครับ
1: เป็น
0: ลดไตเสื่อมได้
1: เป็นการปรับพฤติกรรมเรื่องออกกำลังกายเรื่องอาหารอื่นๆนอกจากเค็มอาจารย์แนะนำไหมคะเช่นโปรตีนชอบมีคนพูดถึง
0: โปรตีนถ้าเกิดว่าเป็นไตเสื่อมระยะหลังๆเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กินโปรตีนหนักมาก
1: ระยะไหนคะ3 4 5 5
0: หรือระยะ4
1: ตั้งแต่4ใช่ไหมคะ
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเริ่มระยะจริงๆตั้งแต่ระยะ3ตอนปลายเนี่ยนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากให้กินโปรตีนเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่ากินโปรตีนเยอะๆเนี่ยไตจะต้องกรองโปรตีนพวกนี้ออกนะครับ
1: ซึ่งความสามารถในการกรองมันลดลงดังนั้นต้องเป็นไตเสื่อมระยะท้ายๆก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องแต่เค็มเลี่ยงได้ตั้งแต่ระยะ
0: เค็มได้ตั้งแต่แรกเลย
1: จริงๆตั้งแต่ปกติเราก็ไม่ควรกินเค็มนะคะต่อให้เราไม่ได้เป็นไตเสื่อม
0: ครับ
1: โปรตีนเราลดเฉพาะตอนที่เป็นไตระยะ
0: หลังๆ
1: ลดนี่เอาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันคนไข้มีความรู้มากขึ้นค่ะเก่งเขาก็จะมีการคำนวณว่าวันนี้ฉันจะต้องกินโปรตีนวันละกี่กรัมต่อน้ำหนักตัวมีคำแนะนำไหมคะเผ
0: ื่
1: อว่ามีคนไข้โรคไตนิดๆหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับถ้าเกิดว่าเป็นไตเสื่อมระยะ 3-4 เนี่ยนะครับเราก็จะแนะนำว่ากินประมาณ 0.8 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว
1: ต่อน้ำหนักตัวของเรานะคะแต่ไม่ได้เอาน้ำหนักตัวที่เกินนะคะเอาเป็นน้ำหนักตัวที่ควรจะเป
0: ็น
1: ไม่ใช่ว่าเราน้ำหนักเกินแล้วเราไปเอาตามน้ำหนักที่เกินมาค่ะเนาะ
0: ดังนั้นก็คือสรุปอย่างที่อาจารย์มาศบอกนะครับว่าการชะลอไตเสื่อมเนี่ยหนึ่งก็คือปรับ
1: พฤติกรรม
0: ต่างๆ 2. รักษาสาเหตุรักษาโรคร่วมนะครับแล้วก็กินยาสม่ำเสมอก็จะทำให้เราชะลอความเสื่อมของไตได้ละครับ
1: ค่ะซึ่งโรคร่วมก็แล้วแต่เนาะว่าเป็นโรคอะไ
0: ร
1: ใช่ก็ถ้าเรารักษาโรคร่วมได้ดีความเสื่อม
0: ถ้าเป็นเบาหวานก็รักษาเบาหวานถ้าเป็นนิ่วก็ไปรักษานิ่วถ้าเป็น SLE ก็รักษา SLE ครับผม
1: ซึ่งระหว่างทางก็คือมันคงไม่ได้กลับไปปกติเท่าเดิมเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นโรคไตแต่ความเสื่อมมันจะจักกราฟเนาะสมมติถ้าเราไม่ดูแลเลยเนี่ยมันก็จะพรวดพลาดมาก
0: ครับมันจะ
1: ในที่สุดเราจะต้อง
0: ป
1: ้องไปแต่ว่าถ้าเกิดเรารักษาโรคร่วมหรือว่าปรับพฤติกรรมร่วมด้วยมันก็ค่อยๆของมันไปเราอาจจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากข
0: ึ้
1: นนะคะเรื่องน้ำอีกอันหนึ่งอาจารย
0: ์
1: ห้ามกินน้ำไหมโรคไต
0: อุ้ยเป็นคำถามที่ดีมากครับ
1: อุ้ยดีมากทุกคำถามเลยต้องให้รางวัล
0: ชอบจังเลย
1: แ
0: หละ
1: ครับมันเป็นคำถามที่คนชอบถาม
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การกินน้ำเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นโรคไตเนี่ยนะครับถ้าเป็นระยะแรกนะครับผมจะพูดบ่อยก็คือระยะ1ระยะ2ระยะ3เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยยังไม่มีปัญหาเรื่องการกรองน้ำออกจากร่างกายเราสามารถกินน้ำเข้าไปได้เหมือนคนปกติก็คือวันละ8แก้ว 2-3 ลิตรนะครับ
1: แต่ถ้ากินไม่ค่อยถึง
0: เราก็กินไม่ค่อยถึงกันนะครับ
1: โอเค
0: แต่เราไม่จำเป็นต้องไปกินน้ำอัดน้ำเยอะๆนะครับเพื่อให้ไตเราดีขึ้นเน
1: ี่
0: ยอันนี้อาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะไม่ได้ช่วย
1: ความจำเป็น
0: ครับแต่ถ้าเป็นระยะหลังแล้วนะครับว่าเป็นระยะ4ระยะ5เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องกินด้วยความระมัดระวังมากขึ้นก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณปัสสาวะของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าปัสสาวะเราออกมาปริมาณเท่าไหร่เนี่ยให้กินน้ำเนี่ยที่มากกว่าปริมาณที่ปัสสาวะออกมาประมาณครึ่งลิตรสมมติว่าเราปัสสาวะออกมาได้2ลิตรแล้วก็กินเข้าไป2ลิตรครึ่งถ้าปัสสาวะเราเหลือลิตรเดียวก็กินน้ำเข้าไปสักลิตรครึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาครึ่งลิตรเนี่ยก็เผื่อสำหรับลมหายใจนะครับเผื่ออุจจาระเหงื่ออะไรต่างๆทดแทนน้ำครับผม
1: โ
0: ปรตีนรั่วในปัสสาวะ
1: ซึ่งอันนี้โปรตีนรั่วอาจจะไม่ไตวายก็ได้นะเขาเรียกเป็นโรคไตไหมคะก็เรียกเป็นโรคไตเหมือนก
0: ันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคไตชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มไตอักเสบนะครับพวกนี้ก็จะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่อนข้างเยอะนะครับพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่ต้องอาการที่จะชัดๆเลยเนี่ยจะบวมเด่นพวกนี้จะบวมเด่นโดยที่จะบวมเด่นที่เปลือกตาก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยที่ข้อเท้าที่ตามตัวนะครับพวกนี้ก็ต้องรักษานะครับในแต่ละคนก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องรักษาตามสาเหตุ
1: อุ้ยครบถ้วนมากเลยค่ะแล้วก็ตอบทุกอันที่รวมถึงสิ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยใน
0: ค
1: นทั้งที่เป็นแล้วและยังไม่เป็น
0: เข
1: ารู้ระยะไหนนะคะแล้วก็ค่อยๆกลับไปดูอีกทีนึงนะคะงั้นก็พักเรื่องของไตเสื่อมกันไว้ก่อนก็จะไปถึงคำถามจากผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นคำถามจากคุณการจนานะคะอยากถามว่าการปัสสาวะเป็นฟองต้องเป็นฟองแบบไหนแล้วขาบวมแต่ตอนเย็นตอนเช้ามาไม่ค่อยจะบวมจะเป็นโรคไตไหมคะอาจารย์เก่ง
0: อันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเรายืนปัสสาวะบางทียืนปัสสาวะลงไปในชักโครกเนี่ยนะครับก็จะเห็นเหมือนเป็นฟองขึ้นมาแล้วบางคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะนี่ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่านะครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเราจะเอาเป็นฟองเนี่ยก็คือจะเป็นฟองที่ละเอียดคล้ายๆฟองเบียร์นะครับแล้วก็ซ้อนกันหลายชั้นนะครับไม่ได้มีบอกว่าชั้นไหนกี่ชั้นบ้างแต่มีอยู่อันนึงที่จะช่วยได้นะครับก็คือพอราดน้ำหรือกด

0: ชักโครกไปแล้วเนี่ยไม่ลงพอเรากดชักโครกไปแล้วฟองยังค้างไว้อยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังเลยนะครับว่าเอ๊ะอันนี้คือปัสสาวะเป็นฟองและเป็นตลอดด้วยนะครับถ้าปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยคือเป็นทุกครั้งนะครับ
1: ใช่ชอบมีคนบอกว่าตื่นเช้ามาเป็นฟองทีเดียวแล้วเวลาอื่นไม่เป็นอันนั้นไม่นับโอเคฟัง
0: ส่วนใหญ่ถ้าปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยจะต้องเป็นฟองไปตลอดนะครับส่วนเรื่องขาบวมเนี่ยขาบวมเฉพาะตอนเย็นเนี่ยแต่ตอนเช้าไม่บวมเนี่ยถือว่าเป็นโรคไตได้ไหมต้องตอบอย่างนี้ครับมีโอกาสเป็นโรคไตได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขาบวมเฉพาะตอนเย็นแต่ตอนเช้าเนี่ยไม่บวมเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอาการเรายังไม่เยอะมากแปลว่าเรารอจนเรามีการใช้ร่างกายไปเรื่อยๆจนเรื่องของการทำงานเริ่มแย่ลงหน่อยนึงนะครับเริ่มมีขาบวมมากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบวมทั้งวันเลยนะครับตื่นมาก็บวมเลยเนี่ยแปลว่าอาการจะหนักกว่ากลุ่มที่ขาบวมเฉพาะตอนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีขาบวมนี่อาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นด้วยนะครับว่าอาจจะไม่ใช่แค่ไตอย่างเดียวหัวใจก็ได้ตับก็ได
1: ้ถ้าเริ่มเป็นไตเสื่อมคือเริ่มมีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะเล็กน้อยแต่ว่าค่าไตยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวอื่นแบบนี้เลยแนะนำเรื่องดื่มยังไงคะอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: อันนี้คำถามจากคุณสรัญญา
0: ถ้าไตเริ่มเสื่อมหรือว่ามีไข่ขาวรั่วเล็กน้อยค่าไตยังอยู่ในเกณฑ์ปกติต้องบอกก่อนว่าคือถ้าเกิดว่าค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่ามีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะเนี่ยเราถือว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังได้นะครับแม้ว่าค่าการทำงานไตคือค่ากรองเนี่ยจะปกติก็ตามนะครับส่วนเรื่องการถ้าไม่มีโรคประจำตัวอื่นเลยเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราไม่ได้มีข้อจำกัดข้อจำกัดเหมือนคนปกติไม่ได้มีข้อจำกัดแบบมากกว่าคนปกตินะครับถ้าคนปกติทั่วไปเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์นี่เราก็ดื่มได้วันละเท่าไหร่ครับ1ดริง
1: ค์แล้วแต่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
0: ครับ
1: ถ้าผู้หญิงก็จะทนกับปริมาณแอลกอฮอล์ได้น้อยกว่าผู้ชายเพราะเรามีเอนไซม์ที่ไปช่วยกำจัดแอลกอฮอล์ได้น้อยกว่าแต่ไม่ได้แนะนำว่าเป็นผู้ชายดื่มเยอะกว่าแต่ว่าเราจะทนได้น้อยกว่านะคะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ไม่เกิน 1-2 ดริงค์นะครับต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นค่าไตประมาณนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไร
1: สามารถดื่มได้แต่
0: ดื่มได้แบบคนทั่วไป
1: โอเคแล้วกันแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยเนาะเวลาเราดูเรื่องแอลกอฮอล
0: ์ครับผม
1: มันก็จะมีแล้วแต่ว่าเรามองในมุมไหนเขาบอกว่าถ้าเราชนิดของแอลกอฮอล์ก็สำคัญสมมติถ้าการดื่มเป็นไวน์เหล้าสีเหล้าขาวหรือเบีย
0: ร์
1: ไม่เหมือนกันปริมาณแอลกอฮอล์ที่เราได้ไม่อาจจะต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาตรที่เรากินใช่ไหมขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ที่กินแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้กับแอลกอฮอล์เนาะเช่นเรากินไวน์กับเรากินเบียร์อย่างเง
0: ี้
1: ยเราจะได้แคลอรี่จากเบียร์เนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูหลายๆแง่มุมเพราะฉะนั้นถ้าพูดโดยหลักการก็ถ้าค่าการกรองของไตเรายังปกติก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่รุนแรง
0: ครับผม
1: แต่ส่วนตัวจะติดไว้เสมอว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่ของดี
0: ครับผม
1: ยกเว้นเราดื่มไวน์นะคะดื่มไวน์อาจจะดีกับหัวใจเนาะก็กินได้จำกัดละกันนะคะ
0: ครับ
1: โอเคอ่ะคำถามท่านถัดไปนะคะจากคุณจารุวรรณเนาะคะขอเรียนถามว่าการรับประทานยาเยอะจะมีผลทำให้ไตเสื่อมจริงหรือไม่คะและคำว่าเยอะคือเยอะขนาดไหนคะมีผลเฉพาะยากินรวมถึงยาฉีดด้วยคะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้ผมชอบมากมีแฮชแท็กด้วย
1: นี่เขาจะได้สีไหนไปดีคะอาจารย์เก่งสีนี้
0: เราต้องไปลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้สีไหนนะครับ
1: วันนี้เรา
0: จะรู้วัน
1: มาบ้านก่อนเลยค่ะ
0: ครับ
1: เอาไปให้คนที่บ้านก่อนได้เลยน่าใช้มาก
0: ครับ
1: ชอบถามเป็นปริมาณเนาะเมื่อกี้ฟองก็คือฟองแบบไหนแล้วเยอะคือเยอะยังไงอันนี้คือยาเยอะ
0: ครับผม
1: แย่แล้วค่ะอาจารย์ตอบยังไงดี
0: ครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือแต่ละคนเนี่ยมีความจำเป็นต้องกินยาเนี่ยแตกต่างกันปริมาณยาเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวโรครวมที่มีอยู่นะครับยาเนี่ยที่รักษากับหมอแต่ละท่านเนี่ยนะครับแล้วก็หมอเนี่ยให้โดยมีข้อบ่งชี้ในการรักษาแต่ละโรคเนี่ยนะครับหมอทุกท่านเนี่ยจะดูอยู่แล้วล่ะครับว่ายาที่ให้เนี่ยให้ด้วยความจำเป็นและก็จะพิจารณาอยู่แล้วนะครับว่าให้โดยที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดและไม่เป็นอันตรายต่อไตนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆโรคประจำตัวเนี่ย จะไม่ได้ทำให้ไตวายขึ้นไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใช้สำหรับรักษาตามข้อบ่งชี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าคนที่สูงอายุมากบางคนก็จะมียาที่เยอะมากนะครับ
1: ยาก็อิ่มแล้วค่ะไม่ต้องกินข้าว
0: 7-8ชนิดเลยนะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าเขามีโรคร่วมเยอะก็จำเป็นนะครับในขณะที่บางคนมีโรคร่วมน้อยก็อาจจะมีปริมาณยาที่ต้องกินไม่เยอะสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ

0: มาณยานะครับสิ่งสำคัญนะขึ้นอยู่กับว่าชนิดของยาที่กินมากกว่าถ้าเป็นยาที่ตามที่แพทย์สั่งเนี่ยผมคิดว่าสามารถให้กินได้นะครับโดยมีการปรึกษาแพทย์ว่าอันนี้กินเยอะจะมีปัญหาอะไรไหมหนูมีกินยานี้ร่วมด้วยนะคะก็แจ้งหมอไปนะครับหมอก็จะพิจารณาแล้วก็ดูอยู่แล้วล่ะครับว่าอันนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไหมมีอันตรายต่อไตไห
1: ม
0: สิ่งที่ผมกังวลกว่าก็คือพวกยาที่นอกเหนือจากแผนที่กินในแผนปัจจุบันนะครับเช่นยาที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับหรือว่ายาสมุนไพรนะครับที่เราไม่ทราบชนิดนะครับต้องใช้คำวันนี้ต้องพูดก่อนว่ายาสมุนไพรเนี่ยผมไม่ได้ต่อต้านนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ายาสมุนไพรธรรมชาตินะครับคำว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เป็นอันตรายต่อเราทุกคนถ้าเป็นถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะครับก็อาจจะกินได้แต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวผมแนะนำอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ต่อต้านคือถ้าเกิดว่าเรามีกินยาสมุนไพรเนี่ยให้เอายาพวกนั้นเนี่ยมาให้หมอที่เป็นหมอประจำตัวของคุณเนี่ยดูแล้วก็ช่วยพิจารณาว่าเออเรามีโรคหัวใจร่วมด้วยเรามีกินยาไขมันมีกินยาหัวใจร่วมด้วยจะกินยาร่วมกับยาสมุนไพรตัวนี้ได้ไห
1: ม
0: เพราะบางตัวก็กินได้จริง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยแต่ในขณะที่ยาสมุนไพรบางตัวมาทำปฏิกิริยากับยาที่เรากินอยู่จะทำให้ร่างกายเราแย่ลงนะครับหมอก็เลยแนะนำว่าให้เอายาที่มีหรือว่าที่กินอยู่เนี่ยนะครับเอามาให้หมอด้วยนะครับก็จะดีที่สุด
1: เพราะจริงๆเหมือนกันค่ะในแง่ของสมุนไพรไทยเรามียาตำรับไทยที่มีการศึกษาแล้วก็พบว่ามันให้สรรพคุณทางด้านนั้นๆจริง
0: ๆ
1: แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบางตัวไม่เคยได้เอามากินร่วมกับยาแผนปัจจุบันฉะน
0: ั้
1: นเราไม่มีทางทราบว่าจะเกิดผลดีหรือผลเสียต่อคนไข้เวลาเอามาให้ดูเนี่ยอย่างน้อยเราเอามาดูได้ว่าตกลงมันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วมันตีกันไหมหรือว่ามันเสริมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์ของไข้มากกว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ของหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
0: หมอก็ช่วยดูให้ได
1: ้ทีนี้เมื่อกี้เขาถามว่านอกจากมันมีปัญหาทั้งยากินแล้วยาฉีดด้วยไหมคะ
0: อ๋อโดยทั่วไปยาฉีดนี้ก็
1: มันกว้างเหมือนกันนะคะอาจารย์
0: ถ้าเป็นยาฉีดประจำที่เป็นยาฉีดแบบรักษาเช่นเบาหวานเดี๋ยวนี้ยาฉีดใหม่ๆก็จะมียาฉีดไขมันนะครับก็หรือว่าบำรุงกระดูกนะครับโดยทั่วไปก็เราก็ต้องแจ้งคุณหมอก่อนว่าคุณหมอเขาจะช่วยดูอยู่แล้วนะครับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าหมอเขาประเมินเรื่องโรคประจำตัวทั่วไปของเราแล้วเขาพิจารณาให้ยาฉีดพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกตัวที่ปลอดภัยกับเราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวล
1: จริงค่ะถูกต้องยังเป็นคำถามกับคุณจากคุณจารุวรรณเหมือนเดิมนะคะอาการของโรคไตเสื่อมสามารถรู้จากผลการตรวจเลือดก็ได้ใช่ไหมคะแล้วมีวิธีเฝ้าระวังอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้บ้างคะ
0: โอ้ดีครับนี่เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะครับ
1: เพราะจะมีคนที่บ้านเป็นอยู่หรือกังวลอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแต่เป็นคำถามที่ดีหมดทุกคำถามนะคะ
0: ครับอาการของโรคไตเสื่อมอย่างที่ผมเรียนไปนะครับโรคไตเสื่อมเนี่ยมีทั้งหมด5ระยะถ้าเป็นช่วงระยะแรกๆเลยเนี่ยนะครับเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราเป็นโรคไตไหมต้องใช้การเจาะเลือดกับการเก็บปัสสาวะ
1: น
0: ะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราใช้การตรวจสุขภาพประจำปีหรือถ้ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคไขโรคเบาหวานโรคความดันหรือว่ามีโรคอ้วนโรคหัวใจโรคนิ่วอันนั้นจะต้องตรวจบ่อยขึ้นก็จะทำให้เราเนี่ยคัดกรองแล้วพบว่าเรามีโรคไตได้ตั้งแต่ตอนเรายังไม่มีอาการอะไร
1: อาจารย์ค่ะแล้วตรวจสุขภาพประจำปีอะอาจารย์ให้ตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามที
1: ่ดีมาก
0: มีคนถามเยอะนะครับ ในส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดผมนะครับว่าแล้วก็มีแนวทางการแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าอายุที่มากกว่า20เนี่ยนะครับให้เริ่มอาจจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีสักครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าโรคไตไม่ได้เป็นโรคของผู้ใหญ่
1: โอ้ไม่ใช่แก่เท่านั้นเราเจอได้ในเด็กด้วย
0: ในเด็กด้วยนะครับเราพบว่ามีเด็กที่เป็นโรคไตนะครับโรคไตในเด็กเนี่ยก็อาจจะ
1: ส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรคะโรคไตในเด็ก
0: เป็นไตอักเสบนะครับบางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะครับบางคนก็มีนิ่วตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับมีโรคทางกรรมพันธุ์นะครับโรคทางกรรมพันธุ์หรือบางคนก็จะมีการอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วบางคนไม่แสดงอาการมาตรวจเจอทีหลังเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มีการคัดกรองตั้งแต่แรกสักครั้งนะครับ
1: ครั้งเดียวพอถ้าเรา20ตรวจทีนึงหรือว่าตรวจทุกปีค่ะ
0: ถ้าเกิดว่า20แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้การติดตามอาการเอาก็ได
1: ้
0: ครับแล้วเราก็จะแนะนำว่าเราถ้าเกิดเราตรวจครั้งแรกแล้วเนี่ยเราก็ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเอา
1: okay.
0: นะครับก็พอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเกณฑ์อายุที่ควรตรวจสุขภาพประจำปีก็ตรวจตามเกณฑ์เช่นอายุมากกว่า35มากกว่า40มากกว่า45ตรวจตามเกณฑ์นะครับ
2: โอเคหลังจากนี้เจนซีจองคิวคุณหมอกันเรียบร้อยแล้ว
0: มา, มาได้เลยครับ
1: ขอให้มานะคะบางทีชอบกลัวไม่ค่อยอยากจะมาตรวจว่าไม่ได้เป็นอะไรหรือว่าอายุยังน้อยอะไรเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเรามีคนในครอบครัวเนาะเพราะอาจารย์พูดถึงเรื่องโรคพันธุกรรมแต่บางคนน่ะเราอาจจะเป็นคนแรกในครอบครัวก็ได้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าอาการมันดูแปลกๆไม่แน่ใจหรืออันที่สองถ้าเราอายุเยอะขึ้นเราจะตรวจไว้เป็นพื้นฐานสักนิดนึงถ้าสามารถเข้าถึงได
0: ้
1: นะคะก็เป็นคำถามอันถัดไปนะคะจากคุณทวีเกียรตินะคะเพศหญิงอายุ83ใช่ไหมคะน้ำหนัก60สูง154อยากทราบว่าอาการการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถดูได้จากตัวชี้วัดภายนอกใดบ้างครับเช่นการดูผลเลือดหรือการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวและระยะเวลาที่เกิดชิ้นเนื้อในลำไส้ใช้เวลาเท่าไหร่เคยส่องกล้องลำไส้ใหญ่เมื่อ8ปีที่แล้วครับดูจากลักษณะของอุจจาระด้วยไหมครับตอนนี้อายุ83ปีแล้วอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่คนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ค่อยมีอาการถ้ามีอาการแสดงว่าเป็นเยอะละซึ่งอาการโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2เรื่องอันที่1คือการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือลำไส้อุดตันก็ขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งนั้นเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา
0: ถู
1: กมั้ยคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการดังนั้นเราเลยไม่ค่อยมีตัวชี้วัดภายนอกสิ่งที่เราแนะนำก็คือถ้าเรามีความเสี่ยงถึงเวลาที่เราควรจะต้องตรวจก็ควรตรวจซึ่งความเสี่ยงเราก็จะแยกเป็นความเสี่ยงปานกลางก
0: ับ
1: ความเสี่ยงสูงไม่มีคนความเสี่ยงต่ำไม่มีความเสี่ยงปานกลางคือเท่ากับประชากรทั่วไปหรือว่าเท่ากับคนในครอบครัวซึ่งโดยส่วนใหญ่สำหรับบ้านเราเนี่ยหลังอายุ50ปีถือว่ามีความเสี่ยงที่ควรจะต้องได้รับการคัดกรองคัดกรองไปจนกระทั่งถึงอายุ75หลังจาก75ขึ้นอยู่กับว่าสุขอนามัยส่วนบุคคลนั้นเป็นอย่างไรถ้ายังสุขภาพแข็งแรงดีเรายังสามารถตรวจต่อไปได้อาจจะถึง80อะไรก็ว่ากันไปทีนี้การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกคือมันมักจะเป็นระยะหลังๆและมีการแพร่กระจายไปที่อื่นแล้วมันถึงจะทำให้เขามีอาการอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ระยะคุณทวีเกียรติเนี่ยเคยส่องกล้องลำไส้ใหญ่เมื่อ8ปีที่แล้วก็นับไปหลงจง75พอดีขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะเราตรวจเจออะไรถ้าตรวจแล้วไม่เจออะไรเลยไม่ต้องทำแล้วค่ะเลิกโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาทฤษฎีของมะเร็งลำไส้ใหญ่มันจะมีความค่อนข้างชัดเจนก็คือมันก็จะค่อยๆโตจากการมีติ่งเนื้อแล้วก็กว่าติ่งเนื้อมันจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยเขาเลสเซตีซะว่าประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นเวลาเราส่องแล้วไม่เกิดอะไรไม่เจออะไรเลยเขาก็อาจจะบอกเราว่าอีก10ปีค่อยว่ากัน
0: คร
1: ับหลังๆก็จะเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นว่าถ้าเราส่องสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วปรากฏว่าไอ้ครั้งนั้นมันปกติแนวโน้มเราก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้การันตี 100% แต่อันเนี้ยถ้าอิงพูดเฉพาะคุณทวีเกียรติอะค่ะถ้าเคยทำ8ปีที่แล้วคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำแหละหรือถ้ายังกังวลและวิธีการตรวจที่อาจจะปลอดภัยสำหรับวัยนี้ก็อาจจะเป็นการเอาอุจจาระมาตรวจดูว่ามีเม็ดเลือดแฝงก็คือมีเลือดออกแบบที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือเปล่าแต่จริงไม่จำเป็นค่ะต้องบอกแบบนี้บ้านเราเนี่ยเวลาคนที่สามารถเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ซึ่งไม่จำเป็นต้องส่องกล้องอย่างเดียวนะคะเราสามารถเลือกวิธีอื่นก็ได้คัดกรองโดยการเก็บอุจจาระมาตรวจซึ่งอันนั้นก็จะมีมาตรฐานก็คือทำปีละครั้งก็ทำ50จนกระทั่งถึง75อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าปีไหนมันเกิดมีเลือดแฝงหลุดออกมาเราก็ควรจะต้องไปยืนยันด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่อีกทีนึง
0: ค่ะ
1: เนาะส่วนคนที่มีคนในครอบครัวเป็นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนในครอบครัวที่เป็นนั้นมีสักกี่คนที่เป็นสายตรงเราเลยไหมหรือเป็นข้างบ้านถ้าเป็นสายตรงเลยเป็นอายุน้อยมีหลายๆคนสายตรงเนี่ยหมายถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนาะลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นสายตรงนะคะหรือว่าคุณป้าที่อยู่บ้านข้างๆกันหรือสามีเราอย่างเงี้ยไม่ใช่สายตรง
0: ไม่ใช่สายตรง
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายตรงมีหลายๆคนแล้วเป็นอายุน้อยเราอาจจะจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง
0: ครับผม
1: อาจจะต้องดูว่าเราต้องทำเร็วกว่า50ขวบหรือเปล่านะคะซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นรายๆไปค่ะถัดไปเป็นคำถามจากคุณประมวลนะคะดิฉันอายุ80ได้รับการรักษาโรคต่างๆและมีการเจาะเลือดดูค่าของไตและจะบอกว่าค่าไตปกติแต่ไม่ได้บอกว่าค่าเท่าไหร่คงไม่จำเป็นต้องรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้วเป็นไงคะอาจารย์
2: แสดงว่าเป็นคนแบบสนใจสุขภาพมากๆเลย
1: แต่80แล้วยังดูว่าปกตินะเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เก่งพูดว่าเวลาเราอายุมากขึ้นมันก็จะ ค่อยๆมันอาจจะลดลง
0: ม
1: ัน
0: ก็จะมีความปกติตามอายุก็ต้องบอกว่าจริงๆเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นรู้ตัวเลขนะครับก็ถ้าเกิดว่าในระบบหรือว่าแพทย์แจ้งว่าปกติก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าการดูเรื่องของการทำงานไตเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราอาจจะไม่ดูแค่การเจาะเลือดอย่างเดียวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยควรจะต้องตรวจเรื่องของปัสสาวะด้วยนะครับถ้าผลตรวจปัสสาวะก็ปกติดีด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไร
1: โอเคแต่80แสดงว่าเป็นคนแข็งแรงค่ะ
0: แล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองดีมาก
1: เนาะค่ะเป็นคำถามถัดไปนะคะคุณ TKนานะคะสวัสดีค่ะอายุ62ปีได้ไปใช้บริการ อุปกรณ์นวดและให้ความร้อนจากอินฟราเรดมีคนแนะนำว่าผู้ที่เป็นโรคไตใช้แล้วไตจะรับเลือดมากรองและขับไขมันออกมาจนเกิดการแยกชั้นจากน้ำปัสสาวะและสารพิษจนผู้ใช้เนี่ยสามารถกลับมาเป็นค่าไตปกติได้อยากถามว่าจริงไหมคะจริงไหมอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเป็นคำถามที่ดีเหมือนกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้เป็นครับอันนี้เป็นประเด็นที
1: ่ฮอตมากไหม
0: ฮอตในหมู่คนไข้โรคไตแล้วก็ในหมอไตนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงก่อนหน้านี้เองไม่กี่เดือนนี้เองนะครับก
1: ็
0: เขา
1: สมัยมาก
0: อาจจะทันสมัยมากเลยนะครับคุณทีเคก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของการใช้เรื่องของอุปกรณ์นวดหรือว่าความร้อนจากอินฟราเรดเนี่ยนะครับก็ในการแนะนำนะครับของสำหรับประเทศไทยแล้วก็ของทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่มีการศึกษารองรับนะครับว่ามีประโยชน์นะครับในการช่วยทำให้เรื่องของไตเนี่ยกลับมาภาวะปกตินะครับ
1: เขาไปทำตรงไหนคะหมายถึงว่ามันเป็นเครื่องกำเนิดแสงอินฟราเรดอย่างนี้คะแล้วก็ไปที่โตไต
0: ใช่ครับบางคนก็มีการล้างน้ำเหลืองด้วยนะครับเพื่อทำให้ไตดีขึ้นแต่ว่าก็อันนี้เป็นการมีคนทำในการศึกษาแบบเล็กๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นผลที่มีประโยชน์ต่อไตชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะมาก
1: ๆเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เป็นการรักษามาตรฐานการรักษามาตรฐานในคนที่มีประเด็นแล้วเนาะก็คือปรับพฤติกรรมกับรักษาโรคร่วมดีที่สุดเพราะนั้นอันนี้เป็นการรักษาเสริมซึ่งข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเรารวยค่ะเราก็มันมีอันตรายไหมคะอาจารย์มันเคยมีอะไรอันตรายไหมค
0: ือ
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเวลามีคนมาถามว่าเอ๊ะทำอนุนันนี้ได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรามีข้อมูลไหมอันที่สำคัญสุดส่วนใหญ่ที่จะพูดเลยคือเอ๊ะข้อบ่งชี้เรามีปะเราควรต้องทำไหมแต่ข้อที่สำคัญกว่าข้อบ่งชี้คือข้อห้ามข้อห้ามหรือภาวะแทรกซ้อนบางทีข้อบ่งชี้ฉันมีแหละแต่ว่าถ้าภาวะอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างเงี้ยก็จะไม่ส่งไปทำเหมือนกันมันมีข้อห้ามหรือภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมคะอาจารย์มีข้อมูลไหมหรือว่าอาจารย์ก็มันน้อยมาก
0: สำหรับเรื่องถ้าเป็นการนวดภายนอกเนี่ยนะครับอันตรายอาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องของการล้างน้ำเหลืองนะครับซึ่งปัจจุบันมีคนเอามาใช้เยอะอันนี้
1: ซึ่งนั้นมันต้องผ่านเส้นเลือดใช่ไหม
0: ใช่ครับอันนี้ก็
1: เป็นไตเลยอย่างนั้นไหม
0: ใช่ครับอันนี้เป็นหัตถการที่ถือว่าเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงนะครับควรจะทำภายใต้แพทย์แล้วก็พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆนะครับแล้วก็จะมีเกิดภาวะแทรกซ้อนได
1: ้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมจำให้ขึ้นใจนะคะหนึ่งตกลงข้อบ่งชี้เราชัดเจนไหมเรามีข้อห้ามหรือมีข้อที่ต้องควรระวังหรือเปล่านะคะต่อไปเป็นคำถามจากคุณสุภโชคนะคะถามว่าคนไข้โรคไตเสื่อมสามารถฉีดวัคซีนได้เหมือนคนปกติไหมคะ
0: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไตเสื่อมระยะแรกนะครับระยะแรกคือระยะ1 2 3เนี่ยสามารถฉีดได้เหมือนคนปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะ4ระยะ5เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงหรือว่าความจำเป็นเนี่ยที่จะต้องฉีดมากกว่าคนปกติด้วย
1: ทำไมอะคะหรือว่าไม่ใช่ฉีดน้อยกว่าหรอคะอาจารย
0: ์บางตัวจะต้องฉีดมากกว่าคนปกติเนื่องจากว่าอะไรนะครับจะเป็นแค่บางตัวนะครับเช่น
1: อันที่หนึ่งคือไวรัสตับอักเสบ B ของดิฉันนี่แหละค่ะคนที
0: ่
1: ไตเสื่อมอาจจะมีการตอบสนองต่อวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ไม่ดีค่ะอาจจะต้องฉีดอีก3อันแล้วอาจารย์อธิบาย
0: คนที่เป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะ4ระยะ5เนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก่งมากถูกกระตุ้นขึ้นมาได้ยากกว่าคนปกตินะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าอาจจะต้องเป็นดับเบิลโดสก็คือฉีด2เท่านะครับโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วก็จะมีวัคซีนอื่นๆอีกนะครับก็อาจจะต้องไปปรึกษาหมอเพิ่มเติมนะครับว่าต้องการที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนหมอก็จะแนะนำให้เหมาะสมกับโรคไตแต่ไตเสื่อมแต่ละระยะ
1: เพราะจริงๆเหมือนกับการใช้ยาค่ะอาจารย์อย่างวัคซีนอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่มักจะต้องเพิ่มขนาดเนาะสำหรับคนที่ไตเป็นระยะ 4-5 อย่างเงี้ยค่ะแต่ยาบางตัวที่มันจะต้องมีการปรับตามค่าการกรองของไตก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นรายๆหรือเป็นชนิดของยาไปนะคะเพราะยาบางตัวเนี่ยใช้ได้ในคนไข้ไตวายคนไข้ฟอกไตแต่ว่าจะต้องมีการปรับขนาดตามค่าการกรองของไตถ้ากินเกินก็อาจจะไม่จำเป็นเรื่องเงินโดยไม่จำเป็นแล้วทำให้การขับยาหรือ
0: จะมี
1: ป
0: ั
1: ญหาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูนิดนึงอ่ะมีค่ากรดยูริกในเลือดสูงเล็กน้อยเป็นผลจากไตได้ไหมคะเพราะว่ามีค่าครีเอทินินขึ้นนิดหน่อยได้กินยาลดกรดยูริกอยากทราบว่ากรดยูริกที่สูงเป็นผลจากไตได้ไหมคะแล้วถ้าทานยาลดกรดยูริกจะมีผลช่วยให้ไตเป็นปกติได้ไหมคะ
0: อันนี้เป็นประเด็นเหมือนกับความดันโลหิตสูงประเด็นเหมือนกับความดันโลหิตสูงคือเป็นไก่กับไข่แบบนี้นะครับก็คือคนที่มีกรดยูริกสูงก็ทำให้เกิดเกาต์นะครับแล้วถ้าเกิดเกาต์แล้วก็เกาต์แบบโจมตีร่างกายบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดไตเสื่อมตามมานะครับในขณะเดียวกันนะครับอันนี้ไก่ไปไข่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตเสื่อมก่อนปกติแล้วเนี่ยกรดยูริกก็จะถูกขับออกทางไตถ้าเกิดว่าไตเสื่อมเนี่ยก็จะกรองยูริกได้น้อยลงกรดยูริกก็จะสูงขึ้นพอกรดยูริกสูงขึ้นถ้าสูงมากเกินไปเนี่ยก็จะกระตุ้นปัญหาทำให้เกิดเรื่องเกาต์ตามมาได
1: ้
0: เหมือนกัน
1: แล้วรักษาเหมือนกันไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าเราเป็นเกาต์นะครับมาก่อนนะครับเราก็แนะนำว่าให้กินยารักษาเกาต์ลดกรดยูริกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแน่ๆว่าเป็นไตวายและทำให้กรดยูริกสูงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายูริกสูงในปริมาณที่ไม่ได้สูงมากเกินไปนะครับจนทำให้เราเกิดเกาต์ขึ้นมานะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินยาลดกรดยูริกเพราะว่ามีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าการกินยาลดกรดยูริกในคนไข้ที่เป็นโรคไตเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ช่วยไม่ได้ช่วยชะลอความเสื่อมของไต
1: ทีนี้ยาลดกรดยูริกเขาบอกว่ากินแล้วมันจะทำให้ไตดีขึ้นได้ก็กรณีถ้าเริ่มต้นจากกรดยูริกสูง
0: ใช่ครับถ้าเราเป็นเกาต์นะครับถ้าเราเป็นเกาต์มาก่อนนะครับแล้วเรากินยาลดกรดยูริกก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่กรดยูริกสูงแล้วจะทำให้ไตเสื่อมได้แต่ถ้าเกิดว่ามุมกลับกันก็อาจจะไม่ได้จำเป็น
1: โอเคเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นไก่หรือมันเป็นไข่นะคะตอนนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าของคุณทีเคเป็นไก่หรือเป็นไข่ทีนี้ยาลดกรดยูริกเนาะต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะเด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี
1: ้มันมียาอยู่หลายๆกลุ่มอาจารย์มีคำแนะนำอะไรไหมคะบางคนกลัวมากเกินไปด้วยบางคนก็เวลายาลดกรดยูริกมันจะมีตัวนึงที่เราใช้กันมานานเนิ่น
0: ใช่ครับ
1: ชอบมีรายง
0: านเจาะเลือด
1: มันชอบมีรายงานว่าเราอาจจะมีการแพ้ยาอย่างรุนแรงตัวเองเนี่ยเคยเจอคนที่ได้แล้วมันไม่ได้เกิดช่วงแรกด้วยอาจารย
0: ์
1: กินไปสักพักหนึ่งถึงจะเกิดช่วงหลังอันนั้นคนไข้เรารักษาคนไข้ไว้ไม่ได้ด้วยก็เลยส่วนตัวบางคนที่เคยเห็นปัญหาแบบนี้กลัวมากเลยค่ะฉะนั้นอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับคนที่ต้องได้ยารักษาเกาต์แบบเฉียบพลันกับยาลดระดับกรดยูริกคนละตัวกันนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ยาลดระดับกรดยูริกเนี่ยบางตัวเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะต้องเจาะดูว่าเรามียีนที่จะ
1: มีโอกาส
0: ในการทำให้เราแพ้ง่ายไห
1: ม
0: นะครับป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยเราแนะนำว่าให้สามารถเจาะเลือดได้แล้วนะครับเพื่อตรวจตัวนี
1: ้รัฐบาลอนุมัติให้เราสามารถส่ง
0: ได้
1: แต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นเหมือนกันค่ะที่มีคุณหมอที่เป็นทีมโรคเกาที
0: ่
1: เขาก็คุยกันเนาะเพราะว่าเวลาเราจะเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องดูข้อดีข้อเสียประโยชน์ที่เราจะได้ความคุ้มทุนอะไรก็ว่ากันไปมันก็มีประเด็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยเขากินยาอันนี้มาตั้ง100ปีแล้วอาจารย
0: ์
1: เวอร์ไปใช่ไหมเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรพอวันดีคืนดีรัฐบาลบอกโอเคคุณเจาะได้ยีนเจาะยีนนี้มาโพซิทีฟ
0: ยาย
1: ีนแล้วก็หยุดไปก็เลยงงว่าอะไรที่กินมา100ปีนี่เป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่เคยกินอยู่
0: แล้วไม่ได้มีประเด็น
1: ก็ไม่ต้องไปเจาะก็ได้เป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุและเช่นเดียวกันค่ะในคนที่เจาะมาแล้วปรากฏว่ายีนโพซิทีฟเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะแพ้ท
0: ุ
1: กรายเพียงแต่ว่าเราก็พูดยากเนาะถ้าเราเลี่ยงได้สมมติก็เลี่ยงไปใช้ตัวอื่น
0: เราแนะนำในกรณีที่คนกำลังจะเริ่มยาตัวนี้แล้วกัน
1: โอเค
0: ครับถ้ากำลังจะต้องเริ่มตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าในปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับถ้ากำลังจะเริ่มก็แนะนำว่าสามารถเจาะได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณอาจารย์เก่งมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพข้อมูลดีๆจากรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้ค่ะรายการชั่วโมงสุขภาพหมดเวลาแล้วนะคะอ้อดุลยาวารีเดชใจ น้องฝนสรัญญาสิทธิพลและทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนพัฒนาคนมุ่งสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมีบทบาทกับเศรษฐกิจและชีวิตของคนไทยทุกคนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนเพื่อให้รู้รอบรู้ทันสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายมิติครอบคลุมไปยังทุกท้องถิ่นทั่วประเทศธีรวุฒิ ธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเล่าถึงกลไกการพัฒนากำลังคนในประเทศไทยของสดช.ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึง
7: เรื่องอีกตัวหนึ่งในเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของกำลังคนหรือทุนมนุษย์ของบ้านเราเนี่ยในเรื่องของดิจิทัลเราก็มีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐสังคมนะเปิดนะครับคือกลุ่มของคนที่จะมาขอรับงบประมาณนะครับหรือขอรับเงินจัดสรรนะครับจาก3กลุ่มก็คือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนนำไปพัฒนากำลังคนให้กับกลุ่มของตัวเองที่เข้ามายื่นขอรับทุนเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลนะครับหรืออสดเราจะทำเหมือนกับอสมนะครับของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เรามีสมาชิกอาสาสมัครดิจิทัลนะครับที่มีองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่เราจะกำลังจะพัฒนาต่อไปก็เรียกว่าดิจิทัลอำเภอที่จะไปช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำหรือแม้กระทั่งการขับเคลื่อนดิจิทัลในภาคพื้นที่ในระดับอำเภอนะครับก็คือ1คน1อำเภออันนี้ก็จะเป็นกลไกเรื่องคนนะครับที่จะช่วยไปเป็นที่เลี้ยงในระดับของชุมชนระดับของอำเภอนี่ก็เป็นกลไกที่กระทรวงดิจิทัลโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐสังคมนะครับจะช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนากำลังคนหรือคนในบ้านเราครับ
6: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้อยู่รอดและแข่งขันได้ในโลกสมัยใหม่นั้นต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจของคนเป็นสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นเรื่องใหญ่และต้องอาศัยกลไกที่มีประสิทธิภาพนโยบายด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของสดช.จึงควรได้รับการส่งเสริมเอาใจช่วยให้ยกระดับยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อหวังว่าคนไทยจะพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคตอันใกล้

0: ทานคิงคัพครั้งที่39ทีมชุดชายตะกร้อทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์3-0ทีมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวิษาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำอิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้ระดับวิกฤตขณะที่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
5: นายอเนกปัญญยมนายอำเภอเทิงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่าอำเภอเทิงล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังน้ำจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนแม่น้ำลาวหลังจากเมื่อคืนวานนี้ท่วมกระทบบ้านเรือนตำบลเวียง66หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7.35 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตซึ่งระดับน้ำลดลงไปแล้วประมาณ50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำอิงยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7.23 เมตรห่างจากระดับวิกฤตเพียง27 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอำเภอเทิงจึงกำชับพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำอิงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง และสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวสินคำพิรวงสวทเชียงรายรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว
6: เกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนิน

0: ยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระวังระดับน้ำสูงขึ้น
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังประกอบกับระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจุดจึงได้เตรียมพร้อมการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเช่นสถานี N64 บริเวณบ้านผาขวางอำเภอเมืองมีแนวโน้มลดลงสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานี N13A บริเวณบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองเริ่มทรงตัวโดยฝั่งอำเภอภูเพียงสามารถรองรับระดับน้ำได้ประมาณ8เมตรและฝั่งอำเภอเมืองสามารถรองรับได้ประมาณ8เมตร50เซนติเมตรทั้งนี้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยจะบริหารจัดการและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหากมีสถานการณ์สำคัญจะเร่งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำสูงขึ้น
3: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่อีกทั้งได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นในห้วงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมที่ติดริมแม่น้ำโขงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลากตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและกลุ่มเปราะบางได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดได้ที่สถานีวัดระดับน้ำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 13.91 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 0.22 เมตรปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7พบแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนขนาดกลางยังมีความมั่นคงแข็งแรง
4: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมวันนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องส่วนน้ำชีตอนล่างระดับน้ำทรงตัวขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,397.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 569.18 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 310.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 74.17 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้

0: นี้พบว่าเขื่อนทดน้ำเช่นเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่หลังระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: นายสรัญศักดิ์ศรีครเนศผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยโดยเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ทำผนังกั้นน้ำในจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงใกล้ถึงระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบริการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ด้านคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันที่10สิงหาคม2569เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา9นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร31เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ3-4เซนติเมตรสำหรับอำเภอศรีเชียงใหม่สถานการณ์อุทกภัยและระดับน้ำโขงจุดวัดระดับหน้าวัดช้างเผือกระดับน้ำปัจจุบัน12เมตรซึ่งห่างจากระดับตลิ่ง2เมตรเร่งยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดแจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงแจ้งอปท.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
1: ที่จังหวัดนครพนมได้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำโดยระดับน้ำโขงเมื่อเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 72 เซนติเมตรขณะที่บริเวณถนนริมโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวถนนแล้วประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784หรือศูนย์แจ้งเหตุจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมได้ทันทีโครงการชลประทานตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม
3: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยได้เตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติของกรมชลประทานทั้งการเก็บกักอย่างเต็มประสิทธิภาพการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำใช้ระบบชลประทานและคลองระบายน้ำต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งอำเภอนายงและปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตรังพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสคาดการว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้พื้นที่จะมีฝนตกครอบคลุม 60-80% และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุม
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านๆมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงจนถึงกลางเดือนนี้หลังจากนั้นจะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคม
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้ว่าปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังอ่อนลงประกอบกับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่ลงมาเบียดแนวพายุทางตอนล่างของจีนทำให้ร่องฝนขยับลงมาทางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างแทนโดยคาดการว่าสภาวะฝนน้อยนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณวันที่14สิงหาคมในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตามพฤติกรรมปกติหรือที่เรียกว่าฝนเลิกงานในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาแม้ใน 1-2 วันนี้ฝนจะเบาบางลงบ้างและอาจมีฟ้าใสในตอนเช้าแต่ขอให้ประชาชนยังคงเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว
6: ในวัน2วันเนี่ยฝนก็จะลดลงไปน่าจะลดลงไปยาวประมาณถึงวันที่14-15นะครับซึ่งฝนของประเทศก็จะลดลงทั้งหมดในภาพรวมซึ่งพื้นที่ที่ยังมีโอกาสมีฝนก็ยังมีอยู่ก็คือพื้นที่เดิมๆภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออก2จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตกแบบเชียงรายร่องก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็อ่อนกำลังลงฝนก็จะตกน้อยลงอาจจะเห็นแดดในวัน2วันนะครับก็โดยภาพรวมก็ฝนทั้งประเทศก็น่าจะลดลงนะครับ
5: อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้ซึ่งตามแบบจำลองคาดการว่าอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณด้านหลังของประเทศฟิลิปปินส์และมวลอากาศเย็นในจีนได้ส่งผลให้ทิศทางของพายุเปลี่ยนไปทำให้ร่องฝนในประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นได้หากปะทะกับมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
7: หุ่นทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
9: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่ากรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสำหรับส่วนกลางจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดปทุมคงคาประ กอบด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนารวมถึงกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
8: กระทรวงแรงงานจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
10: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานและลานพระพุทธสุทธิธรรมปภิสโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
8: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตลอดจนเทิดทูนพระคุณของแม่และคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมณเมืองทองธานีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และปีนี้นับเป็นปีที่สำคัญที่มีการสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมตัวของแม่ดีเด่นในแต่ละปีเพื่อร่วมทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันหลักของชาติ
11: การจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเขาจึงจัดงานวันแม่ชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
8: นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ตัวประชาชนสามารถร่วมอุดหนุนได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง LINE Official Account @rak_mum รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ว่า กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foodเปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1ล้าน1แสนตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าต่อยอดฟู้ดทัวริซึมเชื่อมโยงผลไม้การค้าและการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้ภาคใต้เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางสัมผัสผลไม้ตามฤดูกาลถึงแหล่งผลิตควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างความต้องการในตลาดใหม่กระจายตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครูนักเรียนจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือครูนักเรียนและประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและจากกรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมกางเกงขาสั้นพร้อมอุปกรณ์ยุทธวิธีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายในโรงเรียนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้รับอนุญาตลาเพื่อพบแพทย์แต่เมื่อทราบเหตุได้ยุติภารกิจส่วนตัวทันทีขณะเดียวกันทีมปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน MPB สวาท Challenge 2026ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาโดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคุมการเข้าออกและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเพิ่มการตั้งจุดตรวจและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงป้องกันการพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมจัดทำแผนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการแหล่งชุมชนและเส้นทางสำคัญนอกจากนี้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้ปกครองและภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสความผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้านอิลินิฟกาและหมู่บ้านวัชุตินสเกในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันดีสเตรทกลุ่มวิเคราะห์และบล็อกด้านการทหารชื่อดังของยูเครนอ้างว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้เมืองซาชิฟยาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการแสดงความชื่นชมฐานยูเครนที่กำลังสู้รบกับกองทัพรัสเซียในหลายพื้นที่ของแคว้นโดเนตส์แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย
8: กองทัพไต้หวันจำลองการรับมือการโจมตีทางอากาศและการยกพลขึ้นบกของกองทัพจีนที่หมู่เกาะเผิงหูในช่องแคบไต้หวันซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่และปืนต่อต้านอากาศยานเพื่อจำลองการสกัดกั้นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้รัฐบาลไต้หวันยังเตรียมทดลองลดความเร็วของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตอนกลางของไต้หวันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการสื่อสารของประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรวมถึงการโจมตีจากจีน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยดับเพลิงของจังหวัดลอแซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ270นายพร้อมด้วยเครื่องบินดับเพลิงจำนวน4ลำกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในจังหวัดลอแซซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเวลา 12:45 นาทีของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า930ไร่และทำให้ทางการจังหวัดลอแซสั่งอพยพประชาชน20ครัวเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันทางการจังหวัดลอแซขอความร่วมมือให้ประชาชนงดโทรแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อรายงานเหตุไฟไหม้เนื่องจากอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในจังหวัดลอแซอยู่แล้วต้องรับภาระมากเกินไป
8: สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโยอิจิอิดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณานำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงมาใช้ภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจใช้ AI ขั้นสูงในการค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้อย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามมนุษย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มดีนัดที่2ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์หลังเกมแรกไทยชนะศรีลังกามา 3-0 ทีมเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเหนือกว่าสิงคโปร์อย่างชัดเจนโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-8 และ 15-4 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7 และ 15-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย2นัดรวดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดต่อไปตะกร้อทีมชุดชายไทยจะพบกับอิรักในวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026นัดที่3ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีเกมรอบแบ่งกลุ่มสาย A ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านบล็อกสูงไม่ไหวพ่ายสาธารณรัฐเช็กไป 1-3 เซต 23-25 25-17 23-25 และ 22-25 นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เอาชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-20 25-10 25-15 เก็บชัยได้ทั้ง3นัดแบบไม่เสียเซตมี9แต้มเต็มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของฟิลิปปินส์อันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4เวียดนามส่งผลให้ทีมสาวไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่าชัยชนะในครั้งนี้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเพราะความทุ่มเทของนักกีฬาและสตาฟทุกคนบางสิ่งที่สำเร็จก็พร้อมจะสานต่อส่วนบางสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็จะเป็นบทเรียนในการพัฒนาเกมต่อไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเชื่อมั่นรูปแบบและระบบการเล่นเกมที่ดีแต่ยังต้องติวเข้มเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสนามต่อไปด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะทุกคนในทีมไม่ปล่อยให้แต้มแต่ละแต้มเสียไปอย่างง่ายดายซึ่งเวทีนี้เป็นการวอร์มอัพผู้เล่นสำหรับการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยซึ่งผลงานก็ทำออกมาได้ดีจึงต้องการให้ทุกคนในทีมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองไว้เพื่อหวังไปคว้าแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับรายการต่อไปทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ 1-3จะได้ผ่านไปชิงแชมป์โลก2027ต่อไปศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนหมู่ปากน้ำนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์ไทยออกคิวได้อย่างเฉียบคมเอาชนะจัดทรัมป์แชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026และมือหนึ่งของโลก6-3เฟรมส่งผลให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซัลลิแวนกับแจ็คสันเพจเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเบอร์เทนนิสทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกฟาโรโควิดวัฒนาชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะฮิวโก้เบลลี่จากเนเธอร์แลนด์2-0เซต6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปชิงตั๋วเมนรอกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์ของไทย2-0เซต6-3และ6-3การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่กรุงทาชเคนประเทศอุซเบกิสถานรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นัชชาแก้วน้อยสู้สุดใจแม้เริ่มต้นในท่าสแนทยกไม่ผ่านในครั้งแรกที่81กิโลกรัมก่อนจะแก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2 82กิโลกรัมทำสถิติ82กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองในขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กนัชชาแก้วน้อยโชว์ฟอร์มแกร่งยกผ่านทั้ง3ครั้งที่101กิโลกรัม104กิโลกรัมและ107กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่งผลให้น้ำหนักรวมขยับไปอยู่ที่189กิโลกรัมคว้าอีก1เหรียญทองทำให้ล่าสุดทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าไปแล้วทั้งหมด4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและมีโปรแกรมลงสนามชิงชัยต่อเนื่องในวันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและการกีฬาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 7,400 คน นอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่ร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า153ล้านแคลอรี่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการสร้างกระแสการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลพระวรกายและการส่งเสริมการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและมีความสามัคคีพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเนื่องจากสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมุ่งสนับสนุนโครงการพื้นฐานด้านการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามสุพัชราไซพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สะสมแคลอรี่สูงสุด74คนและมอบรูปประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตลอดจนกิจกรรมเต้นแอโรบิกและออกกำลังกายไปพร้อมกันอีกด้วยภาณิชย์ข้างนาครายงาน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
7: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: 12:45รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
17: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาศูนย์เขาจังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงร้อยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรชบูรณ์กรมพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลวมหลอมลวงดวงใจพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปโมเตลูที่เสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและ วัตถุมงคล O-Top Craft and Design ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์ O-Top Luxury เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและ O-Top Spirit Testing ที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการอดนอนท่านผู้ฟังคะเคยมีคำกล่าวที่ว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทั้งนี้การนอนหลับในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการนอนช่วงเวลาในการนอนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลกับตนเองขณะเดียวกันหากนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยค่ะข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับไว้ว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุ18ปีถึง64ปีควรนอนวันละประมาณ 7-9 ชั่วโมงผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปควรนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทั้งนี้จะต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพเพียงพอคือนอนหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยสาเหตุสำหรับการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเกิดจากหลายสาเหตุอาทิอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมีความผิดปกติของการนอนภาวะหยุดหายใจขณะหลับการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบางรายติดโทรศัพท์มือถือดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมการทำงานกะกลางคืนทั้งนี้หากอาการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำจะเริ่มส่งสัญญาณผ่านทางร่างกายของเราได้แก่ง่วงเหงาหาวนอนมากหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียในเวลากลางวันและหากเรื้อรังจะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคุณภาพชีวิตลดลงแล้วรวมถึงส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการจำคิดเรียนรู้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพลดลง 2. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง3. ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นรวมถึงฮอร์โมนเพศชายเทอร์โทสเตอโรนจะถูกผลิตขึ้นขณะหลับในระยะหลับฝันผู้ที่อดนอนเป็นประจำจะมีระดับฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ 4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่5. ทำให้เกิดความหิวความอยากอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ากว่าที่จะออกกำลังกายเป็นเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้แพทย์มีคำแนะนำสำหรับการนอนหลับให้เพียงพอคือเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกเช้า เลี่ยงอาหารมื้อหนัก2ชั่วโมงก่อนนอนงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนอนจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลับสบายทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายจากการอดนอนเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
20: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
19: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
20: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
19: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
20: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
21: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
22: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
23: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แขกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดุลยาวารีเดชใจค่ะ
1: วันนี้น้องอ้อมาประจำกับผมวรรณชัยจิตที่วงครับแหมไม่ค่อยได้คุ้นเคยต้นสัปดาห์วันนี้น้องอ้อมาทักทายกัน
0: วันนี้ต้นสัปดาห์เลยนะคะปกติพี่ตีก็จะมาได้ปลายสัปดาห์วันนี้ขออนุญาตมาแทนพี่

0: 2026เทศกาลอาหารประจำปีจัดขึ้นไปแล้วนะครับจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะครับงานนี้ประกาศว่าอุดรเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วยเพราะอุดรเขาไม่ได้เด่นแค่วัฒนธรรมและศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารในอุดรธานีก็ยืนหนึ่งเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้ไปสัมผัสความโดดเด่นเรื่องของอาหารของอุดรกันได้กินเที่ยวช็อปสนุกราคาดีนะครับงานฟู้ดทัวริซึมเดสติเนชันงานฟู้ดเฟสนะครับอุดรก็เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ด้านอาหารทั้งเกษตรกรต้นน้ำเลยมาจนถึงกลุ่มคนขายคนแปรรูปคนผลิตปลายน้ำเรียกว่าทุกกระบวนการขั้นตอนครับก็จะได้เห็นว่าที่อุดรธานีนั้นมีอะไรเด็ดๆบ้างในส่วนของอาหารสตรีทฟู้ดของเขาก็เด่นฟู้ดทรัคนะครับหรือจะเป็นโซนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนโอท็อปโซนธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและยังมีความบันเทิงต่างๆการแสดงดนตรีมาเติมเต็มความบันเทิงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยครับได้สัมผัสกันนะครับแล้วก็ชิมไปด้วยกับสัมผัสบรรยากาศความบันเทิงฟังเพลงเพราะๆไปด้วยก็เรียกได้ว่านี่คือจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้วก็กำลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นจังหวัดของความเป็นฮับความเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านเลยก็นี่ก็จะได้เห็นอีกหนึ่งเรื่องของความเป็นศูนย์กลางก็คือเรื่องของอาหารเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมแล้วก็เมนูหลากหลายจากมากมายหลายเชื้อชาติหลายภูมิภาคที่เดินทางมาที่นี่นะครับมาอาศัยอยู่ในอุดรเนี่ยนะน้องอ้อเคยไปไหม
1: จังหวัดอุดรธานีนี่ยังค่ะ
0: ยังเลย
1: ใช่ค่ะแต่น่าไปนะอยากจะไปที่จริงอยากจะไปให้ครบทุกจังหวัดเลย
0: 77

0: าระวังการขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีฤดูฝน2ช่วง นั่นก็คือฝั่งอันดามันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมค่ะภาคใต้เนี่ยฝนจะเยอะกว่าทุกภาคนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมข้อมูลศูนย์พักพิงจุดจอดยานพาหนะนะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมให้หน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันค่ะเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำค่ะรัฐบาลนะคะยังได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมศูนย์พักพิงให้เพียงพอนะคะประสานทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยรวมไปถึงเตรียมระบบสื่อสารสำรองขณะที่หน่วยสาธารณสุขค่ะก็มีการเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะหลังสถานการณ์คลี่คลายก็จะเร่งสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะที่จริงมีหลายพื้นที่นะทางภาคเหนือเองช่วงนี้ฝนก็เยอะค่ะฝนเยอะน้ำป่าก็เยอะเช่นกัน
1: ช่วงนี้ต้องระวังจริงๆช่วงฤดูน้ำของเขาแล้วก็เป็นประจำเช่นนี้ทุกปีนะครับก
0: ็
1: ดูแลตัวเองดูแลบุคคลรอบข้างแล้วก็ระมัดระวังเตรียมพร้อมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับตอนนี้มาคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันอาจารย์อยู่ในสายเพื่อจะคุยกันถึงการแพทย์แผนไทยการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยทักทายอาจารย์กันก่อนนะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ดลยาวารีนะคะมาแทนอาจารย์สุภัชรินทร์ค่ะ
1: ครับวันนี้น้องอ้อนะครับมาทักทายอาจารย์แล้วก
2: ็
1: ส่วนของอาจารย์เองก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไปเปิดคลินิกในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงมีจดหมายจากผู้ฟังเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์
2: ก็มีจดหมายจากผู้ฟังมาค่ะแล้วก็มีเรื่องของการส่งสมุนไพรมาส่วนการเปิดคลินิกก็เปิดเป็นประจำทุกๆวันอังคารค่ะก็มีแฟนรายการเข้าไปเยอะค่ะหลายท่านก็ขอบพระคุณที่ไว้ใจนะคะบางคนก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยหิ้วขนมนมเนยหิ้วสมุนไพรเลยมาฝากก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะอันนี้มีจดหมายเข้ามาด้วยแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรเข้ามาให้ค่ะคุณวันเพ็ญกันนิกรค่ะอินบุรีสิงห์บุรีส่งดอกมะลิคุณนราธิปแก้วเมืองคุณแม่แก้วแก้วบุญมาจากชัยปราการเชียงใหม่ส่งเป็นรากกระเทียมค่ะคุณปรีชาอมรรัตน์ค่ะจากลาดพร้าวกทมส่งเป็นรากชะพลูค่ะคุณเพ็ญสุขวงจอมชัยนาทฟ้าทลายโจรหนุมานประสานกายค่ะคุณเข็มชาติเพชรบูรณ์ค่ะหนุมานประสานกายค่ะคุณเกษณีพรมอยู่ค่ะบอกวันนี้ส่งสมุนไพรมาให้ค่ะดีราชภูใบวรเพชรฟ้าทลายโจรดอกอัญชันแล้วก็มีของฝากอร่อยๆจากพิจิตรมาให้คุณหมอด้วยค่ะคือไสยศาสตร์ไทยขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปแบ่งให้เจ้าหน้าที่กินตามแผนกแต่ละแผนกก็ได้ทุกแผนกนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็ท้ายนี้ก็อวยพรมาค่ะขอให้คุณหมอและทีมงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากคุณเกษณีคงอยู่ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นคุณวิภาค่ะจากชลบุรีค่ะบอกว่าขอถามสั้นๆจะถามจะถอนรากชะพลูให้อาจารย์แต่เหลือต้นกับลูกส่วนใบเอาไปแกงกินอร่อยดี อยากรู้ต้นกับลูกทำยาอะไรได้บ้างอีกข้อคือคราบเหลืองที่โคนฟันใช้สมุนไพรอะไรได้บ้างถึงจะหายแปรงฟันก็ไม่ออกบางคนบอกให้ใช้กิ่งข่อยมาขูดจะหายจริงไหมคะขอรบกวนถามเท่านี้ค่ะจัดรายการไปนานๆนะชอบฟังแข็งแรงทุกคนทั้งผู้จัดและผู้ฟังจากคุณวิภาชลบุรีค่ะก็

0: คุณค่ะที่อุตส่าห์กำลังจะถอนราชภูมาให
1: ้
0: ก็เป็นสมุนไพรที่เราต้องการสูงอยู่ค่ะเพราะว่าหาซื้อตามท้องตลาดเนี่ยมันไม่ได้มันได้แต่ต้นมันได้แต่เถาได้แต่ต้นได้แต่ใบก็จะไม่ตรงกับสรรพคุณที่เราต้องการเพราะว่ารากเนี่ยมีสรรพคุณดีมากแต่ทีนี้เขาบอกมันเหลือไง
1: คะ
0: เหลือต้นกับเหลือลูกส่วนต้นเนี่ยค่ะต้นของชะพูเนี่ยเราเอาไปแก้เรื่องของเสมหะในบริเวณช่วงอกเนี่ยดีเราก็สามารถเอาไปต้มก็ได้ค่ะจิบเป็นน้ำดื่มก็ได้หรือจะสับเป็นชิ้นเล็กๆทำให้แห้งแล้วก็ชงเป็นแบบน้ำชาดื่
1: ม
0: ก็ได้ก็ช่วยขับเสมหะขับลมในท้องได้เหมือนกันส่วนลูกมันเนี่ยค่ะลูกเนี่ยมันเหมือนยาชาเราจะเอาไปเคี้ยวกินหรืออะไรพวกนี้ลำบากมันก็เลยเก่งในเรื่องของการเก็บไว้ให้แห้งก่อนแล้วเวลาที่เรามีอาการระคายคอไอรู้สึกคันคอเจ็บคอแล้วก็เอาลูกมันสัก 4-5 ลูกค่ะมาบุคอแตกแล้วก็ต้มในน้ำจิบก็จะช่วยลดอาการระคายคอคันคอได้ดีแล้วก็ช่วยขับเสมหะด้วยแต่ก็อย่าจิบบ่อยเพราะว่ามันทำให้ลิ้นชามันก็คือยาชาชนิดนึงเหมือนกันเด
1: ี๋
0: ยวกินข้าวไม่อร่อยค่ะ
1: เผลอๆกินข้าวอยู่กัดลิ้นตัวเอง
0: ใช่อีกข้อนึงที่ถามคือคราบเหลืองที่โคนฟันใช้สมุนไพรอะไรได
1: ้
0: ก่อนอื่นไอ้คราบเหลืองที่โคนฟันคือคราบลินซีนะคะ
1: คุ
0: ณวิภาทีนี้มันก็ทีนี้มันคือหินปูนสะสมอ่ะจนทีนี้พอเราสะสมมากนะมันก็จะเกิดการติดเชื้อนี่คือเชื้อแบคทีเรียนี่แหละไอ้เจ้าเชื้อแบคทีเรียนี่แหละมันก็จะกลายเป็นหินปูนสะสมตามขอบเหงือกเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการเหงือกบวมมีเลือดออกแปรงฟันอมยาบ้วนปากอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้ส่วนนึงแต่ไม่สามารถทำให้คราบหินปูนหายไปได้เพราะฉะนั้นควรจะไปหาหมอขูดหินปูนออกเพราะว่าถ้าเราไม่ขูดออกเนี่ยเหงือกมันจะเริ่
1: ม
0: พอมือเหงือกมันเริ่มฟันมันก็จะล้ม
1: ค่ะ
0: มันก็จะเห็นนะคะพอผู้สูงอายุหลายคนที่ไม่เคยไปขูดหินปูนเนี่ยเหงือกเขาจะล้นแล้วฟันเขาจะยาวกว่าปกติ
1: ใช่
0: ฟันจะยาวกว่าปกติเพราะว่าคราบหินปูนอ่ะมันเจาะเหงือกจนท่านเหงือกล้น
1: ค่ะ
0: อันนี้พอถามถึงเรื่องของข่อยเนี่ยเขาก็จะใช้กิ่งข่อยค่ะไม่ใช่เอาต้นข่อยนะเอากิ่งมันมาทำความสะอาดเทให้แห้งแล้วก็ทุบตรงปลายให้แตกแล้วก็จุ่มเกลือแล้วเขาก็ใช้วิธีการเป็นการแปรงฟันแบบคนสมัยก่อนทีนี้การแปรงฟันด้วยข่อยอะค่ะไอ้เชื้อฟันมันก็หายไปรวมทั้งคราบหินปูนมันก็หายด้วยแต่มันก็จะแทงไปตามเหงือกเราแล้วมันต้องใช้เวลาในการขูดเนี่ยในการแปรงเนี่ยนานแต่ข่อยเนี่ยเขาเอามาใช้แปรงฟันนานแล้วก็จะมีสองต้นที่คนเอามาใช้แปรงฟันก็คือสีฟันกลันทาหรือคนเรียกว่าโกทาหรือคนทาเขาก็จะไปทำไม้ที่คาทุดงอะค่ะท่านชอบเอาข้างหนึ่งแหลมข้างหนึ่งตีแตกๆแล้วเขาก็มาเขี่ยฟันเขาก็จะใช้จากไม้คนทาหรือกาลันทาเขาใช้ข่อยก็เนื้อไม้ก็จะอ่อนกว่าคนทาก็เลยชาวบ้านเขาเลยเอามาแปรงฟันบางคนก็กัดพอแตกๆแล้วก็ถูฟันก
1: ็
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ทางที่ดีแนะนำว่าไปขูดหินปูนจากคุณหมอค่ะก็ตามซอกเล็กซอกน้อยอะไรพวกนี้คุณหมอก็จะขูดให้หมดแล้วก็ป้องกันเหงือกโรดกับการล้มด้วยนะคะไปขูดหินปูน6เดือนปีนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่บางคนก็ปีนึงขูดบางคนก็6เดือนขูดแล้วแต่ก็ปลอดภัยดีแล้วก็สุขภาพฟันก็ดีขึ้นไปด้วยนะคะ
1: เคยเห็นในละครที่เป็นยุคโบราณค่ะอาจารย
0: ์
1: เหมือนกันเลยที่เขาเอาที่อาจารย์บอกเลยค่ะแล้วก็เอามาทุบๆแล้วก็มาสีฟัน
0: ใช่ๆแล้วก็คือจะเป็นเส้นๆค่ะแล้วเขาก็ฉีดสีถูไปตามฟันมันก็ช่วยได้ค่ะเป็นยาสีฟันหรือแปรงฟันของคนสมัยก่อนก็ทำให้ฟันทนดีนะคะ
1: ค่ะ
2: โอ้การดูแลฟันนี่มีศาสตร์โบราณศาสตร์ดั้งเดิมเลยนะไม่ใช่สมัยใหม่แต่สมัยใหม่จริงก็เป็นศาสตร์ที่จะต้องเรียกว่าสนับสนุนด้วยเพราะว่าในสมัยนี้การขูดหินปูนก็มีความสะดวกแล้วก็ละเอียดได้ด้วยสามารถที่ทำได้ในเวลารวดเร็วด้วยน
1: ะ
2: ล่าสุดไปขูดหินปูนมานี่แป๊บเดียวเองนะอาจารย์นะก็ถือได้ว่าไม่ยากจนเกินไปในการที่เราจะหมั่นดูแลรักษาฟัน
1: แต่ผู้สูงอายุก็มักจะกลัวการขูดหินปูนค่ะอาจารย์บอกว่ามันเสียวฟันแล้วก็กลัวรู้สึกกลัวเวลาเครื่องมือเขา
0: เปียก
1: อ
0: ะ
1: ไร
0: ใช่ไหม
1: มีเสียงอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เทคโนโลยีก็ทำให้เรา ลดความกลัวลงไปได้นะฮะลองไปดูนะเชื่อได้ว่าคุ้มค่านะกับการดูแลฟันของท่านเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นผลตามมากับเรื่องฟันก็มีเยอะเลยนะอาจารย์เพราะว่าฟันไม่ดีการเคี้ยวการอะไรก็มีปัญหาแล้วก็อาจจะส่งผลถึงกระเพาะอาหารนู่นนี่เลยอวัยวะที่มันเกี่ยวข้องต่อไปนะ
0: ส่งผลถึงหัวใจด้วยนะ
2: หัวใจด้วยโอ้โห
0: หลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าฟันในช่องปากผุไม่เป็นไร
2: ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะ
0: เขาเรียกโรคปริทัน
1: ค่ะ
0: หนองในช่องปากเราในคอฟันเราโรคต่างๆนะเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันติดอยู่นะคะมันจะติดช่อหลอดเลือดหัวใจมันก็จะทำให้เกิดอาการของโรคหัวใจหรือลิ้นหัวใจอะไรพวกนี้มีปัญหาตามมาด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟันผุปวดฟันมากมีหนองในโพรงฟันแนะนำว่าพบหมอด่วนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาโรคเหล่านี้ด้วย
1: เรื่องของฟันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะ
2: ธรรมดานะ
1: มันอาจจะเล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันอาจจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลย
2: ใช่โอ้โหนั่นคือเรื่องของฟันช่วงแรกช่วงนี้อาจารย์ทิ้งท้ายในส่วนของนี้เรื่องของการบริจาคสมุนไพรสักเล็กน้อยครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านใดที่สนใจค่ะอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะเพราะว่าบางคนไม่มีทุนทรัพย์แต่ว่ามีแรงในการที่จะขูดสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเอามาบริจาคเราเนี่ยก็ยินดีมากเลยค่ะแล้วก็จะเอาไปร่วมบุญทำยาแจกให้กับคนไข้ทั่วๆไปก็สามารถส่งมาหาเราได้ที่ตู้ปน59ปนสคือปปนนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610เรารับราชภูรากระเทียมใบหนุมานประสานกายดอกพิกุลดอกมะลิพวกนี้ค่ะก็สามารถบริจาคด้วยบริจาคกับเราได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวเปิดสายดีไหมครับเนา
1: ะ
2: เต็มที่เลยนะฮะในตอนนี้ถ้า
1: พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไหมคะหรือว่าเปิดสาย
2: เปิดได้เลยเปิดได้เลยเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคิดว่าผู้ฟังน่าจะพอจะมีในการที่จะอยากจะคุยกับอาจารย์แล้วเหมือนกันเรียกว่าประเดิมช่วงแรกก่อนนะสักเล็กน้อยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์022769718ที่ตอนนี้เปิดสายกันก่อนสำหรับสายแรกของเราในวันนี้คุยกับอาจารย์เนตรดาวในเรื่องของการแพทย์แผนไทยปัญหาสุขภาพในเรื่องต่างๆนั่นเองครับสายว่างแล้วนะครับ022769718วันนี้เปิดกันเร็วเลยนะครับเพื่อจะได้คุยกันเต็มอิ่มกับอาจารย์เลยวันนี้
1: หรือว่าใครที่อยากจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถฝากคำถามถึงอาจารย์เนตรดาวได้เลยนะคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้มีคำถามจากคุณเฉลิมนะคะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าถ้าคนเราไม่ทานข้าวเช้าจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: มันมีหลายกระแสนะคะเพราะตอนนี้มีกำลังนิยมที่จะก็คือการทำไอเอฟก็คือจุดบริโภคอาหารบางคนก็เป็นบริโภคทานตอนบ่ายหลังเที่ยงไปแล้วบางคนก็ทานตอนเย็นแล้วแต่ว่าใครจะหยุดบริโภคกี่ชั่วโมงแล้วก็บริโภคได้กี่ชั่วโมงก็เกิดขึ้นก็สามารถทำได้แต่คนที่ไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไอเอฟอะไรไม่ได้น
1: ะ
0: ก็ทำได้แต่ถ้าคนมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเราก็ไม่แนะนำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แนะนำหรือผู้สูงอายุแล้วเนี่ยค่ะผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็ไม่แนะนำก็คือทานอาหารให้ครบหมวดหมู่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวมาคุยกันกับสายโทรศัพท์วันนี้มีมาแล้วสายแรกอุดรธานีนะครับจากอุดรธานีคุณจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
0: ค่ะ
3: ผมเคยเป็นปวดฟันเหมือนกันแต่ว่าผมมียาดีครับ
0: เหรอดีจัง
3: หายเป็นปิดทิ่มทิ่งไปเลยครับ
2: มาแชร์สูตรยาใช่ไหมเน
3: ี่
2: ย
3: ของบริษัทผมไม่อยากบ่งบริษัทซับยาดีครับ
2: ครับ
1: อ๋องั้นไม่บอกดีกว่านะ ไม่บอกดีกว่านะ
2: ครับ
3: ครับถ้ามีคนอื่นที่ไปออกอากาศเนี่ยพ่อถามผมได้เลยครับที่ปวดปั้นเยอะๆน่ะ
1: ไม่งั้นพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้นะคะพิมพ์ทิ้งไว
2: ้
1: ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเผื่อว่ามีท่านไหนจะเปิดเข้ามาดูก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันค่ะ
2: ได้ครับขอบคุณคุณจันทร์นะครับ
1: ค่ะคุณจันทร์มีอะไรจะสอบถาม อาจารย์เนตรดาวไหมคะ
3: อาจารย์เนตรดาวคุณขึ้นผมเคยคุยกับอาจารย์อยู่เนี่ย
0: ค่ะ
3: ผมเคยคุยกับอาจารย์ยังการเนตรดาวกับเราจะไล่ที่ยินครับ
2: ครับแต่วันนี้ยังไม่มีเรื่องเนาะ
3: ผมอยากบริจาคนะครับผมจะเอาใบชะพลูหรือเอาราก
0: เอารากค่ะ
3: ไอ้มรเพชกันเยอะยันนี่เยอะเลยจับครอบครัวเนี่ยผมจะตัดซอยตัดแห้งตัดตัดในบ้านไม่ตัดเดือนใช่ไหม
0: ถ้าไร่ชะพลูตัดแดดได้เลยค่ะ
3: ตัดแดดเรื่องจริง
0: ใช่ค่ะถ้าไร่ชะพลูก็ตัดแดดได้เลยค่ะ
3: ปานนั้นบัวระเพ็ดเด็ด
0: บัวระเพ็ดก็โดนแดดได้นะคะ
3: ได้แต่เนี่ยไปเหมือนกันเยอะได้ทำของวันนี้เยอะนี
1: ่
3: เดี๋ยวผมจะทำของไปบริจาคให
1: ้จะส่งมาหรือว่าจะมาเองคะ
3: ผมจะส่งไปทางนั้นไปสนีนะครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ได้จดไว้ไหมคะ
3: จดอะไรครับ
1: จดบริจาคได้ทางไหนอะค่ะ
3: เบอร์นี่ไม่ได้หรื
1: ออ๋อต้องตามที่อาจารย์แจ้งไว้เมื่อสักครู่อะค่ะบริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพมหานคร10260นะคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ถ้าผมจำไม่ได้ผมพอเบอร์นี้ได้ไหมอ๋อ
1: น่าจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวยังไงจดไว้ได้ไหมคะหรือไม่งั้นก็ย้อนฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะ
3: ผมขอเบอร์อาจารย์เนี่ยดาวดีกว่าได้ไหม
0: โทรไปที่02ค่ะ
3: เดี๋ยวปากกาก่อน
1: พร้อมไหมคะ
3: ยังหากระดาษอยู่ครับ
1: ถ้าใครจะบริจาคสมุนไพรนะคะก็สามารถบริจาคได้ทางตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพมหานคร10260แล้วก็ระบุเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะคะ027062610ค่ะพร้อมไหมคะคุณจัน
3: ตู้ปนอะไรนะ
1: ตู้ปน59ค่ะ
3: ตู้ปน
1: 59ค่ะ
3: 59
1: ปนสปปลานเนนแล้วก็สสารานะคะ
3: ปนส
1: บางนาค่ะ
3: บางนาก
1: รุงเทพมหานคร
3: โอ
1: 10260
3: อะไรนะ
1: 10260ค่ะ
3: ศูนย์สองศูนย
1: ์10260
3: หนึ่งศูนย์อะไรนะ
1: 10260ค่ะ
3: 10260
1: ค่ะเบอร์โทรนะคะ02 7060 7006260ค่ะ
3: 610
1: ค่ะโอเคนะคะคุณจัน
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรียนคงเปิดนะครับ022769718นะครับ
1: ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ022769718
2: คุณจิรพรถามว่าอาการรองช้ำเกิดจากอะไรครับอาจารย
0: ์โอ้มาจากหลายสาเหตุค่ะมันคือผังผืดส้นเท้าเหล่านี้แหละเราก็จะเรียกโรคนี้ว่าผังผืดส้นเท้าอักเสบ มันเกิดได้ตั้งแต่นักกีฬาคนทำงานหนักคนที่ใส่รองเท้าไม่เหมาะสมคนที่มีน้ำหนักหรือคนที่ยืนนานอะไรพวกนี้ค่ะมันก็สามารถทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เหมือนกัน พวกนี้มันเป็นผังผืดที่ส้นเท้าตัวเนี้ย มันมีหน้าที่คล้ายกับตัวการกระแทกของกระดูกเท้าเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงเรื่องของการยืนนานหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ยืนนานแต่มีโครงสร้างของเท้าผิดปกติเช่นเท้าแบนอะไรพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการของผังผืดส้นเท้าเนี่ยเกิดการอักเสบได้เหมือนกันก็หลีกเลี่ยงค่ะก็ถ้ามีน้ำหนักแล้วก็ลดลงมาหน่อยอย่าเดินเท้าเปล่าบนพื้นแข็งๆอย่างเงี้ยเลือกใส่รองเท้าที่มีพื้นหนาแต่มีความยืดหยุ่นสูง มันก็จะช่วยได้ค่ะ
1: อืมค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากอุตรดิตถ์ค่ะคุณจำนงสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ไหมคะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ผมอยากสอบถามว่าสมุนไพรตัวไหนที่ว่ารักษาโรคกดไอ้สมุนไพรได้บ้างครับ
0: อะไรนะคะ
1: รักษาโรคอะไรนะคะ
4: แผลกดทับครับ
2: เสียงดังหน่อยได้ไหมครับคุณจำนง
4: แผลกดทับครับ
1: อ๋อแผลกดทับค่ะอาจารย
0: ์เอ๊ะอย่าไม่ใช่คนที่ส่งยาไปให้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
4: ครับ
0: คืออย่างนี้แผลกดทับมันอยู่ที่ผู้ป่วยด้วยค่ะเพราะว่าต่อให้เราได้ยาดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยแผลกดทับเนี่ยมันจะเกิดกับผู้ป่วยติดเตียงผ
1: ู้
0: ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องคอยพลิกตัวทุก2ชั่วโมงไม่สามารถที่จะนอนอยู่ในท่าเดียวนานๆได้ถ้าเกิดแผลกดทับแสดงว่าการพลิกตัวเนี่ยค่ะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็จะทำให้เกิดแผลกดทับและแผลข้างนอกจะดูเล็กแต่ข้างในมันจะกว้างมากและสมุนไพรสำหรับแผลกดทับเนี่ยทำไม่เป็นทำให้เกิดการติดเชื้อได้ด้วยเอาอย่างนี้ไหมคุณจำนงคุณจำนงอ่ะเอาเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่ของคุณจำนงอ่ะไปไว้ที่หลังไมค์อย่าเพิ่งวางหูโทรศัพท์ไปไว้หลังไมค์เรามีงานวิจัยเรื่องว่านพระฉิมของที่เขาทำงานวิจัยอยู่เขาเป็นเจลสำหรับแผลกดทับโดยเฉพาะก็จะส่งไปให้คุณจำนงได้ใช้ดูเพราะว่ามีคนใช้หลายคนแล้วก็อาการดีขึ้นเป
1: ็
0: นเจลก็จะส่งไปกระปุกใหญ่ให้คุณจำนงได้ลองใช้ดูนะคะแต่ว่าเอาเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่ไว้หลังใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจัดการส่งไปให้อาจต้องฝากให้คุณสุวัชรินช่วยส่งในไลน์กลับมาให้หน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะคุณจำนงเดี๋ยวฝากเบอร์แล้วก็ที่อยู่ไว้หลังใหม่นะคะ
4: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: นะครับตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
1: ค่ะ
5: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและส่งริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานาประการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
6: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
13: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
12: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
13: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
12: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
13: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 13:36 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีค่ะ
2: ยังคงเปิดสายกันนะครับ
1: รู้สึกว่าเมื่อสักครู่จะมีสายเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ไงจากจังหวัดระยองนะคะคุณบุญสมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีอาจารย์ครับผมขอรบกวนท่านอาจารย์นิดนึงนะครับ
15: ค่ะ
14: ผมเป็นอะไรไม่ทราบขอโทษนะครับที่รอบรูทวารเนี่ยครับเป็นเม็ดคล้ายหนังทั้งโคกเป็นตุ่มเล็กใหญ่ๆนะครับเป็น
15: บริเวณขอบทวารเหรอคะ
14: ครับผมคุณหมอครับข้างนอกนะครับแต่ว่าไม่เจ็บไม่คันคุณหมอครับแต่ว่ารู้สึกเขาจะลามขึ้นมาเรื่อยจะใช้ยาอะไรทาดีครับคุณหมอครับ
15: คืออย่างนี้ค่ะบริเวณปากทวารรอบทวารเนี่ยมันเป็นตุ่มเล็กๆหรือว่าเป็นติ่งเล็กๆคะ
14: เป็นตุ่มเล็กๆคล้ายๆหนังข้างคอของคุณหมอครับ
15: ไม่เห็นคืนแล้วพูดลำบากจังเลย
14: มันเป็นตุ่มเล็กๆมากใหญ่มากเท่าเม็ดงามั้งใหญ่กว่าเม็ดงาหน่อยเป็นกลุ่มๆครับคุณหมอครับ
15: อยู่ระยองด้วยแล้วมีน้ำใสๆแตกออกมาหรือเปล่าคะ
14: ไม่มีครับคุณหมอไม่เจ็บไม่คันอะไรทั้งนั้นครับคุณหมอ
15: เอาอย่างนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะคะจริงๆอยากให้พบหมอนะเพื่อให้รู้ว่ามันเกิดจากผื่นอะไรกันแน่เพราะลักษณะผื่นเนี่ยมันจะบอกโรคแต่พอเราไม่เห็นผื่นมันบอกโรคลำบากและบริเวณที่คุณบุญสมบอกอ่ะเป็นบริเวณที่ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็มีเชื้อโรคสะสมเช่นเวลาเราขับถ่ายต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยทีนี้ลองหาวิธีนี้ดูค่ะสามารถหาขมิ้นผงได้ไหมคะ
14: ขมิ้นผงเดี๋ยวจะไปหาตามร้านค้าน่าจะมีนะครับ
15: โอเคสันส้มล่ะคะ
14: สันส้มก็มีครับ
15: สันส้มนะเอาล่ะ
14: ครับ
15: เราใช้วิธีเอาขมิ้นผงค่ะ
14: คร
15: ับ ขมิ้นผงต้องสะอาดด้วยนะคะ
14: ครับผม
15: ต้องสะอาดนะเราใช้ขมิ้นผง2ช้อนโต๊ะค่ะ
14: คร
15: ับ แล้วก็สารส้มตำละเอียด
14: เท่าไหร่ครับคุณหมอ
15: 1ช้อนชา
14: ค ครับผม
15: 1ช้อนชาเกลือเล็กน้อยค่ะประมาณปลายช้อนชา
14: ครับผม
15: เกลือนี่ใช้เกลือที่เราทำอาหารทั่วไปก็ได้ค่ะ
14: ครับผม
15: แล้วเอาทั้งหมดผสมรวมกันเข้ากันดีๆนะคะเข้ากันให้ดีหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีป้าย
14: ครับ
15: ป้ายบริเวณหรือทาบริเวณที่เป็นนะคะบริเวณที่เป็นแล้วลองดูว่าอาการตุ่มพองนั้นน่ะตุ่มนั้นน่ะมันลดลงหรือยัง
14: ครับผม
15: นี่เป็นแค่อาการเริ่มต้นนะคะแต่แนะนำว่าควรจะไปพบหมอเพื่อให้เห็นผื่นให้ชัดเจนว่าผื่นเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นไอ้สูตรที่ให้มันเนี่ยมันเป็นกลางๆมันไม่รู้ว่าจะไปอันไหนแต่มารักษาโรคผิวหนังบางคนบางตำรับเนี่ยจะใส่กรรมฐานเหลืองลงไปด้วย
14: ครับผมครับ
15: กรรมฐานเหลืองเนี่ยกรรมฐานเหลืองก็คือเราจะต้องเอามาตำเป็นผง
14: ครับผม
15: ถ้าอยากให้ยาแรงขึ้นก็ใช้สักแค่ครึ่งช้อนชา
14: ครับผม
15: กรรมฐานผงนะคะสีเหลือง
14: ครับผมครับผม
15: ครึ่งช้อนชาอันนั้นราคาแล้วลองทาดู
14: ครับ
1: ค่ะ
14: ผมทาที่พึ่งก็ไม่หายคุณหมอคำที่มีขายตามท้องตลาดครับ
15: อ๋อค่ะ
14: แต่ว่าไม่คันไม่เจ็บ
15: มันไม่คันไม่เจ็บก็
14: มาครับไม่คันไม่เจ็บคุณหมอครับ
15: ค่ะก็ดิก็โอเคแต่ว่าควรไปพบหมอนะเพื่อจะได้รู้อย่างถ้าเราได้เห็นผื่นอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าผื่นแจ้งโรคผื่นมันจะแจ้งโรคมันเองว่ามันเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นพอเราไม่เห็นผื่นเนี่ยมันก็เลยพูดลำบาก
14: ครับผม
1: ค่ะ
14: มันเป็นโรคหนักก็พบกับคุณหมอครับไปตุ่มเหมือนนะคร
15: ับค่ะก็ระวังชั้นในที่เราใช้ด้วยนะคะบางทีเราแพ้ชั้นในแพ้ผงซักฟอกแพ้น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้มันทำให้เกิดผื่นได้เหมือนกัน
14: ครับผม
15: แล้วก็ระวังความอับชื้นด้วยค่ะ
14: ผมขอโทษนะผมเวลาถ่ายหนักทีไรก็ใช้จะดูน้ำทุกทีนะครับคุณหมอครับ
15: ล้างเสร็จเรียบร้อยซับให้แห้งค่ะ
14: ครับผมซับแห้งค่ะคุณหมอครับ
15: เพราะมันอับชื้น
14: ครับผม
1: ค่ะยังไงคุณบุญสมทำตามคำแนะนำที่คุณหมอบอกนะคะ
14: ผมเดี๋ยวจะไปถอดทางโทรศัพท์แล้วก็ทำตามคุณหมอบอกกราบขอบคุณมาก
15: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณ
14: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะย้ำเบอร์โทรกันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาว022769718ค่ะ022769718ค่ะ
2: ครับคำถามจาก Facebook คุณคนเดินดินสุดธรรมดาถามว่าดอกดาวเรืองถ้าเอามาต้มกินเอาดอกสดมาต้มกินเนี่ยบำรุงสายตาได้ไหมครับอาจารย
15: ์แนะนำเป็นดอกแห้งดีกว่าเราเอาดอกแห้งมาแล้วก็ดึงเกสรสีเหลืองออกแล้วก็กระจายถึงในที่ร่มให้แห้งแล้วก็เอามาต้มหรือทำเป็นชาก็ได้ค่ะก็จะปลอดภัยกว่าบางทีสดมันมียางอะไรพวกนี้มันก็แนะนำว่าควรทำให้แห้งก่อนค่ะ
1: ค่ะคุณกันธิกานะคะบอกว่าพรุ่งนี้จะไปหานะคะอาจารย์จะเอาต้นไม้ไปฝากอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์อยู
2: ่ก็วันอังคารนะก็ไปได้แล้วเป็นคลินิก
1: ที่เ
2: ป
1: ิด
2: ไ
1: ป
15: ได้ค่ะ
2: ทางกุศลกี่โมงนะครับอาจารย์ถึงกี่โมง
15: ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
1: คุณพรพี่พรนะคะสวัสดีค่ะฝากถามอาจารย์ว่าเด็กอายุ10ขวบมีอาการต่อมทอนซิลโตถ้าไม่ผ่าตัดจะรักษาได้ด้วยวิธีใดบ้างคะเพิ่งจะตรวจเจอค่ะ
15: คือต่อมทอนซิลโตเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเป็นหวัดอะค่ะมันเกิดจากการเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็ได้แล้วมันก็ไปติดเอาแล้วก็เชื้อที่พวกนี้ค่ะมันก็ทำให้ต่อมทอนซิลนั้นน่ะเกิดการอักเสบแล้วโตไม่ให้โตเปล่าค่ะมันขวางการหายใจเด็กมันขวางการหายใจเด็กก็ทำให้เด็กนอนกลนหรือหายใจลำบากแล้วก็ถ้าเราทิ้งไว้ปล่อยให้มันอักเสบมากๆเนี่ยมันจะลุกลามไปถึงลิ้นหัวใจถึงลิ้นหัวใจก็อาจทำให้ลิ้นหัวใจแข็งพอมันแข็งมันก็จะรั่วเราก็เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วมันก็เกิดขึ้นได้ในเด็กทีนี้ไอ้เจ้าโรคทอมซินเนี่ยพบมากสุดเนี่ยในเด็กอายุก่อน10ปีค่ะพอหลังจาก10ปีไปแล้วเนี่ยการทำงานของต่อมทอมซินแล้วพวกนี้มันก็จะเริ่มน้อยลงแต่แล้วก็ยังเจอในผู้ใหญ่นะคะที่อายุมากแล้วก็ยังมีการเกิดภาวะทอมซินอักเสบได้นี่การตัดมันเป็นการช่วยน้องในเรื่องของนี่เนี่ยอาจจะบอกว่าไม่อยากตัดก็อย่างที่บอกอะค่ะพออายุมากกว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยโรคเหล่านี้มันจะน้อยลงเรื่อยๆถามว่าตัดแล้วเป็นปัญหาอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเรายังใช้ชีวิต ได้ตามปกติเหมือนตามปกติสุขเหมือนเดิมเพียงแต่ตอนเนี้ยถ้ามันขวางกับทางเดินหายใจน้องเนี่ยน้องจะหายใจลำบากค่ะแต่ถ้าอยากทีนี้เราไม่รู้ว่าคุณเลยคุณพรเหรอคะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรายังพอมียาน้ำสำหรับเด็กช่วยได้แต่ทีนี้ถ้าอยู่ไกลเกินไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นหวัดในเด็กเป็นเรื่องปกติที่มันต้องเป็นทุกคนค่ะเชื้อไรโนเชื้อหวัดเนี่ยมีเป็นต้องเป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นเด็กหนึ่งคนเป็นหวัดได้เป็นร้อยครั้งเลยค่ะ
2: ภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมครับอาจารย์
15: ใช่ค่ะของเราเนี่ยโดนมาละมาเป็นร้อยเหมือนกันค่
1: ะ
15: เราก็จะมีภูมิคุ้มกัน
2: แก่กล้าแล้วแต่ต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนจุดที่เราเปราะบางก่อนคือตอนเด็กนั่นเอง
15: ใช่ค่ะ
2: พอพูดถึงต่อมทอนซิลแล้วตอนนี้เปิดสายนะครับ022769718ระหว่างนี้ถามคำถาม Facebook ไปมาถึงต่อมน้ำเหลืองครับอาจารย์คุณชัยยพุทธฝากถามว่าต่อมน้ำเหลืองอักเสบใต้คางครับอาจารย์ทำยังไงดี
15: คือต่อมน้ำเหลืองอักเสบเนี่ยมันต้องมีสาเหตุอื่นก่อนค่ะเช่นถ้าต่อมน้ำเหลืองใต้คางอักเสบเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าฟันเรามีปัญหาหรือเปล่าถ้าฟันเราผุที่มันซ่อนอยู่ข้างในแล้วเราไม่รู้เนี่ยต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงอะค่ะมันจะเกิดการอักเสบขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษาต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นการรักษาปลายทางไปหาต้นทางก่อนว่ามันมีอะไรอักเสบหรือติดเชื้ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับต่อมน้ำเหลืองบริเวณคางหรือเปล่าถ้าเจอเหตุผลเจอต้นเหตุได้เราไปรักษาต้นเหตุไอ้ต่อมน้ำเหลืองใต้คางมันหายเองค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้น
15: ต้องหาต้นเหตุก่อนนะคะ
2: ต้นเหตุที่เป็นไปได้นี่คืออะไรบ้างครับอาจารย
15: ์ต้องตัดฟันเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการตัดฟัน
15: นี่นะอักเสบก็ต้นยาเสพก็ทำให้ต่อมน้ำเหลืองใต้คางโตได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
15: แล้วก็ที่เจอเยอะที่สุดใต้คางก็คือเกิดจากฟัน
1: เนี่ยเราต้องไปตรวจฟันนะเป็นประจำเพราะว่าเวลาที่เรามีอาการอะไรมันจะได้เจอแล้วก็รักษาทันเนาะ
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: ฟันเป็นต้นเหตุของหลายๆโรคจริงๆครับยังคงเปิดสายนะครับแหมเงียบไปนานทีเดียวนะฮะ022769718สายว่างแล้วท่านที่บอกว่าโทรไม่ติดเลยนะฮะตอนนี้เป็นโอกาสของท่านแล้ว
1: ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะย้ำเบอร์อีกรอบค่ะ022769718 022769718โทรมาตอนนี้นะคะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันค่ะ
2: ครับผมระหว่างนี้มีคำถามทางเฟซมาเรื่อยนะครับคุณธงชัยจากชลบุรีถามว่าน้ำมะเขือเทศนั้นป้องกันต่อมลูกหมากโตจริงหรือเปล่าครับอาจารย์
15: มันมีสารพวกกลุ่มไลโคปีนนะคะมันก็ช่วยป้องกันได้ในส่วนหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่มะเขือเทศก็จะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็ต้องดูในผู้ป่วยบางท่านที่เขาโพแทสเซียมสูงอยู่แล้วหรือมีโรคไตอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังในการที่จะกินพวกกลุ่มมะเขือเทศที่มีโพแทสเซียมสูงด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ามันป้องกันได้ไหมมันช่วยได้ค่ะเพราะสารตัวนั้นมันช่วยได้แต่ก็ต้องดูว่าเรามีโรคอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าในการที่จะกินมะเขือเทศด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูอาการของตัวเองด้วยเนาะ
2: ครับคือถ้าโรคอื่นซ่อนอยู่นี่คือน้ำมะเขือเทศจะไปแสลงโรคนั้นใช่ไหม
15: อย่างผู้ป่วยอย่างผู้ป่วยโรคไตอย่างเงี้ยค่ะก็จะห้ามกินพวกสีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองจัดเลยพวกนี้ในมะเขือเทศเนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงอยู่ถ้าในผู้ป่วยที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงอยู่แล้วหรือมีภาวะโรคไตอยู่แล้วเนี่ยการจะกินบริโภคมะเขือเทศเนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะมันเป็นการพูดทางสาธารณะใช่ไหมคะ
2: ครับ
15: เราก็ต้องพยายามพูดป้องกันในคนที่เขาบอกป้องกันได้ช่วยได้แล้วมากินเนี่ยก็ต้องรู้โรคของเราด้วยว่าเรามีโรคอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่ากับการที่จะกินผักผลไม้ปลอดภัยนะคะ
2: ค
15: แต่มันจะไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วยบางโรค
2: สำคัญสำคัญแล้วโรคไตนี่ก็มีอาหารหลายชนิดทีเดียวนะที่ต้องหยุดเลยอ่ะคือแสลงคือค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างที่อาจารย์เล่ามาผักสีก็ไม่ได้น
1: ะ
2: ผักสีทั้งหลายนะอาจารย์โอ้
15: ค่ะสีต่างๆต้องคอยระวังแม้แต่สีขาวๆนะ
1: โอ้บางทีสมุนไพรเนาะอาจจะถูกกับคนนี้แต่อาจจะไม่ถูกกับอีกคนแบบนี้ก็แล้วแต่ร่างกายของตัวเองด้วยใช่ไหมคะอาจารย
15: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: โอ้ยังคงเปิดสายนะครับแต่ตอนนี้ยังเว้นว่างจากสาย
1: ได้ยินเสียงโทรเข้ามา
2: น่าจะมีเร็วๆนี้นะ
1: ค่ะย้ำเบอร์อีกรอบค่ะ022769718นะคะ022769718ได้ยินเสียงโทรเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าทำไมยังไม่มีส่งเข้ามานะต้องรอกันสักครู่คุณพิสมัยนะคะบอกว่ารับฟังทาง AM 891ราชบุรีฝนตกหนักนะคะสาระของอาจารย์เนตรดาวดีมากๆค่ะ
2: ขอบคุณครับมีสายมาพอดีนะครับจากกรุงเทพมหานครคุณ สายคุณ
1: บางปอน
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามไอ้ขมิ้นชันเนี่ยเป็นโรคอะไรที่กินไม่ได้คะ
17: ขมิ้นชันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่จะติดในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะนิ่วในถุงน้ำดีอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะกินแล้วอาการท้องอืดเฟ้อเลยมันหายไปแต่เผอิญมันอาจจะไปติดบางอาการเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่มีอะไรกับอีกอันนึงกรณีคนที่กินขมิ้นชันหรือคนที่มีอาการท้องผูกอยู่แล้วแล้วพอกินขมิ้นชันก็ทำให้อาการท้องผูกเพิ่มขึ้นด้วยก็มีอีกอย่างกรณีหนึ่งที่เราคอยบอกผู้ป่วยเสมอก็คือการกินขมิ้นชันแล้วถ่ายการกินขมิ้นชันแล้วถ่ายมากถ่ายบ่อยถ่ายเยอะอันนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดจากผลของขมิ้นชันเกิดจากเชื้อที่ปนเปื้อนในขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นไม้วงหัวมันอยู่ใต้ดินสารอีโคไลก็คือจากอุจจาระนี่แหละจากอุจจาระนี่แหละมันปนเปื้อนอยู่ทำความสะอาดไม่ถึงไม่ดีมันเวลาเรากินเข้าไปไอ้เจ้าสารตัวอีโคไลเหล่านี้มันก็กระตุ้นร่างกายเราเห็นแล้วร่างกายเราโดนติดเชื้อร่างกายก็จะขับทิ้งมันก็จะเกิดอาการถ่ายเหลวท้องเสียเพราะฉะนั้นใครที่กินขมิ้นชันแล้วรู้สึกว่าถ่ายเหลวท้องเสียเนี่ยเขาก็จะแนะนำมันอยู่ในบัญชียาหลักเลยค่ะให้หยุด
16: เดี๋ยวถามนิดนึงค่ะเห็นเขาบอกว่าขมิ้นชันกับเรากินไอ้ยาไขมันนี่เรากินไม่ได้เหรอคะ
17: ขมิ้นชันกับยาลดไขมันเหรอคะ
16: ค่ะค่ะมันกินได้ไหมครับ
17: ก็กินได้นะคะถ้าเรามีอาการท้องอืดแต่เราจะไปกินขมิ้นชันเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดอ่ะไม่เกี่ยวกันไม่ตรง
16: ไม่
17: ล
16: ดแต่
17: ยาลดอาการท้องอืดช่วยย่อยกินยาไขมันก็สามารถกินขมิ้นชันได้ถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเลยเปรี้ยวโรคกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยก็รับประทานได้แล้วพออาการท้องอืดท้องเฟ้อหายไปก็เลิกกินค่ะแล้วก็กินยาลดไขมันตามปกติ
16: ทำไม่ได้เลยครับกินไข
17: อะไรนะคะ
16: ขมิ้นชันกินประจำไม่ได้เลยครับ
17: ไม่แนะนำให้กินยาอะไรประจำอยู่แล้วยกเว้นยาที่คุณหมอสั่ง
16: อ๋อแล้วต้องกินยังไงคะไม่ประจำกินวันเว้นวัน
17: ถ้ามีอาการค่ะถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเรอเปรี้ยวหรือมีอาการแสบกระเพาะอาหารก็สามารถกินขมิ้นชันได้ค่ะพออาการดีขึ้นเราก็หยุดกินแต่ถ้าอาการยังไม่หายเราก็สามารถกินต่อไปได้จนอาการดีขึ้นแต่ถ้าเรากินรักษาโรคกระเพาะอาหารควรปรับพฤติกรรมเรื่องของอาหารการกินอาหารที่มีรสจัดเกินไปย่อยยากแล้วก็การกินอาหารผิดเวลาไปปรับพฤติกรรมด้วยเพื่อไอ้โรคกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยมันจะได้หายไปถ้าเกิดจากอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ดูซิว่าเรากินอาหารที่ย่อยยากไหมเราเคี้ยวอาหารละเอียดหรือเปล่าแล้วก็ปรับพฤติกรรมไปด้วยถ้าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก็เคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้นานขึ้นอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็จะค่อยๆเบาลง
16: กินแบบผงหรือแคปซูลดี
17: ไหมได้ทั้งคู่ค่ะได้ทั้งคู่อยู่ที่ต้องสะอาดด้วยนะคะต้องรักษาความสะอาดเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้ที่เขาฆ่าเชื้อแล้วอะไรพวกนี้เราก็จะปลอดภัยค่ะ
16: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณบังออนค่ะสวัสดีค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากคุณสุทธินีนะคะบอกว่ากลางคืนค่ะเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นจากที่ขานะคะจากตาตุ่มขึ้นมาแนวกระดูกน่องควรจะทานอะไรดีคะ
17: เป็นตะคริวบ่อยเนี่ยต้องดูว่าเรากินยาค่ะอะไรด้วยหรือเปล่าเช่นกลุ่มยาขับปัสสาวะอะไรพวกนี้ค่ะเรากินด้วยหรือเปล่าถ้าเรากินยาพวกกลุ่มยาขับปัสสาวะยาลดความดันอะไรพวกนี้ก็จะลดหรือยาเบาหวานพวกนี้ค่ะหรือคนเป็นเบาหวานก็จะเป็นตะคริวบ่อยเนื่องจากปัสสาวะมันบ่อยปัสสาวะบ่อยๆก็ทำให้เกิดการสูญเสียเกลือแร่ได
1: ้
17: ถ้าอยากกินแนะนำสมุนไพรที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยระบายได้อ่อนๆยาชื่อว่าตรีสมอประกอบไปด้วยสมอพิเภกสมอไทยสมอเทศพวกนี้ค่ะ3ตัวนี้เราสามารถเอามาต้มน้ำดื่มก็ได้ค่ะก็จะลดภาวะอาการสูญเสียเกลือแร่ก็คือ3ตัวนี้ในแผนไทยบอกว่าเสมอกับเกลือสินเทาก็คือเกลือแร่นั่นแหละแต่เขาเป็นตัวเซฟเกลือแร่ไม่ให้ร่างกายสูญเสียมากเกินไปแต่ถ้าเกิดจากเป็นยาเกิดจากการเป็นเบาหวานปัญหาก็ตามมาทันทีก็คือคุณทำให้ค่าน้ำตาลมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าค่าน้ำตาลเพิ่มขึ้นมันก็จะปัสสาวะบ่อยขึ้นพอปัสสาวะบ่อยขึ้นตะคริวก็จะตามมาเหมือนเดิมแล้วก็ดูพัดลมว่าตั้งตรงไหนควรตั้งให้มันขนานกับร่างกายเราคือเป่าไปตรง ป่าและสายไปสายมาบริเวณลำตัวไม่อยากให้ไปตั้งปลายเท้าพอตั้งปลายเท้าก็จะเกิดอาการตะคริวได้อีกเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะบางทีตั้งแล้วก็เป่าจ่อเนาะจ่อตรงปลายเท้าแบบนี้
17: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
2: ครับสายสุดท้ายนะน้องอ้ออาจารย์ครับคุณประเทืองจากจังหวัดสระแก้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
18: จะสอบถามหมอว่าปัสสาวะไม่ค่อยออกเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นไหมนอกจากต่อมลูกหมากโตอ่ะ
17: ส่วนใหญ่มาจากต่อมลูกหมากค่ะบางคนเนี่ยไปยืนอยู่พักใหญ่ๆเลยกว่าจะปัสสาวะได้พอปัสสาวะได้ก็เหมือนจะไม่สุดอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะปัสสาวะลำบากก็เกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
18: เอ้ผมไป
17: แล้วก็อีกกรณีนึงคือนิ้ว
18: ไปอุตส่าห์สาวแล้วก็ไม่โตนะแต่ว่าฉี่ไม่ค่อยออก
17: เราใช้วิธีง่ายๆก่อนค่ะเราจะเอากระเป๋าน้ำแข็งค่ะกระเป๋าน้ำแข็งตั้งเหนือบริเวณหัวเหน่าเวลาที่เรารู้สึกว่าปัสสาวะไม่ออกอะค่ะเอากระเป๋าน้ำแข็งนะคะหรือเอาน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกก็ได้แล้วก็เอาผ้าห่ออีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตั้งบริเวณเหนือหัวเหน่าตั้งบริเวณเหนือหัวเหน่าก็จะกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะออกมาได้ดีเพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
18: ไม่มีสาเหตุจากกระดูกอะไรพวกนี้ไหมครับ
17: มีค่ะจากกระดูกปลายก้นกบค่ะกระดูกก้นกบจะควบคุมการขับถ่ายทั้งอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะ
18: ทีนี้ถ้าเราไปจะไปตรวจกับหมอเนี่ยควรจะตรวจกระดูกหรือตรวจต่อมลูกหมากก่อนหรือยังไงครับ
17: ถ้าต่อมลูกหมากไปตรวจมาแล้วไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้บอกไม่เป็น
18: ตรวจแล้วไม่เป็น
17: ค่ะ
18: งั้นต้องไปพบหมอกระดูกก่อนได้ไหมคร
17: ับ ก็ได้ค่ะ
18: เพราะว่า
17: ฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะอะไรนะคะ
1: ค่ะคุณประเทืองพูดอีกครั้งนะคะ
18: ผมสงสัยว่ามันจะเกิดจากกระดูกก้นกบหรือเปล่าหรือว่ามีการปวดข้างล่างอยู
17: ่เมื่อบริเวณก้นกบด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ากระดูกปลายก้นกบอะค่ะสักข้ามเนี่ยพวกนี้มันควบคุมการขับถ่ายแล้วมันจะเกิดกันในนักดิ่งพระสุธาพวกยูโดอะไรพวกนี้ค่ะก้นกระแทกก้นกระแทกแรงก็จะเกิดอาการเหล่านี้ได้เหมือนกันค่ะบางคนก็มีอุบัติเหตุเคยก้นกระแทกแรงๆมาก่อนก็มันไม่จำเป็นต้องปี2ปีหรือ 2-3 เดือนเป็น10ปีก็ได้ค่ะแล้วร่างกายมันค่อยๆพัฒนาสะสมมาเรื่อยๆก็สามารถดูได้ค่ะลองไปตรวจกับคุณหมอดูดีกว่าค่ะต้องหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงปัสสาวะไม่ออกแล้วก็ตรวจนิ้วด้วยก็ดีค่ะ
1: ค่ะ
18: ครับครับขอบคุณครับหมอครับ
1: ค่ะ
17: ขอบคุณค
1: ่ะคุณประเทืองนะคะก็ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อาจารย์แม่เนตรดาวได้แนะนำไปดีกว่านะคะ
2: เ
1: ราจะต้องหาสาเหตุก่อน
2: โอ้จะปัสสาวะไม่ออกนี่ก
1: ็ถ้าแบบนี
17: ้
1: ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับการดื่มน้ำน้อยแบบนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะอาจารย
17: ์เกี่ยวค่ะเกี่ยวการดื่มน้ำน้อยก็เกี่ยวค่ะและดื่มน้ำน้อยก็เป็นนิ่วด้วยค่ะปัสสาวะก็จะลำบากจากนิ่วสาเหตุของนิ่วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะดื่มน้ำต่อวันเนี่ยให้มันเพียงพออย่างขั้นต่ำก็ต้อง2ลิตร2ลิตรในคนที่ตัวสูงใหญ่นะคะต้อง2ลิตรก็คนตัวเล็กๆเด็กเล็กๆไม่ต้องถึง2ลิตรค่ะไม่ต้องถึง2ลิตรค่ะก็กินตามน้ำหนักตามอายุก็สามารถช่วยได้ค่ะ
1: ก็ลองดูนะลองปรับพฤติกรรมดูถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุที่แน่นอนดีกว่านะคะ
2: เอาละครับอาจารย์ช่วงท้ายช่วงนี้อาจารย์ฝากไว้ถึงคลินิกและการบริจาคสมุนไพรนะครับ
17: พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะถาวระคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ซอยเพชรเกษม68ทุกๆวันอังคารใกล้แยกที่44เข้าซอยเพชรเกษม68มาหาแยกที่44ค่ะพอเห็นแยกที่44มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงปูนสีขาวยาวไปเลยค่ะคลินิกอยู่ในนั้นค่ะเดินเข้าไปจะเห็นว่ามีเก้าอี้ตั้งเรียงเป็นร้อยอยู่ในนั้น ก็สามารถเข้าไปได้เข้าไปได้ตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 4:00 นค่ะถ้าเป็นคลินิกสาธารณกุศลจะเปิดเฉพาะทุกๆวันอังคารค่ะเป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาเป็นค่ายาค่ารักษาค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะบริจาคสมุนไพรบริจาคได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260แต่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610เรายังอยากได้รากชะพลูรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้ยังอยากได้อยู่ค่ะลูกพี่ลังคาสาถ้าท่านใดมีก็ขอบริจาคด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะค่ะ ถ้าใครที่มีสมุนไพรตามที่อาจารย์เนตรดาวแจ้งนะคะอยากจะบริจาค ก็สามารถบริจาคได้เลยนะคะ บริจาค กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
2: ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้ได้สาระความรู้เช่นเคยครับพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
17: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟัง
1: ค่ะวันนี้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
7: เกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้เข้ามอบตัวแล้วที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรบรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีบริเวณด้านหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจที่สุดหลักฐานได้เข้าปิดกั้นพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและกำลังถ่ายภาพเก็บหลักฐานต่างๆในบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณเฝ้าสังเกตการจากทั้งชั้น1และทางเชื่อมชั้น2ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่กองทัพสื่อมวลชนก็ปักหลักสังเกตการและรายงานสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังคงมีสื่อมวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจจะมีการแถลงรายละเอียดให้รับทราบอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อสอบปากคำด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายฉลองซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องโอนเงินให้กกต.อำนาจเจริญยืนยันกกต. DSI ไม่เคยเรียกชี้แจงกรณีดังกล่าวพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจน
8: นายสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวพาดพิงถึงการโอนเงินกว่า 900,000 บาทให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่เคยเรียกไปชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลหรือเอกสารมาเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจนและไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือคาดการไปเองส่วนกรณีที่เอกสารที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านมอบให้นายปริศโดยอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่พร้อมย้ำว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนเองจริงก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชวิสาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าดับไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟบโรมาในจังหวัดชวาตะวันออกหลังพบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกาตอสโซเอโบโรเตหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟบโรมาซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,400 ไร่ได้ดับลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟบโรมาซึ่งครอบคลุมพื้นที่125ไร่ทั้งนี้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกส่งเจ้าหน้าที่120นายและเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจำนวน3ลำพร้อมด้วยโดรนและรถดับเพลิงบางส่วนไปดับไฟบริเวณรอบปล่องภูเขาไฟแล้วขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟบโรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเตกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอกู่แก้วอำเภอไชวานอำเภอทุ่งฝนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิอำเภอวานรนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอดอนจานอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพลทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอไซมูจังหวัดยโสธรอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอกระ

ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 74% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอท่าฉางอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ที่กระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกำชับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างขณะเดียวกันนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษายกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกำหนดอำนาจครูตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยและขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
11: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่าวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการซึ่งขอให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยแรงจูงใจยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเกิดจากมีปากเสียงขณะทวงเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวหลังคู่กรณีนำอาวุธออกมาก่อน
12: นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีว่าเนื่องจากผู้บาดเจ็บได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้รับผิดชอบคืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาระหว่างที่นายฉลองเดินตามคู่กรณีไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันได้อ้างว่าในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักปืนออกมาจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตก็ตัดสินใจนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามอบตัวพร้อมกล่าวขอโทษชาวนนทบุรีนายกอบจ.นนทบุรีรวมทั้งครอบครัวที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกู่จับอำเภอหนองวัวซออำเภอเพนอำเภอกุมภาวาปีอำเภอหนองหานอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานอำเภอวังสามหมออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอพักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านม่วงอำเภอโจเดนสินอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวอำเภอวาริชภูมิอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอหล่มสักอำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำจ้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอพลทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรอำเภอห้วยทับทันอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอโนนารายอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอศรีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอประโคนชัยอำเภอลำปลายมาสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะริงอำเภอปะนาเละอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ลดลงส่วนความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม.ศูนย์อุตุ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: โครงการหลวงโนนดินแดงสืบสานพระราชปณิธานพัฒนาชุมชนยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้องคมนตรีออกตรวจเยี่ยมโครงการในพระราชประสงค์และโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องมูลนิธิโครงการหลวงนับเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูงด้วยการดำเนินงานครบวงจรตั้งแต่วิจัยพัฒนาอาชีพการตลาดไปจนถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าหนึ่งในนั้นคือโครงการหลวงอาหารสำเร็จรูปที่4อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความเดือดร้อนของราษฎรต่อมาได้พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าหลากหลายอาทิน้ำเสาวรสกระเจี๊ยบเข้มข้นข้าวกล้องงอกและกล้วยตากในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และครบรอบ55ปีโครงการหลวงพื้นที่โนนดินแดงจึงได้รับการพัฒนาเป็นสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงแห่งแรกในที่ราบและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยยึดหลักพระราชทานเมื่อไม่รู้ต้องวิจัยและแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการดำเนินงานครอบคลุม3มิติทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนพื้นที่สีเขียวและศูนย์เรียนรู้การวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรเป้าหมายคือการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มั่นคงและสมดุลตลอดไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: หมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลและอยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับวันนี้วันจันทร
1: ์
2: กลับมาพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับเวลาดีๆติดตามข่าวสารก่อนที่จะเลิกงานกันนะครับติดตามไปพร้อมๆกันนะครับวันจันทร์อังคารเราจะพบกันจันทร์อังคารเนี่ยจะบ่าย 3:00 นไปจนถึง 5:00 น
1: สองชั่วโมงอยู่กันยาวๆไปเลย
2: ใช่แล้วนะครับส่วนวันพุธก็จะเป็นบ่าย 3:00 นไปถึง 4:00 นนะครับก็หลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาอะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามน
1: ะคร
2: ับเพราะว่าก็ใกล้แล้วสำหรับปีงบประมาณใหม่นะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็จะติดตามพวกเรากันต่อไปเรื่อย
1: ๆใช่คือคุณผู้ฟังเนี่ยเหนียวแน่นอยู่แล้วแหละนะก็ติดตามเรามาหลายปีแล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆปีเราก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นให้รายการมีความร่วมสมัยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากที่สุดเลย
2: ครับอย่างปีนี้เราก็จะได้เห็นว่าเราเพิ่มเวลาออกอากาศมีพิธีกรหน้าใหม่เข้ามามากมายนะครับรวมถึงบก.คนสวยวันนี้ของเรานะครับนำทีมโดยพี่ต้อมธิติมาอินกรัมนะครับตามด้วยช่างเทคนิคสุดหล่อนะครับคุณสายชนดีซังนะครับแล้วก็ประสานงานวันนี้น้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะครับแล้วก็ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับซึ่งวันนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะ

0: สำหรับหมุนตามวันวันนี้นะคะก็มีข่าวสารต่างๆมาให้ได้ติดตามแล้วก็มีสายสัมภาษณ์ค่ะอย่างช่วงแรกของรายการนะคะเรามาพูดคุยกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่กันค่ะ
1: พิกัดข่าวเล่าเรื่องเสียงจริงจากพื้นที
0: ่ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันค่ะไปพูดคุยกับคุณพันวิภาราษฎ
2: ร
0: นิยมนะคะคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการดำเนินงานแล้วก็ความคืบหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะมาพูดถึงภารกิจ12สิงหาคมด้วยวันพุธที่จะถึงนี้เป็นวันแม่แล้ว
2: ใช่แล้ว
0: เราได้มาติดตามกันนะคะตอนนี้คุณพันวิภาพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์คุณกฤษยาพรค่ะ
0: ค่ะ
2: ก่อนอื่นครับอยากให้เล่าถึงบทบาทและก็ภารกิจของทางศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับว่าในส่วนของศูนย์ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาครับมีหน้าที่มีความสำคัญหรือว่าดำเนินการด้านไหนบ้างครับคุณพันวิภาครับ
3: ค่ะก็หลายๆคนนะคะอาจจะเห็นบทบาทของศูนย์เราเนี่ยผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะแยะพอสมควรนะคะก็บทบาทแล้วก็ภารกิจของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรื่องราวอันสมพระเกียรติเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเราก็ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์กว่า40คนนะคะที่มารวมตัวกันก็จากภูมิภาคแล้วก็จากกรุงเทพมหานครนะคะมาอยู่ที่ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยเราจะแบ่งข้อมูลนะคะออกเป็น3ด้านเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบนะคะก็คือในเรื่องข้อที่1เนี่ยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะหลายคนที่อาจจะเติบโตมาแล้วก็เป็นเด็กๆ เนาะเป็นเยาวชนอาจจะไม่เคยเห็นพระราชกรณียกิจหรือว่าเรื่องราวอันสมพระเกียรติของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็จะนำแฟ้มภาพนะคะนำเรื่องราวที่มีความสวยงามน่ารักแล้วก็อ่อนช้อยของพระองค์เนี่ยมากลั่นกรองนะคะรวมถึงภารกิจในการเข้ากราบพระบรมศพด้วยนะคะรวมถึงพระราชพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะคะจะเป็นด้านแรกนะคะส
2: ่
3: วนด้านที่สองเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนก็คือการก่อสร้างพระเมรุมาตรแล้วก็อาคารประกอบนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยก็จะลงพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าทำงานแบบ exclusive เลยนะคะก็คือเข้าไปนะคะในเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วก็ไปดูว่าการจัดสร้างพระเมรุมาตรเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วรายละเอียดด้านในนะคะประติมากรรมนะคะรวมถึงความชดช้อยวิจิตรการตาต่างๆนะคะก็จะไปคล้ายๆกับว่าทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มีการอธิบายรายละเอียดต่างๆรวมถึงความหมายนะคะที่อยู่ในองค์ประกอบของพระเมรุมาตรด้วยซ
2: ึ่
3: งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคลิปที่เราทำออกไปเนี่ยยอดวิวเนี่ยหลักแสนเกือบล้านเนี่ยหลายตัวมากๆนะคะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยประชาชนเนี่ยไม่เคยทราบแล้วก็ไม่เคยรู้รายละเอียดเพราะว่าในสมัยของรัชกาลที่9ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีโซเชียลที่ค่อนข้างกว้างขนาดนี้เราก็จะได้เห็นเมื่อพระเมรุมาตรสร้างเสร็จแล้วเนาะก็จะเห็นความอลังการแต่ตอนเนี้ยเราจะเห็นตั้งแต่เริ่มก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นรูปมันร่างขึ้นมาจนถึงวันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการไล่เรียงมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่ประชาชนเนี่ยจะได้รับรู้ในส่วนของพระเมรุมาตรนะคะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็เรื่องที่3ก็คือขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะท่านพิธีกรทั้ง2ท่านก็น่าจะเคยเห็นเนาะจากในโทรทัศน์นะคะตั้งแต่เด็กๆที่เราจะเห็นริ้วขบวนที่สวยงาม
0: ค่ะ
3: แถวพระบรมมหาราชวังเนาะอันนี้เนี่ยเราก็จะมีทีมงานนะคะลงไปติดตามการฝึกซ้อมของพี่ๆทหารตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าเขาซ้อมกันยังไงท่าเดินเป็นแบบไหนนะคะเม็ดเหงื่อที่ไหนเนี่ยเกิดจากความตั้งใจแล้วก็เกิดจากความภูมิใจแล้วก็เสียสละของพวกเขาเนี่ยก็จะเอามาให้เห็นกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องราวที่เราเอามาผสมผสานกันเนี่ยแล้วก็จัดทำในตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วก็เป็นการลงพื้นที่แบบติดตามแบบใกล้ชิด exclusive จริงๆภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ real time นะคะแล้วก็ทางศูนย์ของเราเนี่ยก็ได้รับเกียรติในการที่จะให้เข้าไปถ่ายทำในทุกๆขั้นตอนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะติดตามได้ในหลายๆช่องทางนะคะอย่างเช่นเพจ Facebook TikTok YouTube Instagram นะคะรวมไปถึง X แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็ไลน์ด้วยนะคะก็จะใช้ชื่อว่า Queen Syndicate แล้วก็ Queen Syndicate Official ไปติดตามกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้การเตรียมความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้เรามีความคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะแล้วก็เรามีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยไหนบ้างคะ
3: ค่ะการเตรียมความพร้อมของศูนย์เรานะคะตอนนี้ต้องบอกว่าความพร้อมของเราเนี่ยอยู่ในเรียกว่า 100% นะคะในการที่จะทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะแต่ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเราทำงานหน่วยงานเดียวเนี่ยไม่ได้เราต้องมีการประสานงานกับหลายหน่วยงานเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วน 100% นะคะอย่างเช่นถ้าเมรุมาศเนี่ยเราก็ต้องได้รับการเขาเรียกว่าอนุญาตนะคะจากกรมศิลปากรเนาะที่จะมาให้ข้อมูลสำนักช่างสิบหมู่นะคะรวมไปถึงสำนักพระราชวังแล้วก็สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องการให้ข้อมูลประติมากรรมพระเมรุมาตรอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็บูรณาการเกี่ยวกับหน่วยงานของทหารทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะอย่างเช่นกรมสรรพาวุธกรมการขนส่งทหารบกกองพันทหารมาที่29รักษาพระองค์นะคะหรือว่ากองดุริยางค์ทหารเรือแล้วก็อื่นๆอีกจำนวนมากนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะอยู่ในคณะทำงานของศูนย์พระราชพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังต้องบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเราเป็นศูนย์กลางนะคะเวลาที่เราไปถ่ายภาพวิดีโอหรือว่าทำข่าวมาเนี่ยนะคะเราจะส่งข้อมูลดิบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวหรือว่าภาพต่างๆเนี่ยให้ทางช่อง5ไทย PBS JSL ช่อง7หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนำไปเผยแพร่ต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ถูกกระจายไปยังแพลตฟอร์มต่างๆรวมไปถึงช่องอื่นๆนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตามได้อย่างกว้างขวางมากๆเลยค่ะ
2: ครับจะเห็นได้ว่าภารกิจก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับภารกิจต่างๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบนี้ครับช่องทางต่างๆที่ทางคุณพามิภานำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของความถูกต้องรวดเร็วทั่วถึงยังไงบ้างครับหรือว่าช่องทางอื่นๆที่มีการประสานงานในแต่ละกระบวนการการทำงานเนี่ยทางหน่วยงานศูนย์ตรงนี้เนี่ยดูแลกันยังไงครับ
3: ในเรื่องของความถูกต้องนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนที่เราจะมีการเผยแพร่เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบข้อมูลเนาะที่เราผลิตเนี่ยจากต้นสังกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากรสำนักพระราชวังนะคะหรือว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้องรวมไปถึงหน่วยงานทหารด้วยเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ออกมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แต่ว่าบอกประชาชนนิดนึงนะคะว่าหลายคนเนาะอาจจะเห็นกำหนดการในเรื่องของวันและเวลาที่ระบุเรื่องของพระราชพิธีอันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้มาจากข้อมูลนะคะไม่ได้มาจากสำนักพระราชวังนะคะหรือว่าสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหรือว่าจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพจพระลานแบบนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะคะในฐานะของกรมประชาสัมพันธ์เราจะมีการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนที่จะลงเผยแพร่นะคะแล้วก็ถ้าประชาชนอยากจะทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพระราชพิธีของพระองค์ท่านเนี่ยก็ติดตามได้นะคะจากเพจพระรามได้โดยตรงเลย
2: ครับ
3: นะคะแล้วก็อื่นๆของกรมประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพจ Queen Syndicate Official นะคะ NBT Connect นะคะหรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองก็น่าเชื่อถือเช่นเดียวกันนะคะ
2: คในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยเห็นว่าจะมีศูนย์เป็นสาขาในแต่ละประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ในส่วนของศาลากลางจังหวัดด้วยถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าศูนย์ประชาสัมพันธ์เหล่านี้นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเนาะในแต่ละท้องที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดทำดอกไม้จันทร์นะหรือว่าเป็นการถวายความเคารพนะคะถวายความอาลัยหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เดินทางไปทำกิจกรรมได้โดยสะดวกนะคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลการลงพื้นที่ของพระองค์ท่านเนี่ยอย่างเขาเรียกว่าสมพระเกียรติแล้วก็ให้เป็นข้อมูลที่ใกล้กับประชาชนได้มากที่สุด นะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วสำหรับวันพุธนี้ค่ะ12สิงหาคมนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีกิจกรรมใดบ้างคะที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้บ้างค่ะ
3: ค่ะนะคะในวันพุธนี้นะคะ12สิงหาคมนะคะก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะไปร่วมกิจกรรมก็ขอเรียกสั้นๆว่าวันแม่แห่งชาติแล้วกันนะคะต
0: ั
3: ้งแต่ช่วงเช้าเนาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์แล้วก็สามเณรจำนวน193รูปนะคะตั้งแต่ 7:00 นที่ท้องสนามหลวงนะคะทุกท่านก็สามารถไปได้เลยแต
2: ่
3: ถ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้ทุกจังหวัดโดยส่วนมากก็อาจจะเป็นที่สารกลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมอันนี้ต้องไปดูข้อมูลในแต่ละจังหวัดนะคะว่ามีการประชาสัมพันธ์ไว้อย่างไรบ้างนะคะส
2: ่
3: วนในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีตามความเหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยจะเป็นวัดทุกวัดในประเทศไทยนะคะใครที่สะดวกแล้วก็จะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ลองไปติดตามดูในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละที่ดูว่าเป็นที่ไหนได้บ้างนะคะรวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาเนาะที่เราได้ยินการรวมถึงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก็จะมีกิจกรรมเนี้ยในทุกๆจังหวัดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเข้ากราบพระบรมศพเพราะว่ามีหลายคนที่ถามมาทางแพลตฟอร์มทาง TikTok นะคะว่าในวันที่12สิงหาเนี่ยเป็นวันของพระองค์ท่านจะกราบพระบรมศพเนี่ยเปิดให้เข้ากราบหรือเปล่านะคะก็ต้องแจ้งเลยว่าเปิดตั้งแต่ 8:30 น.ถึงเวลาเที่ยงนะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทานนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเข้ากราบก็เปิดให้ครึ่งวันนะคะในส่วนของวันแม่แล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็น่าจะเป็นกิจกรรมทั่วไปนะคะของแต่ละจังหวัดค่ะ
2: ครับในส่วนนี้ครับอยากให้ทางทีมศูนย์ดังกล่าวนะครับที่เราได้เกียรติมาวันนี้เนี่ยอยากฝากถึงการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับการมีส่วนร่วมต่างๆรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านครับ
3: ก็อย่างที่บอกนะคะว่าพระองค์ท่านก็เสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะเราในฐานะคณะทำงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ภาคภูมิใจนะคะรู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตอย่างมากที่ได้มีโอกาสรวบรวมนะคะข้อมูลความรู้แล้วก็พระราชพิธีต่างๆที่สำคัญเรียกได้ว่าระดับโลกเลยนะคะก
2: ็
3: อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยนะคะได้ติดตามช่องทางของเราแล้วก็จะได้รับรู้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะรวมไปถึงวัฒนธรรมโบราณของเราเนี่ยที่มีความเชื่อคติโบราณเนี่ยสืบสานกันมาเนี่ยทรงคุณค่าแล้วก็มีความงดงามมากๆนะคะรวมไปถึงพระราชกรณียกิจแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต้องบอกเลยว่าพอมาใกล้ชิดแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะร้องไห้นะคะแล้วก็ทำงานกันแบบตั้งใจมากๆเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยากที่จะรับรู้ข้อมูลนะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะทางเพจQueen สิริกิติ์ Official นะคะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยเราเนี่ยจะทำคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ความรู้ต่างๆเผยแพร่ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนที่เข้าไปดูเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงของความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ความซาบซึ้งโดยเฉพาะขบวนพระบรมราชอิสริยยศเนี่ยทุกคนภูมิใจมากที่พี่ๆทหารเนี่ยเขาเหมือนกับทุ่มเทเนาะกำลังแรงกายแรงใจนะคะเพื่อส่งเสด็จพระองค์ท่านในครั้งสุดท้ายของชีวิตนะคะก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความตระหนักนะคะแล้วก็รู้ว่าการที่เราเกิดมาในประเทศไทยเนี่ยเราโชคดีมากนะคะที่มีองค์สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยตั้งแต่พระองค์ยังทรงมีพระชนมาชีพอยู่ก็ขอให้ทุกท่านลองไปติดตามดูนะคะจะได้เห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจริงๆค่ะ
2: ครับ
0: วันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณพันวิภาราษฎรนิยมนะคะคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ นี่เป็นการดำเนินงานแล้วก็ความคืบหน้านะคะของศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงของกรมประชาสัมพันธ์เรานี่แหละเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็พร้อมใจกันถวายงานอย่างสุดความสามารถหาข้อมูลอย่างภาพที่เราเอามาโชว์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามที่ Facebook Live เนี่ย บางภาพเราไม่เคยเห็นบางภาพแบบโอ้โหงานฝีมือขนาดนี้เลยเหรอต้องแบบว่าประณีตกว่าจะได้มากว่าจะเสร็จเนี่ยโอ้โหทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาสิ่งเหล่านี้แหละค่ะทีมงานของเราเนาะก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวไปหาภาพนำเสนอหลากหลายช่องทางคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้นะคะ
2: ครับทาง Queen สิริกิติ์นะครับชื่อ Queen สิริกิติ์นะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์Facebook นะครับหรือว่า TikTok แล้วก็อีกหลากหลายช่องทางของทางกรมประชาสัมพันธ์ที่มีการประชาสัมพันธ์จนถึงสิ้นสุดนะสิ้นสุดของการจัดงานนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับในช่วงของเดือนธันวาคม2569นี้นะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 15:30 นเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ครับ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: จบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคเสียงจริงจากพื้นที
1: ่กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับหมุนตามวันนะคะช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ช่วงนี้เรายังคงมีสายสัมภาษณ์มาพูดคุยกับเรานะคะ
2: คร
1: ับ พาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันหน่อยค่ะไปพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านสรพงษ์มานะสุขอนันต์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพิริยพรและคุณณัฐพงษ์ครับ
1: ค่ะ
3: ณัฐพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
2: ครับท่านครับจังหวัดอุตรดิตถ์กำลังจะก้าวเข้าสู่โอกาสสำคัญนะครับครบรอบ111ปีเลขสวยด้วย
1: ค่ะ111
2: ครับอยากให้ท่านกล่าวถึงความสำคัญของวาระนี้นะครับท่านครับ
3: ครับขอบคุณมากครับในวาระ111ปีครับของการตั้งเมืองอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ครับสืบเนื่องมาจากปีพ.ศ.2458ครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ของเราครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งเมืองอุตรดิตถ์ขึ้นครับโดยยกให้ย่านเมืองสำคัญริมแม่น้ำน่านนะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับคือบางโพนะครับชุมชนบางโพและชุมชนท่าอิฐครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเมืองนะครับตั้งขึ้นเป็นจังหวัดนะครับแทนตั้งขึ้นเป็นเมืองนะครับแทนเมืองพิชัยเดิมครับอุตรดิตถ์นะครับมีความหมายที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่าน้ำแห่งทิศเหนือครับโดยพื้นที่ของเรานะครับสะท้อนบทบาทของเมืองท่าที่เมืองท่าการค้าขายนะครับที่มีความคับข้างของหัวเมืองไฟเหนือได้ตรงกับความจริงมากๆครับสำหรับชาวอุตรดิตถ์นะครับในวาระนี้นะครับจึงไม่ใช่เป็นการนับอายุของจังหวัดครับแต่เป็นบุญหมายแห่งความภาคภูมิใจและเป็นโอกาสที่เราจะทบทวนบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปนะครับได้รับรู้ถึงรากเหง้าที่อย่างลึกนะครับตั้งแต่ทั้งเป็นชุมชนโบราณร่วมกับสมัยเดียวกับกันกับสุโขทัยนะครับ และเป็นวาระที่เราจะร่วมกันระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษนะครับและเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วมกันวางอนาคตของผืนแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้ต่อไปครับซ
1: ึ่
3: งเรากำหนดวันสมโภชนะครับบุญเมือง111ปีนะครับในวันที่22สิงหาคม2569ครับ
1: ค่ะงานเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะท่านรองคะปีนี้จัดขึ้นมีแนวคิดมีคอนเซปต์มีธีมงานไหมคะ
3: โอ้ขอบคุณมากมากเลยครับการจัดงานเฉลิมฉลอง111ปีจังหวัดอุตรดิตถ์ครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้วางแนวคิดของงานไว้บนอัตลักษณ์ที่เป็นหัวใจของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับคือเป็นเมืองงามสามวัฒนธรรมครับเราประกอบไปด้วยชุมชนคนจากร้านค้าร้านนาร้านค้าและก็ไทยกลางครับเรามาหล่อหลอมร่วมคนร่วมจากผู้คนที่แตกต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมาแล้วมากกว่า1ศตวรรษ
2: คร
3: ับเจตนารมณ์ของงานของเราก็คือการร้อยเรียงเรื่องราวจากอดีตสู่อนาคตครับให้ผู้คนได้เห็นถึงการเดินทางของเมืองนะครับตั้งแต่เมืองท่าริมแม่น้ำน่านนะครับและซึ่งเป็นแผ่นดินของวีรบุรุษอันตรชนสู่จังหวัดที่พร้อมเติบโตอย่างมีความสุขในทุกๆช่วงวัยครับ
2: ครับอย่างกิจกรรมภายในงานนะครับเห็นว่ามีไฮไลท์ทีเด็ดด้วยนะครับอยากให้ท่านรองพูดถึงกิจกรรมภายในงานหน่อยครับมีอะไรที่น่าสนใจให้กับทางคุณผู้ฟังและก็ประชาชนเข้าไปบ้างครับ
3: ขอบคุณมากครับปีนี้จังหวัดเราจัดกิจกรรมสร้างไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เปี่ยมด้วยความหมายทั้ง2กิจกรรมหลักครับอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักชาติหรือแผ่นดินครับกิจกรรมแรกของเรานะครับคือพิธีทำบุญเมืองและตักบาตรพระสงฆ์222ลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและอุทิศส่วนกุศลน้อมระลึกถึงบรรพชนร่วมกันสร้างเมืองอุตรดิตถ์มาตลอด111ปีครับเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเหล่าได้ร่วมทำบุญพร้อมกันในวาระอันเป็นมงคลอย่างยิ่งในครั้งนี้ครับ
2: ครับ
3: ในส่วนกิจกรรมที่2ครับมีการแสดงรำเฉลิมฉลองนะครับโดยมี ผู้ร่วมเข้าลำฉลองมากกว่า 1,400 คนครับรับรองว่าจะเป็นภาพแห่งความแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของจังหวัดความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เราหล่อหลอมรวมพลังคนทั้งจังหวัดไว้ในการแสดงเพียงชุดเดียวครับนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามน่าจดจำรวมแล้วก็อยากให้ทุกๆท่านมาร่วมบันทึกภาพย้อนอดีตของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยเทคโนโลยี AI Photo Booth เพื่อให้ท่านนำเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับและอาจนำไปเป็นโปรไฟล์นะครับหรือเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ของท่านต่อไปได้ครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับการเลือกใช้สถานที่จัดงานค่ะท่านรองผู้ว่าคะก็คือทราบมาว่าใช้2แห่งก็คือที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักแล้วก็ลานอเนกประสงค์ริมน่านนะคะ2ที่นี้มีความสำคัญยังไงในแง่ประวัติศาสตร์หรือว่าวิถีชีวิตของชาวอุตรดิตถ์เล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังหน่อยค่ะ
3: ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากการเลือกจัดกิจกรรมทั้ง2สถานที่นะครับมีความหมายที่ลึกซึ้งและเกื้อหนุนกันมากครับ อย่างเช่นอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักคือหัวใจในด้านจิตวิญญาณของชาวเมืองครับเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญและความกตัญญูของวีรบุรุษผู้ถือดาบ2มือสู้ศึกจนดาบหักครับ
2: ครับครับ
3: ทำให้ชื่อของท่านนั้นได้รับการจารึกไว้ในคำขวัญประจำจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของคนอุตรดิตถ์ซึ่งรักแผ่นดินเกิดนะครับ
2: ครับ
3: ในส่วนพื้นที่การจัดงานส่วนที่2ครับคือลานอเนกประสงค์ริมน่านครับคือริมแม่น้ำน่านนี่แหละครับ
2: ครับ
3: เป็นรากกำเนิดของเมืองครับเพราะแม่น้ำน่านและท่าเรือชุมชนบางโพท่าอิฐเป็นที่บ่มเพาะเป็นศูนย์กลางการค้าชุมชนนะครับสร้างความเจริญเติบโตนะครับจนเป็นเมืองอุตรดิตถ์มาตั้งแต่พ.ศ. 2458ครับดังนั้นสายน้ำแห่งนี้นะครับคือแม่น้ำน่านจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนจวบจนปัจจุบันครับ
2: ครับ
3: ซึ่งกล่าวได้ว่าทั้งสองพื้นที่นี้นะครับคือการโอบรับทั้งต้นกำเนิดของเมืองและสายน้ำรวมถึงจิตวิญญาณของเมืองที่มีวีรบุรุษไว้ในงานเดียวกันครับ
2: ครับ
3: นอกจากนี้การลำเฉลิมฉลอง111ปีที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีการประพันธ์เพลงขึ้นใหม่นะครับมีการออกแบบท่าลำที่สวยงามบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาวอุตรดิตถ์ไว้ได้อย่างกลมกลืนครับ
2: ครับ
3: อยากให้มาชมกันครับ
2: ครับนอกจากในเรื่องของการเฉลิมฉลองในครั้งนี้นะครับ111ปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องมีผลภายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือว่าความสามัคคีของคนในพื้นที่ครับในปีนี้ท่านมองว่ายังไงบ้างครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากตรงนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ครับผมขอบคุณมากครับนอกเหนือจากการทำบุญเมืองและการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ครบรอบ111ปีของการตั้งเมืองนะครับจังหวัดหวังผลใน3มิติครับด้านที่1ครับด้านเศรษฐกิจครับเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมสินค้าของดีประจำถิ่นเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีรายได้มากขึ้นครับด้านที่2ด้านการท่องเที่ยวครับเราต้องการยกระดับอุตรดิตถ์ให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมครับเป็นแลนด์มาร์คให้กับผู้คนต่างถิ่นอยากที่จะมาเยี่ยมเยือนครับในด้านสังคมครับเราต้องการปลุกเร้าความภาคภูมิใจและความสามัคคีของคนในพื้นที่และให้ทุกภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนอุตรดิตถ์และได้เป็นเจ้าของเมืองร่วมกันครับ
2: ครับ
1: ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมค่ะท่านรองผู้ว่าคะนอกจากในเรื่องของการทำบุญร่วมกิจกรรมรำฉลองประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังมีการนำอัตลักษณ์หรือว่าของดีของชาวอุตรดิตถ์เนี่ยมานำเสนอภายในงานด้วยไหมคะท่านคะ
3: โอ้จังหวัดเรานะครับเราจะนำเสน่ห์ของเมืองที่มานำเสนอนะครับอย่าลืมนะครับขอกลับเรียนก่อนครับขอกลับเรียนว่าคำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองรางศาสตร์หวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักสิ่งศักดิ์ใหญ่ของโลกครับอุตรดิตถ์นะครับมีทั้งแร่เหล็กน้ำพีที่เรื่องชื่อนะครับรางศาสตร์รองกองเมืองลับแลรวมถึงเรื่องราววีรบุรุษผู้ซื่อสัตย์เก่งกล้า นอกนั้นยังมีงานหัตถศิลป์อื่นๆนะครับเช่นผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลผ้าทอน้ำอ่างที่ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวนะครับมีอาหารพื้นถิ่นที่มีความน่าสนใจครับไม่แน่ใจทั้งสองท่านอาจจะไม่เคยคุ้นนะครับก็คือข้าวแคบครับเป็นอาหารที่น่ารักมากๆครับเป็นอาหารพื้นถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์นะครับ
1: ผ
3: มยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของคนทั้ง3กลุ่มวัฒนธรรมนะครับเพื่อให้ผู้มาเยือนนะครับได้สัมผัสถึงความน่ารักจริงใจของคนอุตรดิตถ์ได้อย่างแท้จริงครับ
2: ครับก็เป็นเรียกว่าอัตลักษณ์ที่จะพร้อมนำเสนอ
1: คือเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงข้าวแคบเนี่ยจะบอกว่าเราคุ้นนะเพราะว่าคุณทิติมาเจ้าถิ่นของเราเนี่ยนำมาให้ได้รับประทานกันทุกคนต้องคนที่สวทค่ะท่านรู้จักข้าวแคบหมด
3: ครับดีใจมากครับดีใจมากครับอร่อยมาก
2: ครับแล้วพูดถึง
3: เฉพาะพื้นที่จริง
2: ใช่เป็นของที่เป็นของดีของเมืองอุตรดิตถ์นะครับนอกจากนี้ครับท่านครับในส่วนของการจัดงานดังกล่าวแล้วนะครับแผนในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปหรือว่านโยบายของทีมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมีการมองศักยภาพของจังหวัดนี้ในอนาคตยังไงบ้างครับท่าน
3: ครับเรื่องในโอกาสครบรอบ111ปีของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเราจะไม่เพียงแค่ย้อนมองประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับแต่จะเป็นจังหวัดสำคัญครับที่เราจะมองไปข้างหน้านะครับดูจากคุณและรากฐานที่จังหวัดอุตรดิตถ์เรามีอยู่นะครับ เราจะพัฒนาจังหวัดให้เติบโตได้อย่างไรนะครับโดยรักษาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนอุตรดิตถ์ไว้นะครับเรากำหนดนะครับในร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์พ.ศ. 2571ถึง2575จังหวัดกำหนดทิศทางให้อุตรดิตถ์นะครับเป็นเมืองน่าอยู
2: ่
3: ช่วงวัยนะครับยกระดับคุณค่าสร้างสรรค์เติบโตยั่งยืนบนฐาน BCG สู่ศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจซึ่งการที่จะไปถึงจุดนั้นได้ครับเราต้องการพัฒนาเชื่อมโยงกันหลากหลายมิติร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับในด้านแรกครับคือการต่อยอดเศรษฐกิจจากสิ่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์เราเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับคือเกษตรเชิงอัตลักษณ์สินค้า TI นะครับเช่นทุเรียนหลงสินลับแลนะครับสับปะรดกล้วยมุ่นนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับจากเดิมที่เราผลิตนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการแปรรูปสร้างนวัตกรรมอาหารสร้างแบรนด์นะครับเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนวัตวิถีนะครับและการตลาดที่มีกำลังซื้อสูงเพื่อให้รายได้คาดหวังว่าให้รายได้กลับไปถึงมือเกษตรกรและชุมชนเพิ่มมากขึ้นครับในด้านที่2ครับเราต้องการใช้ศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะที่เป็นประตูเชื่อมทางเศรษฐกิจครับเรามีชายแดนติดกับประเทศลาวนะครับสปป.ลาวนะครับผ่านเรามีด่านชายแดนถาวรภูดู่ครับเรากำลังพัฒนาทั้งตัวด่านนะครับและก็เส้นทางเดินทางไปถึงประเทศสปป.ลาวเพื่อผ่านไปยังประเทศจีนต่อไปนะครับสร้างระบบคมนาคมโลจิสติกส์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและเป็นจุดกระจายสินค้าครับ
2: ครับ
3: อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เราให้ความสำคัญมากก็คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครับเพราะว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีต้นทุนที่โดดเด่นทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารภูมิปัญญาความหลากหลายวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างไทยกลางนะครับเราจะนำสิ่งเหล่านี้ครับมาเชื่อมโยงเป็นเส้นทางและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวครับเช่นเมืองลับแลนะครับเมืองพิชัยเมืองทุ่งยั้งนะครับและโบราณสถานชุมชนวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นวิถีชุมชนนะครับเป้าหมายของเราครับต้องการทำให้อุตรดิตถ์เปลี่ยนจากเมืองทางผ่านครับเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวนะครับเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆพักผ่อนแบบไลฟ์พักผ่อนแบบสโลไลฟ์ครับแล้วก็อยู่กับเราให้นานมากขึ้นครับแต่ว่าความเจริญที่จังหวัดต้องการครับไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับเราต้องการพัฒนาอุตรดิตถ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกช่วงวัยครับมีการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมมีระบบสาธารณสุขที่ดีพร้อมรับสังคมสูงวัยนะครับและตั้งเป้าหมายให้คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะนะครับมีโอกาสสร้างรายได้สร้างอาชีพในบ้านเกิดครับดังนั้นจาก111ปีที่ผ่านมาครับเราจะนำรากเหง้าของอุตรดิตถ์มาต่อยอดเราไม่ทิ้งของเดิมครับ เราไม่ทิ้งของเดิมเพื่อสร้างของใหม่แต่เราจะพัฒนาต่อยอดทำให้ของดีที่เรามีอยู่ครับมีคุณค่ามากขึ้นสร้างรายได้มากขึ้นทำให้อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่คนอยากคนในอยากอยู่คนนอกอยากมาเที่ยว
2: ครับ
3: คนรุ่นใหม่สามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองได้ในพื้นที่แห่งนี้ครับ
1: ค่ะพูดถึงคนรุ่นใหม่ค่ะท่านรองคะการที่เราจะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะร่วมพัฒนาจังหวัดเนี่ยท่านมีแนวทางไหมคะว่าจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจมากขึ้นคะ
3: ขอบคุณมากครับจริงๆแล้วครับปัจจุบันเราต้องยอมรับครับว่าเด็กๆน้องๆคนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนเขาและดันนะครับโดยการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนะครับซึ่งเข้ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครับจังหวัดอุตรดิตถ์เรามีสภาเยาวชนนะครับเป็นที่สื่อสารความต้องการของเด็กๆนะครับมีการอบรมยุวมัคคุเทศก์ครับในการนำชมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ๆสร้างสรรค์คอนเทนต์ยอมรับสื่อดิจิทัลนะครับบอกเล่าเรื่องราวเมืองนะครับสนับสนุนหลักสูตรท้องถิ่นเฉพาะในการศึกษาให้ความรู้แก่เด็กๆนะครับมีจัดเวทีประกวดสร้างสรรค์ต่อยอดคุณวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจนะครับเพื่อให้การอนุรักษ์เคียงคู่กับการพัฒนาและเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในการพัฒนาเมืองครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นนโยบายนะครับในสำหรับการส่งเสริมคนรุ่นใหม
1: ่ใช
2: ่ให้รักในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านนี้ครับอยากให้ท่านรองครับพูดถึงในเรื่องของความภาคภูมิใจนะ111ปีของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับงานที่จะมีการจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะครับรวมถึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ร่วมเฉลิมฉลองในส่วนของงานประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ครับ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณณัฐพงษ์และคุณปริยาพรอย่างมากครับ
1: ค่ะ
3: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ในการก่อร่างสร้างเมืองอุตรดิตถ์ครับการเติบโตของเราครับเติบโตด้วยน้ำพักน้ำแรงของบรรพชนหลากหลายวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันด้วยความรักชาติมีความสามัคคีมีความกล้าหาญของบรรพบุรุษและนี่คือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของเราครับในนามของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมขอขับเรียนเชิญให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานทำบุญเมืองและงานเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์ครับมาร่วมรำลึกถึงรากเหง้ามาร่วมภูมิใจในปัจจุบันและมาร่วมกันวางอนาคตบ้านเมืองของเราในวาระ111ปีจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่22สิงหาคมนี
2: ้
3: ด้วยความยินดียิ่งครับการจัดกิจกรรมของเรานะครับมีทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นครับ
1: ค่ะ
2: ครับครับถ้ามีไปร่วมในงานนี้ครับนอกจากว่าไปร่วมงานเสร็จแล้วจะไปท่องเที่ยวที่อุตรดิตถ์ที่ไหนได้บ้างคร
1: ับ ท่านมีที่แนะนำไหมคะ
3: มีหลายที่มากเลยครับ
2: ครับ
3: ผมอยากให้ไปที่ประตูเมืองลับแลครับณที่แห่งนั้นนะครับเราได้จัดเป็นพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีจัดให้มีมินิแสงสีเสียงในพื้นที่ครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันท่านสามารถไปทุกวันครับแล้วก็เรามีพระแท่นศิลาอาร์ตครับอยากให้ทุกท่านมากราบไหว้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประจำเมืองครับมีหลวงพ่อเพชรวัดท่าถนนครับ
2: ครับ
3: หลวงพ่อโตนะครับที่วัดหน้าพระธาตุอำเภอพิชัยครับในทุกๆอำเภอนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีๆนะครับที่น่ารักนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งครับคนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นคนที่น่ารักมากๆครับท่านได้มาเยี่ยมเยือนสักครั้งหนึ่งท่านจะได้รู้ซึ้งนะครับและได้จดจำครับและประทับใจในความเป็นเมืองอุตรดิตถ์ของเมืองที่น่ารักครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านสรพงษ์มานะสุขอนันต์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่ท่านมาร่วมพูดคุยมาพูดถึงงานที่เขาเรียกว่ายิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ
2: ครบ
1: รอบ111ปีนะคะขอบพระคุณท่านรองมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณคุณณัฐพงษ์และคุณปริยาพรมากครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังคะมาเที่ยวกันได้นะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ111ปีแล้ว
2: เราจะบอกว่าหมุนตามวันเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะ
1: ทั่วทุกจังหวัดท่านอยู่ที่ไหนท่านสามารถไปได้แล้วบางในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีสายสัมภาษณ์ในแต่ละจังหวัดมานำเสนอท่านก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเวลาท่านฟังแล้วท่านอ่ะอุ๊ยอันนี้ยังไม่เคยไปอุ๊ยอันนี้น่าจะลองไปท่านไปได้เลย
2: ครับและที่อุตรดิตถ์คือเลขสวยด้วยผมนี่ชอบมาก
1: ไม่ได้บอกใบอะไรเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ได้บอกใบแต่ว่าก็ไปท่องเที่ยวกันได้คือผมเห็นจากในเพจของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจัดขึ้นก็คือวันที่22สิงหาค
1: ม
2: แต่ว่าในเลขที่เป็นปฏิทินจันทรคติเนี่ยคือ9เป็นเดือน9
1: 9เดือน9
2: คือ9ค่ำเดือน9
1: อ๋อถ้าใครถือเรื่องนี้นะก
2: ็
1: ถือว่าเป็นมงคลเลยนะ
2: ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ใช่
2: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับเชิญชวนไปร่วมงานกันได้111ปีอุตรดิตถ์นะครับท่านรองผู้ว่าเชิญชวนแล้วแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ไปสัมผัสบรรยากาศนะ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้เป็นกรีนซีซั่นด้วย
1: ใช่ไปเที่ยวได้นะคือจริงๆเขาบอกว่าไปเที่ยวได้ทั้งปีแหละ
2: ครับ
1: เมืองไทยนะโดยเฉพาะต่างจังหวัดคือเขาภาคเหนือแบบนี้คนจะคิดว่าเหนือเนี่ยก็จะได้หน้าหนาวแต่จริงๆหน้าฝนเนี่ยสวยนะคะ
2: ครับ
1: ช่วงแบบว่าฝนแล้วก็พุ่มไม้แบบต้นไม้เขียวขจีแบบนี้ท่านลองไปดูไม
2: ่
1: เชื่อลองไปดูได้นะคะแล้วสำหรับการจัดกิจกรรม22สิงหาคมเนาะก็ยังคงมีเวลาตอนนี้แพลนเรื่องของการเดินทางการลางานการจองที่พักก็ยังได้อยู
2: ่ยังพอที่จะใช้ไทยช่วยไทยได้นะ
1: จริงแต่บางคนหมดแล้ว
2: คุณหรอ
1: ยังดิฉันเหลือประมาณ 2-300 ค่ะ
2: เรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งใช้เกินความ
1: เรียกว่ามีประสบการณ์มา2เดือนแล้วเดือนนี้ก็เลยจะต้องแบบว่าคำนวณการใช้ให้ดีหน่อย
2: ครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่จะพาไปสัมผัสกันนะครับสำหรับหมุนตะวันในวันนี้นอกจากนี้ในช่วงหน้าของเราก็ยังมีอีกหลายจังหวัดใช่ไหม
1: ใช
2: ่
1: ใช่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังคะพาคุณผู้ฟังไปขอนแก่นด้วยนะคะขอนแก่นเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้12สิงหาคมนะเดี๋ยวมาดูกันที่ขอนแก่นแล้วก็ขยับจากขอนแก่นเนี่ยเราไปที่หนองบัวลำพูค่ะหนองบัวลำพูก็มีการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรการเกษตรนะพลาดไม่ได้เลยใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะรอฟังได้กับหมุนตามวันในชั่วโมงที่2ของวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้กลับมาพูดคุยกันนะแต
2: ่
1: ว่าช่วงนี้นะคะ15:57 ค่ะ
2: ไปทักทายแฟนรายการกันนิ
1: ด
2: น
1: ึ
2: ง
1: ได้ๆๆก่อนไปก่อนเบรกเนาะให้หายคิดถึงคุณผู้ฟังนะคะสว
2: ั
1: สดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาพี่รัตนาสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์หัวใจด้วยนมัสการพระรุ่งขัตติยะนะคะแล้วก็น้องชาตรีบอกว่าตอนนี้ที่ราชพาวฝนตกมากฟ้ามืดมีเมฆเยอะครับ
2: ของเราก็เพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่ก็ตกหนักเหมือนกัน
1: ถูกต้องคุณมนมีนาบอกสวัสดีค่ะ111ปีอุตรดิตถ์ค่ะแสดงว่าคุณมนมีนาเนี่ยน่าจะเป็นชาวพื้นที
2: ่
1: แล้วก็พี่อเนกสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ค่ะพี่ภัทรพรสวัสดีนะคะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าอยู่โคราชนะคะทักทายมาพี่พิกุลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุพิชด้วยคุณสมพรใช่ไหมคุณสมพรบอกติดตามรายการเกือบทุกวันนะคะชอบค่ะมีความรู้การท่องเที่ยวแบบไม่ต้องไปเองใช่ไหมบางทีเราสัมภาษณ์เนี่ยโอ้โหออกรถออกชาติแล้วเห็นถึงบรรยากาศคุณผู้ฟังก็จะได้ดูรูปภาพที่เขาส่งมาให้เราด้วย
2: ครับมีอย่างของถ้าเป็นคุณทิติมาเป็นบก.เนี่ยจะได้สัมผัสเมืองเหนือกันค่อนข้าง
1: คือเราเรียกว่าเราไปถึงอุตรดิตถ์กันแบบว่าทุกซอกทุกมุม
2: ใช่ แล้วก็ถ้าสมมติเป็นโดนัทเนี่ยก็จะไปใต้นิดนึง
1: จะไปใต้ลงใต้
2: ลงใต้นิดนึงเพราะว่ามีภารกิจไปใต้ก็จะมันแชร์ให้ผู้ฟังได้รับฟัง
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะไปติดตามกันที่อีสานอ
1: ี
2: สองจังหวัดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนนะครับแต่ว่าหมุนตะวันจะกลับมาพบกับผู้ฟังในชั่วโมงที่สองอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียด เลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พร้อมดึงกรมสุขภาพจิตร่วมแก้ปัญหาแรงกดดันนักเรียน
8: นายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องร่วมมือกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าต่างประเทศจับตาทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาประเมินเสถียรภาพเอื้อต่อการค้าชายแดนและการขนส่งเพิ่มโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมเดินหน้าลดอุปสรรคทางการค้าไทยเมียนมาน
9: างอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศติดตามทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาอย่างใกล้ชิดภายหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ100วันเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเมียนมาเร่งฟื้นฟูภาคการผลิตเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าชายแดนรวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเมียนมาและเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยอย่างไรก็ตามหากเมียนมามีเสถียรภาพมากขึ้นและการค้าชายแดนกลับมาคล่องตัวจะเอื้อต่อการขนส่งและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการไทยและอาจลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตนำเข้าที่เป็นข้อจำกัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้สะดวกขึ้น ปุรินทร์ประสบภาภาครายงาน
1: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตร
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อในเวลา 14:00 นระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรจุดเสี่ยงชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมมณีไม่มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำป้องกันแล้วด้านอำเภอศรีเชียงใหม่ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะอีกไม่ถึง60เซนติเมตรจะล้นตลิ่งในจุดบ้านยอยไฮและอีกประมาณ2เมตรจะล้นตลิ่งในจุดวัดระดับน้ำเขตเทศบาลหน้าวัดช้างเผือกทั้งนี้นายจรัญกลางประดิษฐ์ในอำเภอศรีเชียงใหม่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่รวมถึงได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชรบ.เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่มีรายงานจุดที่น้ำโขงล้นตลิ่งคืออำเภอสังคมซึ่งสถานการณ์ระดับน้ำโขงอำเภอสังคมบริเวณริมโขงบ้านผาตั้งหมู่หนึ่งตำบลผาตั้งน้ำเริ่มเอ่อเข้ามาในพื้นที่แล้วขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอบ้านดุงอำเภอชัยวานอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจตุรัสอำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอบ้านฝางอำเภอโคกโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอวานรนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูดอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำจะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอนนทไทยอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกอำเภอบ้านด่านอำเภอห้วยราชอำเภอกระสังอำเภอนาโพอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอรามันอำเภอบันเนงสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอเคียนซาอำเภอพนมอำเภอพุนพินอำเภอวิภาวดีอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนตกหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางนาพระโขนง

จะเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณเขตหนองจอกประเวศสวนหลวงบางนาลาดกระบังพระขนงมีนบุรีคลองสามวาสะพานสูงจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทรานครนายกชลบุรีปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับชั่วโมงที่2ของหมุนตามวันนะคะ ค
2: ุ
1: ณผู้ฟังยังคงอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลแล้วก็อยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรค่ะ
2: เมื่อสักครู่นะครับก็ติดตามกันไปนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับภารกิจของทางศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและก็ในส่วนของฝั่งทางจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย
1: ใช่มีงานท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นนะคะ
2: ครับ
1: ส่วนชั่วโมงที่2นี้นะคะก็ยังคงมีสายสัมภาษณ์มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะคะ
2: เ
1: รายังอยู่กับต่างจังหวัดนะ ช่วงที่2ของรายการนี้นะคะเรามาพูดคุยกันนะคะในช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะ
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคนี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปที่ขอนแก่นค่ะสวนสัตว์ขอนแก่นเขามีการจัดกิจกรรมแล้วก็ขอเชิญชวนเที่ยววันแม่12สิงหาคมนะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าฟรีด้วยนะแล้วก็ภายในงานมีกิจกรรมก็คือบริจาคโลหิตสำหรับใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยอยากทำความดีอยากแบบว่าเนื่องในวันแม่เนาะอยากให้เลือดต่อชีวิตกับคนนี่เลยค่ะที่สวนสัตว์ขอนแก่นเขามีการจัดกิจกรรมนะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณชุติประภาศรีบุญสมค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทขอนแก่นนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณชุติประภาค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิริยาพรและก็คุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับเล่าถึงกิจกรรมครับที่ในส่วนของสวนสัตว์ขอนแก่นจะมีการจัดในวันที่12สิงหาคม2569นี้นะครับแนวคิดในการจัดงานรวมถึงรูปแบบกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับคุณชุติประภาครับ
3: ค่ะด้านนางทิพวดีกิติคุณค่ะผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะก็ได้กล่าวว่าตามมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยค่ะได้กำหนดให้สวนสัตว์ในสังกัดทั้ง6แห่งและก็1โครงการได้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่สงขลาเปิดสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนครราชสีมาอุบลราชธานีสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วก็โครงการคุชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ค่ะเนื่องในวันที่12สิงหาคมนี้เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ได้แสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติค่ะพร้อมส่งเสริมให้ทุกครอบครัวค่ะได้ใช้เวลาร่วมกันในวันแม่แห่งชาติผ่านการท่องเที่ยวค่ะเชิงอนุรักษ์เรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกและผู้สูงอายุภายใต้บรรยากาศแห่งความรักความกตัญญูและก็ความสุขของคนในครอบครัวพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์ป่าให้แก่เยาวชนควบคู่ไปด้วยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะในส่วนของการเปิดให้เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเข้าชมสวนสัตว์ฟรีล่ะคะมีเงื่อนไขหรือว่ารายละเอียดอะไรบ้างไหมคะ
3: ค่ะทางสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะก็ได้ร่วมฉลองวันแม่แห่งชาตินี้เปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือว่าสูงไม่เกิน135เซนติเมตรแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเฉพาะปัดผ่านประตูพร้อมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกับกิจกรรมอื่นๆความสนุกตลอดทั้งวันเลยค่ะ
2: ครับนอกจากในส่วนของการเปิดให้เข้าชมฟรีแล้วนะครับในพื้นที่ของสวนสัตว์ขอนแก่นมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆมีสัตว์อะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจในสวนสัตว์นี้มีมาแนะนำกับทางคุณผู้ฟังที่จะไปร่วมในงานนี้ไหมครับ
3: มีแน่นอนค่ะสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับ

0: ประสบความสำเร็จอีกครั้งค่ะในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่านักท่องเที่ยวค่ะจะได้พบกับสมาชิกใหม่ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระค่ะลูกตัวกินมดตัวยักษ์ตัวแรกแล้วก็ลูกยีราฟค่ะซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จด้านการบริหารจัดการประชากรสัตว์ป่าและการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยซึ่งสะท้อนถึงมาตรการดูแลสัตว์สวัสดิภาพสัตว์แล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจนทำให้สัตว์เนี้ยค่ะสามารถสืบพันธุ์ได้อย่างตามธรรมชาติค่ะตัวแรกค่ะลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียชื่อว่าหมูน้ำตกค่ะเป
1: ็
0: นน้องของหมูด้วงแล้วก็เป็นหลานของหมูเด้งนั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
0: ถัดมาค่ะแล้วก็ลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกของสวนสัตว์ขอนแก่นก็เพิ่งเกิดซึ่งกำลังจะจัดบทชื่อเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ตัวถัดมาค่ะเป็นลูกยีราฟเพศเมียนะคะอันนี้ออกมาสดๆร้อนๆเลยเกิดจากพ่อพันธุ์ชื่อเข้มแล้วก็แม่พันธุ์ชื่อใบเฟิร์นแล้วก็เป็นยีราฟลูกตัวที่9ของแม่ใบเฟิร์นค่ะนักท่องเที่ยวค่ะก็สามารถชมความน่ารักของลูกยีราฟอย่างใกล้ชิดผ่านสะพานสกายวอล์กนะคะที่อยู่ท่ามกลางฝูงม้าลายแล้วก็นกกระจอกเทศในบรรยากาศแบบพุ่งสวรรค์หน้าอีกด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ นอกจากนี้ค่ะภายในสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆแล้วก็แสดงมากมายตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการแสดงของแมวน้ำขบวนพาเหรดคาปิบาร่าค่ะกิจกรรมฟีดดิ้งโชว์การให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดซึ่งได้แก่หมีหมาหมีควายนกแก้วซันคอนัวคาปิบาร่าสิงโตขาวกวางดาวแล้วก็ช้างไทยค่ะอีกกิจกรรมค่ะสามารถเล่นน้ำคลายร้อนได้ที่สวนน้ำชื่อว่าสวนน้ำบนภูในสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับ
2: ดูจากภาพที่ส่งมารายงานทาง Facebook Live เนี่ยโอ้ดูน่ารักมากเลย
1: ครับ
2: นะน้องหมูน้ำตกใช่ไหมคะหลานหมูเด้ง
1: เออ
2: นะคะน่าพาเด็กๆไปเที่ยวนะ
1: ครับ
2: เหมาะกับการใช้เวลากับครอบครัวด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณชุติประภาค่ะนั่นก็คือการบริจาคโลหิตค่ะช่วยเล่าถึงรายละเอียดของกิจกรรมนี้หน่อยค่ะว่าจัดขึ้นเมื่อไหร่วันไหนที่ไหนแล้วประชาชนสามารถจะร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไงคะ
0: ค่ะซึ่งในวันเดียวกันนี้ก็คือวันที่12นะคะทางสวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการตั้งจิตภาวนาบริจาคโลหิตน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการบริจาคโลหิตในวันที่12สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ที่บริเวณหน้าอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะประชาชนค่ะสามารถเตรียมความพร้อมของร่างกายล่วงหน้าได้เลยโดยการนอนหลับพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงแล้วก็อย่าลืมเตรียมบัตรประจำประชาชนตัวจริงเพื่อไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่นี่เลยค่ะ
1: ครับก็ไปร่วมทำบุญกันได้นะครับในวันและเวลาดังกล่าวนะครับส่วนใครที่จะไปสวนสัตว์ขอนแก่นในวันที่12สิงหาคมนี้ครับมีการเตรียมตัวหรือว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่จะเข้าร่วมในการชมฟรีครั้งนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปก็เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงค่ะส่วนน้องๆนะคะเด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือสูงไม่เกิน35เซนติเมตรสามารถเตรียมบัตรประชาชนสูติบัตรนะคะหรือบัตรนักเรียนก็ได้ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เป็นการยืนยันนะ
2: ยืนยันตัวตนเน
1: า
2: ะว
1: ่
2: าคุณสูงอายุจริงนะหรือว่ายังไงก็ตามก็ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะช่วงวันหยุดวันแม่แบบนี้นะคะก็คาดกันว่าจะมีคนเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะทางสวนสัตว์เขาได้มีมาตรการไหมคะสำหรับการอำนวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะ
0: ค่ะแน่นอนค่ะสวนสัตว์ก็มีมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจัดแนวรั้วแล้วก็การกระจกกันสัตว์ดุร้ายค่ะก็ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่อย่างเคร่งครัดพร้อมจุดบริการการประถมพยาบาลรถพยาบาลฉุกเฉินแล้วค่ะแล้วก็มีป้ายเตือนชัดเจนมีเจ้าหน้าที่ค่ะประจำจุดต่างๆมีการจัดระเบียบเข้าชมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวและยังมีการด้านอำนวยความสะดวกพื้นฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำสะอาดจุดพักผ่อนจุดจำหน่ายอาหารแล้วก็มีบริการรถรางนำชมหรือจุดจอดรถแล้วก็เส้นทางรองรับรถส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบค่ะแล้วก็ทางสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะได้มีการออกแบบทางลาดแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุหรือที่ผู้ที่ใช้วีลแชร์เข้าถึงได้อย่างง่ายอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการดูแลทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็ไปร่วมชมสวนสัตว์กันได้นะครับในช่วงของวันดังกล่าวนะครับท้ายนี้ครับอยากให้คุณชุติประภาฝากถึงคุณแม่นะครับแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่กำลังมองหาสถานที่ในการท่องเที่ยวสำหรับวันแม่แห่งชาตินี้นะครับที่ไม่ควรพลาดที่สวนสัตว์ขอนแก่นครับฝากหน่อยครับ
0: ค่ะก็เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะพาคุณแม่แล้วก็ครอบครัวมาสร้างความทรงจำอันอบอุ่นที่สวนสัตว์ขอนแก่นค่ะที่อำเภอเขาสนกว้างที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์คนทุกวัยตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงผู้สูงอายุด้วยบรรยากาศที่ธรรมชาติร่มรื่นแล้วก็มีสัตว์ป่านานาชนิดแล้วก็มีสวนน้ำที่พร้อมมอบความสนุกแบบครบจบในที่เดียวค่ะท
1: ั
0: ้งยังสะดวกสบายด้วยบริการรถกอล์ฟแล้วก็รถนำชมรอบสวนสัตว์ให้คุณแม่นะคะได้เที่ยวชมอย่างผ่อนคลายพร้อมจุดชมวิวค่ะสวยงามสำหรับบันทึกภาพความประทับใจของครอบครัวแล้วก็นอกจากความเพลินแล้วค่ะ
3: ทุกท่านก็
0: ยังร่วมเฉลิมพระเกียรติทำบุญทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะก็ได้เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะวันแม่ปีนี้ก็อย่าลืมมาร่วมเติมรอยยิ้มแล้วก็สร้างความทรงจำอันแสนพิเศษไปด้วยกันนะคะ
1: ครับก็เป็นอีกจังหวัดนะ
2: สวนสัตว์ขอนแก่น
1: คุณเคยไปไหมคุณพิยาพร
2: ยังไม่เคยไปแต่ดูจากภาพเนี่ยคืออุดมสมบูรณ์ดูคุณดูสัตว์แต่ละตัวบางที่ที่เราไปเราก็พูดกันตรงๆว่าสัตว์บางตัวผอมแห้งแต่ดูที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
1: ครับมีอย่างตัวคาปิบาร่าใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นในภาพที่คุณชุติประภาส่งมาคือเดินขบวนพาเหรดน่ารักมาก
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยไปยังครับคุณชุติประภาครับ
0: มันเป็นกิจกรรมค่ะคือน้องๆเนี่ยจะออกมากินอาหารเดินชมให้ดูค่ะความเชื่องช้าของเข
2: า
0: ความน่ารักความแบบหน้านิ่งๆของเขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะเด็กๆชอบค่ะ
1: ครับก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งพื้นที่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชุติประภานะครับคุณชุติประภาสีสมบูรณ์นะครับ
2: สี
1: บุญสมขออภัยน้องสวย คุณชุติประภาสีบุญสมครับผู้สื่อข่าวจากสวทขอนแก่นนะครับขอบคุณน้องสวยมากๆนะครับวันนี้มาร่วมแชร์แบ่งปันกิจกรรมดีๆที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
2: ใช่ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณลูกจูงมือคุณแม่ไปเที่ยวกันได้ฟรีผู้สูงอายุกับเด็กนะคะไปดูน้องหมูน้ำตก
1: น้องหมูน้ำตก
2: ลานหมูเด้ง
1: นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมชอบคาปิบาร่า
2: เดินขบวนเลยนะ
1: เดินผมก็เอ๊ะทำไมเดินเป็นระเบียบจังเลย
2: ใช่
1: เป็นการแสดงนะครับก็น้องสวยชุติประภานะครับจากทางสทขอนแก่นนี่เป็นน้องสาวผมเองแต่เมื่อกี้ต้อง
2: กดก็คือ
1: พี่ชายที่เดิน
2: ว่าสกุลผิดละ
1: นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็เดี๋ยวมาร่วมสายมุนตะวันกับเราอีกนะครับ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะขยับจากขอนแก่นเราไปที่หนองบัวลำพูกันหน่อยนะคะ
1: ครับ
2: ที่หนองบัวลำพูเนี่ยมีการจัดงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำพูระหว่างวันที่14-18สิงหาคม2569ค่ะที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับคุณภัทรชัดหัตถกรรมค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทหนองสวทหนองบัวลำพูนะคะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
4: สวัสดีครับผู้ดำเนินการทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะ
1: ครับก่อนอื่นครับช่วยเล่าที่มาที่ไปนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำพูปีนี้ครับให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยครับ
4: ได้ครับก็งานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำพูก็จัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดหนองบัวลำพูเพราะว่าจังหวัดเราก็เป็นจังหวัดที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยครับก็ปกติผลผลิตทั่วไปถ้าสมมติอย่างเช่นอ้อยหรือว่าอะไรเราเอาไปขายเราก็จะได้ราคาปกติทางจังหวัดร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรก็เลยอยากที่จะเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปแปรรูปมีนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างเงี้ยครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีผลผลิตที่สามารถส่งออกเพิ่มยอดขายไปยังอาจจะต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศได้ก็ทีนี้แนวคิดก็จะมีเรื่องของ12ผลิตภัณฑ์12เรื่องราว12อัตลักษณ์ ู่เมืองเกษตรมูลค่าสูงอันนี้ก็เป็นทีมงานของงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดหนองบัวลำภูในปีนี้ครับ
2: ค่ะคำว่าเกษตรมูลค่าสูงในมุมมองของจังหวัดหนองบัวลำภูเนี่ยคือเขาสื่อถึงอะไรหมายถึงอะไรคะแล้วก็มีแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรหรือว่าเกษตรกรเนี่ยยังไงบ้างคะ
4: ใช่ครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยผลผลิตที่เกษตรกรเราได้มาอย่างเช่นอ้อยหรือว่าผักหรือว่าเห็ดเนี่ยครับเราก็ไปขายเฉยๆทีนี้เราก็เลยอยากที่จะทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นตามชื่อของมันก็คืออยากจะไม่ได้เน้นแค่ปริมาณละแต่เราอยากจะไปเน้นเรื่องของคุณภาพการแปรรูปการสร้างแบรนด์การเพิ่มสตอรี่ให้มันอย่างเงี้ยครับแล้วก
1: ็
4: มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ AI โดรนแล้วก็ IoT เทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยลดเรื่องของต้นทุนแรงงานอย่างเช่นถ้าโดรนเนี่ยครับการที่เราจะไปจ้างคนจ้างอะไรมันก็จะมีเรื่องต้นทุนเนาะถ้าเราใช้โดรนใช้นวัตกรรมมันก็จะเพิ่มเรื่องของความแม่นยำแล้วก็อาจจะลดต้นทุนตัวนี้ได้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดทำให้สินค้าเกษตรในจังหวัดเนี่ยครับมันมีมูลค่าที่สูงขึ้นได้ครับ
1: ครับคุณแคนครับภายในงานมีกิจกรรมหรือว่ามีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังว่าไม่ควรพลาดไหมครับ
4: ครับผมก็ในงานตอนนี้จะมีทั้งหมด6โซนนะครับโซนหลักๆก็จะมีทั้งโซนเรื่องของนวัตกรรมการเกษตรมีการแสดง AI ต่างๆมีโซนแข่งพวกบาริสต้ามีเวิร์กช็อปฝึกอาชีพด้วยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการเกษตรอย่างเช่นโคเนื้อวากิวที่จังหวัดหนองบัวลำภูเราเพาะเองเนี่ยครับแล้วก็ควายงามแต่ว่าโซนที่อยากจะแนะนำก็คือโซนที่2ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่น12อย่างของจังหวัดหนองบัวลำภูครับก็จะมีเรื่องของผ้าฉนวนลุ่มโพที่เราเอาใบฉนวนมาย้อมเป็นสีเฉพาะของจังหวัดหนองบัวลำภูเลย
1: ครับ
4: เรื่องของใบไม้ไก่ที่เราเพาะเองคือไก่ขุดดู่ที่เราเพาะอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูเองเรื่องของโคเนื้อกระบือกาแฟคูซานเราเปิดปลูกอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูเองด้วยแล้วก็เห็ดผักหวานป่ากล้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่2ที่อยากจะแนะนำโซนอื่นก็มีเหมือนกันมีการออกบูธต่างๆเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะจะได้พบกับการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือว่าองค์ความรู้ด้านการเกษตรอะไรบ้างคะที่เขาสามารถไปแล้วเนี่ยเอาไปต่อยอดสร้างรายได้ได้จริงค่ะ
4: หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรก็จะนำวิทยากรแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่ทางมหาลัยเขาได้พัฒนาครับอย่างเช่นเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ AI การทำสมาร์ทฟาร์มที่จะเอามาช่วยเกษตรกรให้มีผลผลิตหรือว่าช่วยในเรื่องของการผลิตให้มันแม่นยำยิ่งขึ้นแล้วก็มีการช่วยเรื่องของการแปรรูปบางทีเป็นเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะสามารถทำให้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสินค้าได้เพิ่มความเร็วเพิ่มปริมาณนะครับแล้วก็ทำให้สินค้านั้นมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของเกษตรกรที่สามารถจะนำความรู้ตรงนี้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มีในงานเนี่ยไปปรับใช้กับอาชีพของตัวเองในแต่ละอาชีพอย่างเช่นเกษตรกรทางเป็นชาวนาหรือว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์ก็สามารถนำเรื่องของนวัตกรรมที่เราจะเอามาโชว์ในงานเนี่ยครับเข้าไปปรับใช้กับในแต่ละพื้นที่ได้ครับผม
1: ครับผมเห็นในภาพที่ทางคุณพัทรฉัตรส่งมาเนี่ยมีทางรัฐบาลเข้าไปร่วมเปิดงานด้วยถูกต้องไหมครับ
4: ใช่พอวันที่15จะมีท่านได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยในวันเสาร์ที่15นี้ครับ
1: นะครับมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วยนะครับ
2: มีผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโดดเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภูอะไรบ้างคะที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังให้เลือกซื้อเพื่อเป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
4: ที่อยากจะแนะนำเลยตอนนี้จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเช่นผ้าฉนวนครับผ้าฉนวนก็จะเป็นใบจากต้นฉนวนเอามาคนในพื้นที่เนี่ยเห็นว่าใบจากสีเขียวพอมันตกลงมาที่พื้นมันกลายเป็นสีดำเขาเลยคิดว่ามันน่าจะเอาย้อมสีผ้าได
1: ้
4: ก็เลยเอามาย้อมสีผ้ามันก็จะเป็นสีเฉพาะมันจะออกเป็นสีเทาๆม
1: ัน
4: จะเป็นสีเฉพาะของใบฉนวนเลยสามารถจะเอาไปย้อมในผ้าทุกแบบผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือว่าเอาไปใส่เสื้อลายสีขาวๆนี่ครับแล้วก็เป็นย้อมก็จะเป็นสีเทาสีเฉพาะของตัวผ้าใบฉนวนนี้แล้วก็ไก่ย่างของจริงจะเป็นเรื่องของไก่ย่างกุดดู่ที่เราเพาะที่จังหวัดหนองบัวลำภูเองแล้วก็ เนื้อโควากิวที่เป็นฟาร์มของที่จังหวัดหนองบัวลำภูเองครับที่แนะนำเลยก็จะเป็นเรื่องของกาแฟคูซางเป็นกาแฟที่ปลูกอยู่ที่อำเภอส่วนคูหาเป็นพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูเองตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูแล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆทั้งหมดเลยครับก็อยากให้ทุกคนลองมาดูที่ในงานได้ครับ
1: ครับจะเห็นได้ว่าชื่องานเนี่ยแม้ว่าจะเป็นงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงนะครับไม่ใช่จัดเพื่อเกษตรกรเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจในเรื่องของการเกษตรเนี่ยสามารถเข้าชมได้แล้วในส่วนของงานนี้ครับคาดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์กับกลุ่มคนอื่นๆที่จะไปเข้าร่วมงานนี้ยังไงได้บ้างครับ
4: คือนอกจากคือชื่องานมันจะเป็นมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงแต่ว่าเราก็บูรณาการทั้งหมดเนาะเข้ามาอยู่ในงานเดียวกันก็จะมีเรื่องของอย่างนักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับที่เรามีคือจะมีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีการแข่งขันหุ่นยนต์หลายประเภทเลยก็จะมีแข่งขันของนักเรียนตอนนี้ก็มีนักเรียนสมัครเข้ามาแข่งขันจากหลายจังหวัดละเกือบทั่วประเทศเลยเข้ามาแข่งขันเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์กันมีหลายรุ่นเลยแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นกิจกรรมสำคัญก็คือกิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถซึ่งชิงถ้วยของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราเปิดสมัครทั่วประเทศเหมือนกันก็มีตั้งแต่รุ่นเยาวชนจนถึงรุ่นโอเพ่นเลยก็ตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอื่นที่โอเคบางคนอาจจะได้ยินชื่อนะว่าเป็นมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงหรือว่ามีแต่เรื่องของเกษตรแต่จริงๆแล้วมันเป็นงานใหญ่ของจังหวัดเลยก็จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยใครที่มาเป็นครอบครัวก็สามารถที่จะพาลูกๆไปดูกิจกรรม เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์หรือว่ามาสมัครร่วมกิจกรรมของการแข่งขันจักรยานขาไถได้รวมถึงพาไปเวิร์กช็อปในโซนต่างๆอย่างเป็นโซนสมาร์ทฟาร์มเมอร์พาไปดูเทคโนโลยีต่างๆที่จะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับ
1: ครับ
2: ค่ะท้ายนี้นะคะอยากให้ทางด้านของคุณพัทรชัดค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะไปร่วมงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะแล้วก็ให้ฝากรายละเอียดวันเวลาสถานที่การจัดงานอีกครั้งหนึ่งค
4: ่
2: ะ
4: ได้ครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูเองรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับมาร่วมงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภู
1: ครับ
4: ระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคม2519ที่บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภูมีทั้งหมดเรื่องของทั้งงานเกษตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารกิจกรรมความบันเทิงเพราะว่าตอนเย็นเราก็จะมีเรื่องของกิจกรรมดนตรีกิจกรรมหมอลำโฟกซองเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมด้วยก็อยากเชิญชวนทั้งคนในจังหวัดหนองบัวลำภูหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่อยากให้มาร่วมงานกันย้ำอีกทีวันที่14ถึง18สิงหาคมณบริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูไปได้ครับ
1: ครับก็เป็นรายละเอียดของงานนะครับเชิญชวนไปท่องเที่ยวกันได้ที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับ
2: ค่ะวันนี้ทางรายการหมุนตามวันต้องขอขอบคุณนะคะคุณพัทรชัดหัตถกรรมนะคะผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบัวลำภูมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยสร้างสีสันภูมิภาควันนี้ในหมุนตามวันนะคะ
1: ขอบคุณครับ
4: ครับครับขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
4: ครับ
2: เชิญชวนอีกหนึ่งจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวขอนแก่นแล้วเนี่ยไปผ่านหนองบัวลำภูก็ไปแวะได้สำหรับงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะย้ำว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้นะคะที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในงานก็มีแน่นอนชื่อก็คืองานเกี่ยวกับเกษตรกรรมแล้วก็ยังมีสินค้าเด่นสินค้าดังนะคะผลิตภัณฑ์เด่น
1: ครับ
2: ก็มีให้เลือกซื้อมากมายด้วย
1: ครับก็เริ่มกันตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานนี้กันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันบ้างสถานการณ์บ้านเมืองของเราเป็นยังไงบ้างติดตามกันในช่วงหน้าของหมุนตามวันครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทย สัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคพิกัดข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงสุดท้ายของหมุนตามวันมาติดตามข่าวสารในรอบวันที่เกิดขึ้นวันนี้เอาอีกแล้วค่ะมีการบุกไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคะเกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะถูกนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อยู่นะคะ
1: ครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับพอมีการเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับก็มีการนำตัวทางพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับออกจากพื้นที่ศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับไปยังในส่วนของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับก็คือเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคร
2: ับ
1: ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับตอนนี้นะครับเจ้าที่ก็มีการคุมตัวของนายฉลองเรี่ยวแรงครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุตอนนี้เรียกว่าจับกลุ่มตัวนะครับเพราะว่าทางนายฉลองเนี่ยก็มีการไปดำเนินการด้วยตนเองคือไปมอบตัวนะครับที่ในส่วนของสภ.รัตนาธิเบศรนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยกำลังเดินทางออกจากอบจ.นนทบุรีนะเพื่อไปปฏิบัติภารกิจด้านนอกนะครับแล้วก็มีการขึ้นรถยนต์ส่วนตัวทะเบียนกไก่สฤษี88นนทบุรีนะครับก็มีคนขับรถขับไปด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนายฉลองก็มีการเดินออกมาจากห้องกระจกคือทั้ง2คนเนี่ยคุยกันในห้องนั้นก่อนพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยเดินมาก่อนแล้วก็เข้ารถไปจากภาพวงจรปิดนะครับแล้วก็มีในส่วนของนายฉลองเนี่ยเดินตามมาแล้วก็มีการถือปืนถืออาวุธปืนลงมาด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเกิดการก่อเหตุขึ้นนะครับยิงเข้าไปในรถนะครับก็เรียกว่าคนขับรถก็มีการถอยออกมาก่อนนะครับแต่ว่าตัวของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ย ถูกยิงในรถเลยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบร่องรอยกระสุนบริเวณประตูหลายจุดโดยพันตำรวจเอกธงชัยถูกยิงประมาณ4นัดบริเวณจุดสำคัญนะครับขณะที่คนขับรถก็มีการได้รับบาดเจ็บจากกระสุนเช่นเดียวกันเจ้าที่ก็มีการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือนะครับพร้อมทำ CPR ก่อนที่จะนำตัว ส่งโรงพยาบาลทั้ง2ท่านนะครับภายหลังการเกิดเหตุนะครับนายเชษฐาโมสิกรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีรวมถึงทางเจ้าที่ตำรวจสภ.ราชบุรีนะครับก็มีการเข้าพื้นที่ในการเก็บหลักฐานต่างๆนะครับปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตแล้วนะครับที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหลังจากที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.มีการยิงเข้าไป4นัด
2: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ครับ
2: ส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้มีการนะคะเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็จะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันหารือกันที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะรับมอบนโยบายแล้วก็กำหนดแนวทางการร่วมปฏิบัติงานร่วมกันค่ะโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนะคะในเรื่องของการทุจริตคดีต่างๆด้วยท่านนายกบอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการจัดระเบียบการครอบครองแล้วก็การพกอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดค่ะพร้อมกับเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนนะคะท่านนายกย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมแล้วก็ตรวจสอบการพกอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของคุณปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนแล้วก็พิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมนะคะวันนี้ท่านนายกก็คือเรียกประชุม
1: ค
2: ือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราผ่านเหตุการณ์โศกนาฏกรรมมาเด็กนักเรียนเอาปืนไปยิงเพื่อนที่โรงเรียนยิงครูด้วยยิงปู่ย่าตายายด้วยวันนี้มาอีกแล้วค่ะก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคะเพราะว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยคือเห็นด้วยดิฉันเห็นด้วยว่าควรจะปรับปรุง
1: ต้องมีการควบคุมแล้วก็มีความรัดกุมมากกว่านี
2: ้มากกว่านี้เยอะเลยสูงต้องสูงกว่านี้เลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการครอบครองปืนเนี่ยคือบางทีคือหลังๆมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าเข้มงวด
1: ถูก
2: กว่าจะขอใบเขาเรียกอะไรป.หนึ่งอะไรสักอย่าง
1: อนุญาต
2: ยุ่งยากมากแล้วกว่าจะได้เนี่ยต้องมีเอกสารต้องนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังไม่รัดกุมมากพอที่จะทำให้มีการควบคุมหลังจากนี้นะคะเราก็ต้องดูว่ากฎหมายการที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ
1: ครับส่วนในเรื่องของกรณีคดีที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้นะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดถึงกรณีของอดีตส.ส.ที่มีการยิงนายกอบจ.ของนนทบุรีนะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีดังกล่าวนะครับว่าในเรื่องของคดีเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะทราบมาว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนเนี่ยมีการคัดค้านการประกันตัวเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของการกระทำที่เกิดคดีนะครับจะดำเนินการตรงไหนเนี่ยก็ต้องทำอย่างเต็มที่ซึ่งหนึ่งในคดีนะครับที่จะต้องมีข้อกล่าวหานั่นก็คือในเรื่องของอย่างที่คุณพิทยาพรรายงานไปคือการพกพาอาวุธปืนนะครับอย่างที่ตนเคยพูดไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยว่าการพกอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได
2: ้
1: นะครับทั้งนี้เองเนี่ยนักข่าวถามต่อว่านายฉลองเนี่ยอดีตส.ส.ท่านเนี้ยนะครับเป็นอดีตนักการเมืองด้วยท่านอนุทินนะครับท่านนายกบอกว่าสายสีหน้าพร้อมมีการกล่าวต่อนะครับว่าเป็นใครเนี่ยไม่สนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นฆาตกรไปแล้ว
2: ถูกต้อง
1: นะครับส่วนนายฉลองลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตนเนี่ยไม่เคยเจอมาตั้งนานแล้วจึงไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่มีบทบาทใดในพรรคตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอันนี้คือในสิ่งที่ท่านนายกก็มีการอัปเดตนะครับว่าในเรื่องของกระบวนการการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มีหน้าที่บทบาทไหนในทางการเมืองก็แล้วแต่ดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้น นะครับ
2: ค่ะก็มีการเปิดถึงแรงจูงใจนะคะที่ทางด้านของนายฉลองเนี่ยไปยิงนายกอบจนนทบุรีนะคะโดยทางด้านของนายฉลองเรียวแรงบอกว่าเนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยได้ผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทไปเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงในทางการเมืองเมื่อปี2551ค่ะรวมทั้งเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักกันหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งวันหนึ่งตัวเองเนี่ยประสบปัญหาด้านการเงินแล้วก็สุขภาพต้องใช้เงินรักษาค่าพยาบาลเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่มีรายได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีไปเพื่อขอให้รับผิดชอบคืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยก็กลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมเจรจาด้วยนะคะ ระหว่างที่นายฉลองเดินตามคู่กรณีไปที่รถก็พยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันก็อ้างว่าในจังหวะนั้นเนี่ยคนขับรถของนายกอบจค่ะชักปืนออกมาจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเป็นการป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนาจะยิงให้ถึงแก่ชีวิตก
1: ่
2: อนตัดสินใจนะคะนั่งรถจักรยานยนต์ค่ะไปมอบตัวเองนะที่สากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
1: แล้
2: ว
1: ก็
2: ใช่แล้วก็ขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีแล้วก็ขอโทษนายกอบจนนทบุรีรวมถึงครอบครัวที่ได้ก่อเหตุขึ้นครั้งนี้นะคะทางนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตำรวจตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะโดยพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านบอกว่ารายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวขอให้ทางพนักงานสอบสวนนะคะสอบปากคำของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดก่อนนะเดี๋ยวเรารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือคุณจะทวงเงินเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรไปทำให้เขาถึงแก่ชีวิตแบบนี
1: ้ใช่นะอย่าไม่ใช่
2: คือวู่วามอ่ะแล้วคือคุณพกปืนไปทำไมคุณจะไปเจรจากันคุณก็คุยกันดี
1: ๆแล้วในที่สุดก็ต้องมาขอโทษครอบครัวของนายกอบจ
2: คือขอโทษขึ้นมาเอาจริงๆฝั่งคนสูญเสียเขาก็มันเขาไม่ได้มีกับชีวิตคืนกลับมานะกับการขอโทษของคุณนะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีทำอะไรให้ดีไต่ตองให้ดีเพราะเนี่ยจากการที่คุณจะต้องรักษาตัวอยู่ในข้างนอกคุณต้องติดคุกตอนแก่เนี่ยมันคุ้มกันไหม
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าต้องติดตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิด
2: นะคร
1: ับแล้วเราก็มารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างเร่งด่วนนะครับก
2: ็
1: เพราะว่าตอนนี้หลากหลายประเด็นเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกระแสรุนแรงนะครับล่าสุดเนี่ยทางในส่วนของกระทรวงอว.นะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยท่านก็เป็นเรียกว่ารองนายกที่ดูแลในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการไปอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะครับสำหรับกรณีของการที่มีเหตุการณ์ยิงเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว
2: ัน
1: นี้เนี่ยที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยไม่ได้เปิดทำการ
2: คือปิด1อาทิตย
1: ์ปิด1สัปดาห์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่าพรุ่งนี้ทางการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องมาเน้นย้ำในเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวละนะครับจะต้องมีการยกระดับในเรื่องของความปลอดภัยให้กับตัวทั้งนักเรียนเองรวมถึงทั้งประชาชนทั่วไปด้วยนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับทางในส่วนของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะมีการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้11 สิงหาคม 2569นะครับเพื่อให้กระทรวงอื่นๆเนี่ยสามารถให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการนำไปปฏิบัตินะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็มีการเข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและเร็วๆนี้นะครับก็จะมีการหารือกับทางเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาในเรื่องของปัญหาจิตวิทยา
2: ค่ะ
1: คือในช่วงนี้หลายๆคนเราจะเห็นนะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆ
2: ใช่
1: เมื่อสักครู
2: ่บางคนเป็นไม่รู้ตัวนะ
1: ใช่เ
2: มื่อสักครู่บางคนไม่ยอมรับ
1: เมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสคุยกับทางคุณวิภาก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานของพวกเรา
2: ค่ะ
1: นะครับพาคุณแม่ไปหาหมอกลางดึกแล้วคราวนี้ก็มีการเล่าในเรื่องของว่า
2: เหตุการณ์
1: เจอเคสต่างๆ4เคสติดต่อกันกินยาก ินยาเกินขนาด
2: นะครับ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากภาวะซึมเศร้าอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทำดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้จิตแพทย์เนี่ยมาดูแลในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ป้องกันตั้งแต่เนิ่น
2: ๆ
1: นะครับจะได้ควบคุมไว้จะได้ไม่ต้องมีการเกิดเหตุการณ์ที่สูญเสียตามมาทีหลังนะครับซึ่งก็ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหว ไม่ใช่แค่เป็นประเด็นของนักเรียนแต่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องดูแลให้อย่างทั่วถึงด้วยอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่ทางในส่วนของกระทรวงศึกษาเนี่ยก็จะมีส่งให้ทางครม.พิจารณาในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนกรณีของการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เด็กเนี่ยมีการกราดยิงทำเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณครูเนี่ยไปสร้างแรงกดดันให้นักเรียนหรือไม
2: ่
1: นะครับจนนำมาถึงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะครับกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งในเรื่องของกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงพม.ที่จะต้องมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกิดกับเด็กแล้วก็เรียกว่าละเอียดอ่
2: อ
1: นนะครับสำหรับเด็กเนี่ยไม่เหมือนของบุคคลทั่วไปนะครับก็จะต้องมีการยกระดับเรื่องนี้เนี่ยต้องวางแผนอย่างจริงจังนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาเองก็ต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างจริงจังว่าในเรื่องของการแกล้งการบูลลี่เนี่ยมันเดี๋ยวนี้มัน
2: คือเรื่องของการบูลลี่เนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยนะเอาจริงๆ
1: ใช่
2: การล้อเลียนการแบบเอาปมของคนอื่นมาแบบล้อเลียนเป็นสนุกปากอย่างเงี้ยแต่คนที่โดนเนี่ยเขาไม่สนุกด้วยนะ
1: เขาไม่สนุกด้วย
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นจริงเป็นจังอาจจะต้องมีการใช้เจ้าที่ตำรวจมาร่วมด้วยหรือไม
2: ่
1: ครับก็ต้องมีการพิจารณากันต่อไปนะครับอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของการขู่ใช้อาวุธปืนอีกแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะครับสำหรับครูต่างชาติที่พอเกิดเหตุการณ์ว่ายกเลิกการจ้างขึ้นไปก็มีการโพสต์ข้อความดังกล่าว
2: ขู่ว่าเดี๋ยวจะยิง
1: นู่นนี่นั่นไปนะครับเรื่องนี้นะครับก็มีการเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยสำหรับการดูแลบุคลากรและก็คุณครูในพื้นที่ของโรงเรียนด้วยนะครับอันนี้คือการอัปเดตข่าวสารเบื้องต้นนะครับสำหรับในส่วนของคดีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันศุกร์แต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดยังอยู่ในช่วงของการสอบสวนอยู่
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็เตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาแนวทางก็คือห้ามนำอาวุธและสิ่งของรัฐอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยนะคะโดยคุณประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะพูดถึงเรื่องของการจะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือว่าสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวนั้นจะกำหนดห้ามนำอาวุธแล้วก็สิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนค่ะพร้อมให้ครูมีหน้าที่รับผิดชอบอำนาจในการตรวจยึดอาวุธนะคะแล้วก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหร
1: ือ
2: ว่าถ้าครูพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงนะคะ
1: ค
2: ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าสำหรับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนท์นั้นเนี่ยคือเรายังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการนะทุกวันนี้ที่เราฟังข่าวเขาออกมาวิเคราะห์กันเนี่ยยังไม่ได้สรุปนะคะคุณผู้ฟังว่าแท้จริงแล้วแรงจูงใจที่เด็กก่อเหตุคนนั้นเนี่ยทำไปทำไมยังไม่ได้มีการสรุปยังไงขอให้ประชาชนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากตอนนี้นะคะมีข้อความถูกส่งต่อทางแชททางสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากบางทีเป็นแชทปลอม
1: อ
2: ้างว่าเด็กคุยกับพ่อแม่บ้างล่ะเป็นแชทปลอมนะเป็น AI บางทีก็มันเป็นของเด็กคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งยังไม่มีการสรุปอย่างเป็นทางการนะคะ
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับในเรื่องของแรงจูงใจต่างๆก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัย
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเหตุการณ์ค่อนข้างสะเทือนขวัญ
2: สะเทือนเลย
1: หลายชีวิตต้องสูญเสียไปในครั้งนี้
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับติดตามกันต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องไปอัปเดตในส่วนของการแจ้งเตือนกันหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ก็หลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคอีสานก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับมีฝนตกลงมาหนักนะครับอย่างวันนี้นะครับปภ.ก็มีการแจ้งเตือนบริเวณแม่น้ำอิงแม่น้ำลาวในพื้นที่ของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใกล้ล้นตลิ่งมีการแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์ไปแล้วนะครับในฝั่งของทางกรมชลประทานก็มีการสั่งเฝ้าระวังน้ำในจังหวัดน่านนะคร
2: ับ
1: ก็มีบริเวณที่มีพื้นที่ที่ฝนตกหนักลงมาเหมือนกันนะครับก็โดยเฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำน่านตอนบนนะครับมีในส่วนของแนวโน้มที่จะมีเพิ่มขึ้นบางจุดด้วยก็ขอให้ประชาชนติดตามเรื่องนี้กันอย่างเข้มงวดนะครับพื้นที่ของภาคอีสานก็เช่นเดียวกันนะ
2: อีสานนะคะจังหวัดยะโสธรเนี่ยวิกฤตนะคะปริมาณน้ำในลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ บางพื้นที่ล้นท่วมนาข้าวของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะโดยลำน้ำยังเนี่ยถือว่าเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีแล้วก็รับปริมาณน้ำเหนือมาจากทางกาฬสินธุ์และเทือกเขาภูพานในจังหวัดสกลนครนะคะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้น ที่นาของเกษตรกรค่ะ
1: ค
2: ในพื้นที่บ้านใหม่ชุมพรตำบลเดิดนะคะอำเภอเมืองยโสธรเป็นบริเวณกว้างเลยนะล่าสุดปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ายังมีมวลน้ำเหนือไหลลงมาสมทบกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ลำน้ำยังเนี่ยยังเป็นลำน้ำที่รับมวลน้ำไหลมาจากกาฬสินธุ์แล้วก็เทือกเขาภูพานในจังหวัดสกลนครนะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนรวดเร็วน้ำล้นเข้าทะลักพื้นที่นาของพี่น้องเกษตรกรตามริมสองฝั่งนะโดยเฉพาะที่บ้านใหม่ชุมพรนั่นแหละค่ะก็เนื่องจากว่าตอนนี้ยังคงมีน้ำไหลลงมาสมทบกันอยู่นะคะกินพื้นที่นาเนี่ยหลายร้อยไร่เลยนะที่เสียหายต้นข้าวเนี่ยจมอยู่น้ำลึก1เมตรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นต้นข้าวอ่อนเพราะว่าชาวนาเพิ่งจะหว่านไปไม่นานนี้เองค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้พากันทำนาปรังแล้วก็เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จหันมาทำนาปีต่อตามแนวลุ่มน้ำยังเนี่ยยังเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดน้ำยำเนี่ยน้ำตลอดลำน้ำยังเนี่ยยังไม่มีพนังกั้นน้ำนะคะก
1: ็
2: เลยทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตฝั่งของภาคอีสานยโสธรตอนนี้ก็ยังถือว่าน่าจับตามองแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันอยู่ค่ะ
1: ครับส่วนทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการสั่งการให้ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดกองทัพแล้วก็ในส่วนของทางกรมชลประทานนะครับในการบูรณาการในการป้องกันนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ฝนตกหนักหรือว่าอาจจะมีการที่น้ำท่วมมาได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการเปิดเผยถึงความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือนะครับว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในส่วนของการป้องกันก็มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงปภ.จังหวัดนะครับทางกองทัพเองก็ด้วยนะครับมีทางกรมชลประทานมีการประสานความร่วมมือกันนะครับยอมรับว่าบางพื้นที่เนี่ยเป็นทางผ่านของน้ำจริงๆดังนั้นจึงจะต้องมีการเร่งช่วยเหลือในเรื่องของความรุนแรงนะครับที่จะต้องลดลงมาแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือให้ครบถ้วนทั้งเตรียมการก่อนที่น้ำจะมา
2: ะ
1: นะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมในเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางต่างๆอีกด้วย
2: ะ
1: นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะกลุ่มเปราะบางเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได
2: ้
1: นะครับก็จะได้ช่วยเหลือกันให้เกิดความคล่องตัวให้มากที่สุดอุปกรณ์ต่างๆต้องมีความพร้อมนะครับซึ่งทางท่านนายกเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการจับตาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนอยู่ครับ
2: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะตลอดทั้งวันที่เกิดขึ้นกับหมุนตามวันค่ะ
1: คุ
2: ณผู้ฟังติดตามหมุนตามวันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเฉพาะจันทร์อังคารเนี่ยเราเจอกัน2ชั่วโมงตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะคะส่วนวันพุธถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: คุณพงศ์สารพุฒิและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณเตรียมเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอประเด็นหลักให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการช่วยเหลือและการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมและสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับช่วงเวลาการเริ่มโครงการที่เหมาะสมทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีบังคับใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นและมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐ
10: นายพระดอนเปรศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมท.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่า ได้มอบหมายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเอียงใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ที่หัวหินสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14ราย
11: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบนิติบุคคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3,808 บริษัทพบ489บริษัทเข้าขายต้องสงสัยใช้นอมินีและอีก33บริษัทไม่มีประกอบธุรกิจจริงแต่ถูกใช้เพื่ออำพรางการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ300ล้านบาทจึงนำไปสู่การดำเนินและมีผู้ต้องหารวม84รายเป็นชาวไทยและต่างด้าวโดยปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14รายล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ6บริษัทใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสามารถตรวจยึดเอกสารทางธุรกิจเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับที่ตกลงมาในพื้นที่ของสถานีนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่าย4โมงนะครับสถานีของเราก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนเลยทีเดียวดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับหลายพื้นที่วันนี้ติดตามข่าวอยู่น่าจะมีเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกอยู่ทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังเรื่องราวของน้ำท่วมด้วยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับทาง FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง FM แล้วก็ต้องมี AM ด้วยนะครับ AM 819 KHz แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับที่วันนี้ก็หมุนมาฟังกันในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ต้องบอกว่าหลายเรื่องราวข่าวสารนี่เกิดขึ้นต้องบอกว่าทุกๆชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับที่มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีด้วยเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันนะครับวันนั้นเนี่ยใครที่ฟังรายการอยู่ทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเราตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับจับประเด็นเป็นข่าวได้แล้วก็ TikTok ก็ตอนนี้ออนแล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับทักทายส่งกำลังใจกันนะครับให้กับทีมงานของเราจับประเด็นเป็นข่าวบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยนะครับหลังไมค์ตอนนี้ก็พร้อมสแตนบายอยู่แล้วด้วยที่02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นอยู่ที่หลังไมค์นะครับพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆจากคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่บางคนบอกว่าฝนตกมาเมื่อเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับตกหนักเลยทีเดียวนะครับมีน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยอ่ะเดี๋ยวจะไล่เรียงกันเรื่องราวของฝนฟ้าด้วยนะครับที่หลายๆคนติดตามช่างเทคนิคของเราครับวันนี้คุณสายชนนีสังนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคคเดชคำธีระก็อยู่ด้วยกันที่นี่นะครับพร้อมกับรายงานนะครับทุกเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็เกิดเหตุที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุอุกอาจนะครับใจกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับเกิดเหตุยิงนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าท่านเสียชีวิตนะครับโดยผู้ก่อเหตุครับเป็นอดีตส.ส.ซึ่งก็เดินทางเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะครับด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมด

งแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ที่พื้นที่ไหนนะครับแล้วก็อยากที่จะรายงานนะครับเรื่องราวต่างๆมาก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวต่างๆมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางข้อความของเรานะครับก็สามารถส่งมาได้เรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องราวที่หลายคนบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ของเราบอกไปแล้วนะครับ02-276-9717ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนคุณแดงวันนี้รายงานตัวมาแล้วด้วยนะครับวันนี้บอกว่าติดตามกันอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ติดตามกันไทยช่วยไทยพลัส60-40เรื่องนี้ก็สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับปากท้องนะครับเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะนั่งนำเรียนกันคุณผู้ฟังทราบไหมว่าตัวเลขเงินสะพัดในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยบอก 1.06 แสนล้านโอ้โหผ่านมาเพียงแค่2เดือนนะที่เราก็ได้มีการจับจ่ายใช้สอยกำลังซื้อต่างๆเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินสะพัดหรือว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยกว่าแสนล้านนะครับจากโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องความเป็นอยู่เป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซึ่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริโภคต่างๆนะครับเราก็ต้องซื้อต้องใช้กันถ้าเรามีโครงการดีๆแบบนี้เราก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยนะครับแน่นอนเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปเรื่องราวของเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ล่าสุดครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ครับท่านเรียกประชุมนะครับหน่วยงานความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำชับเรื่องสำคัญเรื่องการครอบครองแล้วก็การพกพาอาวุธปืนนะครับเร่งปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ติดตามเรื่องราวของการทุจริตการสอบท้องถิ่นด้วยนะครับต้องบอกว่ามีหลายเรื่องมีหลายประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ติดตามนะครับวันนี้10สิงหาคม2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็นายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.ครับเข้าหารือนะครับที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันโดยหลักใหญ่ใจความครับก็เป็นเรื่องของการออกแนวทางหารือมาตรการการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงการติดตามเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นท่านนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปบูรณาการการทำงานการจัดระเบียบการครอบครองแล้วก็การพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับให้มีความเหมาะสมครอบคลุมให้มากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันเนี่ยบอกยังมีข้อจำกัดรวมถึงมีการกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดครับในการตรวจการจับกุมแล้วก็การดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำด้วยนะครับว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายให้เตรียมนะครับเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมนะครับแล้วก็ตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ในระหว่างการดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอาจจะพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมสำหรับกรณีอีกเรื่องนึงครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่ถึงความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนแล้วก็เร่งตรวจสอบขยายผลไปอยู่ในส่วนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงปปท.เพื่อให้การบังคับใช้นะครับแล้วก็การป้องกันการปราบปรามทุจริตเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่

0: เกี่ยวเนื่องนะครับกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยโอ้โหเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราก็ได้ติดตามกันล่าสุดวันนี้ครับเกิดเหตุสุดอุกอาจอีกแล้วนะครับอย่างที่ได้นำเรียนกันตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ตามข่าวนี้กันอยู่นะครับเรียกว่ามีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นนะครับจากการที่เรียกว่าใช้อาวุธปืนด้วยวันนี้เกิดเหตุครับมีการยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะครับตอนแรกเนี่ยท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าท่านเสียชีวิตนะครับโดยผู้ก่อเหตุเป็นอดีตส.ส.นะครับเดินทางเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมที่เกิดเหตุนะฮะไว้ได้แล้วด้วยนะครับวันนี้10 สิงหาคม 2569ตำรวจรับแจ้งเหตุครับว่าเกิดเหตุยิงกันนะครับที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับบริเวณข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่พบพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมกับคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมกับคนขับรถเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนในขณะเดียวกันครับผู้ก่อเหตุนั่นก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีหลังได้ลงมือก็เดินทางเข้ามอบตัวนะครับที่สถานีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรขณะเดียวกันครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ครับก็ได้มีการสั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมที่เกิดเหตุไว้นะครับแล้วก็กั้นที่เกิดเหตุไว้นะครับให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุน9มม4ปลอกนะครับโดยทางด้านของจุดเกิดเหตุครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านที่ได้มีการติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ท่านผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าระบุนายกอบจ.นนทบุรีที่บาดเจ็บสาหัสนะครับล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านแจ้งบอกว่าท่านนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากถูกยิงสาเหตุก็เพราะได้รับบาดเจ็บบริเวณหลอดเลือดแดงที่คอซึ่งเสียเลือดมากนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านของหลายๆท่านเลยนะครับก็ได้มีการติดตามข่าวนี้อยู่โดยทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความบอกอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยเรื่องแรงจูงใจนะครับที่ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีที่มีปากเสียงกันบอกมีการทวงเงินจำนวน11ล้านนะครับอ้างนะครับว่าเป็นการป้องกันตัวจากคู่กรณีที่นำอาวุธออกมาก่อนนะครับทางด้านของผู้ก่อเหตุก็ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามเพิ่มเติมนะครับจากประเด็นเป็นข่าวที่นำมาสรุปให้ได้ฟังกันเบื้องต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็ติดตามอยู่ข้างเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับท่านก็เปิดเผยจากเพจของ NBT Connect ครับท่านนายกบอกว่าจากกรณีเหตุการณ์สุดอุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับท่านบอกเรื่องนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมายเต็มที่กับนายฉลองเรี่ยวแรงนะครับลั่นเลยเป็นใครก็ไม่สนตอนนี้เป็นฆาตกรระบุครับไม่ทราบว่าลาออกจากพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เพราะไม่เคยเจอนานแล้วที่สำคัญไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคดังนั้นของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุครับบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตนะท่านนายกบอกว่าดำเนินการดำเนินคดี อย่างเต็มที่บอกไม่มีข้อยกเว้นใดๆโดยทราบว่าพนักงานสอบสวนนะครับได้คัดค้านการประกันตัวจะต้องมีเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับแล้วก็ตามที่ท่านนายกได้พูดไว้เมื่อช่วงเช้าเลยว่าการพกพาอาวุธปืนแม้จะมีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้เห็นไหมฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับเรื่องที่ได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เรื่องของการพกพาอาวุธปืนเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับบอกว่าเป็นใครก็ไม่สนตอนนี้เป็นฆาตกรนายกรัฐมนตรีบอกนะครับเมื่อถามว่านายฉลองเนี่ยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ท่านนายกบอกว่าตนไม่เคยเจอตั้งนานแล้วนะครับไม่ทราบว่าลาออกหรือยังแต่ว่าไม่มีบทบาทใดๆในพรรคนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากการติดตามหลายๆเรื่องราวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องราวนะครับก็เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ในขณะนี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปนะครับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนบอกเกี่ยวมากคุณบอลเพราะเป็นเรื่องปากท้องแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของค่าครองชีพแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40 2เดือนที่ผ่านมาเดือนนี้เข้าสู่เดือนที่3คุณผู้ฟังทราบไหมลองเดาเล่นๆดูเงินสะพัดเงินหมุนเวียนเท่าไหร่เป็นแสนล้านแล้วฮะ 1.06 แสนล้านนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละลงเอาไว้นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านี่คือหนึ่งในความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนในระบบแล้วเนี่ยจากการสรุปตัวเลขนะครับก็ 1.06 แสนล้านก็เอาง่ายๆว่าเลขกลมๆเนี่ยหมุนเวียนประมาณแสนล้านนะครับโดยเป็นข้อมูลจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาเขาบอกมียอดใช้จ่ายรวมเนี่ยประมาณแสนกว่าล้านนะครับเป็นตัวเลขกลมๆกันละกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแสนกว่าล้านจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ26ล้านรายแล้วก็มีร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ย1ล้านร้านค้านะครับสะท้อนถึงการกำจาการกระจายกำลังซื้อนะครับไปยังร้านค้าไปยังผู้ประกอบการนะครับร้านเล็กร้านน้อยเศรษฐกิจขานรากได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครับเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเติมกำลังซื้อใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีกำลังซื้อบางทีก็มันก็แบบตัดสินใจยากนิดนึงใช่ไหมรายการนี้เราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งแต่พอเรามี 60-40 ปั๊บพอเรามีไทยช่วยไทยปั๊บนี่โอ้โหหลายคนบอกอ่ะซื้อก็ซื้อเห็นไหมทำให้เปลี่ยนความคิดตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ไหมฮะจะจับจะจ่ายต่างๆหลายคนก็บอกว่าอันนี้เป็นนโยบายที่ดีมากๆรัฐบาลเดินหน้าครับล่าสุดวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่นะฮะผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมแล้วเอาต้นทุนตรงนี้ครับไปประกอบอาชีพไปสร้างรายได้ไปต่อยอดกิจการนะครับโดยเป็นการส่งต่อจากแรงกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรครับต้องบอกว่ารัฐบาลได้มีการผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงินนะครับประมาณ 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการเนี่ยประมาณ3ปีนะครับเพื่อประโยชน์ก็คือลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องนะครับในการประกอบอาชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME รัฐบาลก็เดินหน้าอีกหนึ่งโครงการนะครับเป็นมาตรการ SME Credit Boost นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ SME เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อหลายๆคนที่เป็น SME บอกว่าโอ้ตอนนี้สินเชื่ออาจจะแบบยากนิดนึงนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการครับ SME Credit Boost นะครับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเพื่อ ่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องบอกว่ามีที่มีภาระหนี้อยู่ก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็กลับมาดำเนินธุรกิจต่อได้เรียกว่าทำให้เราได้มีแรงต่อในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเริ่มมีสินเชื่อนะครับตอนนี้กระจายเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมากและที่สำคัญก็เตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีมาตรการต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการทั้ง SME นะครับรายเล็กรายน้อยรายย่อยต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่บอกว่าเอ๊ะเศรษฐกิจตอนนี้บางทีอาจจะแบบว่าตึงๆหน่อยก็จะมีมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในห้วงเวลาแบบนี้นะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับที่ส่งมาบอกวันนี้ได้ติดตามนะฮะเรื่องของไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดนะครับเป็นพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับในการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้แนวคิดครับต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ชุมชนเมืองคิกออฟครับแล้วก็มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลมาตรการนี้ครับต้องบอกว่าเป้าหมายสำคัญเลยนะครับก็เป็นการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งประชาชนฐานรากของประเทศเป็นกลุ่มสำคัญที่เรียกว่าจะได้มีการช่วยเหลือกันนะครับรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งเนี่ยพิจารณาโครงการแล้วก็ความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนน่ะเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลก็จะนำงบประมาณนะครับประมาณสัก 4,500 ล้านบาทเนี่ยมาสมทบเป็นภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่พี่น้องประชาชนโอ้อันนี้ดีมากหลายๆคนก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพอทำเรื่องผ่านอะไรต่างๆก็จะช่วยเรื่องดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีต้นทุนในการประกอบอาชีพแล้วก็ดำเนินธุรกิจลดลงด้วยนะครับส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบต้องบอกว่าหลายๆคนพอไม่มีก็อาจจะต้องไปหยิบยืมนอกระบบโอ้โหหลายคนก็เจอปัญหาเรื่องนี้ต้นทุนมันจะสูงมากนะครับแล้วก็เงื่อนไขอาจจะเสี่ยงต่อฐานะเศรษฐกิจของประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของสิ่งที่เป็นโครงการนี้ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเป้าหมายก็เป็นการลดต้นทุนการเงินของประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนั่นเองนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการสำคัญครับไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆโครงการนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติ รักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมดเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันกลับมาติดตามกันครับ 17:34 น.ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับล่าสุดก็มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมอบรางวัล SME National Award ครั้งที่18และ SME Provincial Champion Award ครั้งที่4นะครับเป็นการเชิดชู117ผู้ประกอบการต้นแบบทั่วประเทศแล้วก็ผลักดัน SME ไทยครับสู่ความยั่งยืนดิจิทัลแล้วก็ตลาดโลกครับต้องบอกว่า SME ตอนนี้ของเรานี่มีบทบาทมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับให้กับ SME ไทยของเราโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่18หรือ SME National Award ครั้งที่18และรางวัล SMEProvincial Champion Award ครั้งที่4นะครับณโรงแรม Millennium Hilton กรุงเทพมหานครครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานต้องบอกว่างานดังกล่าวครับจัดขึ้นนะฮะเพื่อเป็นการเชิดชูผู้ประกอบการ SME ต้นแบบจำนวน117กิจการจากทั่วประเทศพร้อมเป็นการส่งเสริมและก็การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการการเพิ่ม ขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เตรียมความพร้อมครับสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล นะครับโดยโครงการดังกล่าวครับดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสวร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้แนวคิด Sustainability Digital Global Empowering SME for the Future นะครับเพื่อเป็นการมุ่งพัฒนา SME ไทยใน3มิติสำคัญเรื่องแรกคือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านนะฮะสู่ดิจิทัลแล้วก็การเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวนะครับบอกว่า SME ไทยเนี่ยเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยทั้งในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบการค้าใหม่และก็ความท้าทายด้านความยั่งยืนการปรับตัวเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอผู้ประกอบการครับจำเป็นต้องเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมเข้าถึงตลาดแล้วก็แหล่งทุนนะฮะตลอดจนเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าทั้งในประเทศและก็ระดับสากลขณะเดียวกันครับรัฐบาลต้องการเห็นนะครับผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนะครับโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาเครือข่ายพันธมิตรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อยผู้ประกอบการในภูมิภาคก็สามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและโอกาสทางการตลาดได้อย่างทั่วถึงนะครับก็ปิดท้ายนะครับที่อยากจะบอกกันต้องบอกว่าผู้ประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนี่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายทั้งในเรื่องการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมมาตรฐานการบริหารจัดการนะครับการให้คำปรึกษาเชิงลึกนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆการตรวจสุขภาพธุรกิจการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จนะฮะการจัดทำ e-catalog แล้วก็การจัดสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ครับผู้ประกอบการก็ยังมีโอกาสนะฮะเข้ารับการคัดเลือกจำนวน10กิจการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปเปิดประสบการณ์แล้วก็ต่อยอดมุมมองธุรกิจในต่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เปิดมุมมองทางธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงสู่ตลาดระดับสากล นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโครงการ SME National Award และ SME Provincial Champion Award นะฮะเพื่อเป็นการเสริมกลไกนะฮะสำคัญในการค้นหาพัฒนาสร้างผู้ประกอบการต้นแบบขยายแนวทางปฏิบัติที่ดีไปสู่ SME ทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากยกระดับขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการมอบรางวัล SMENational Award ครั้งที่18แล้วก็ SME Provincial Champion Award ครั้งที่4นะครับเพื่อเป็นการเชิดชู117ผู้ประกอบการต้นแบบทั่วประเทศแล้วก็ผลักดัน SME ไทยสู่ความยั่งยืนดิจิทัลแล้วก็ตลาดโลกนะครับอ่ะดูข้อความของคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงที่วันนี้ติดตามรายการกันอยู่นะครับจากหลากหลายพื้นที่แล้วก็บรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่ก็มีเรื่องของฝนตกด้วยนะครับต้องดูแลสุขภาพกันสักนิดหนึ่งคุณอเนกคลิกไทยนะครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณชนิการบอกที่บางละมงคุณบอลตอนนี้ฝนตกมากเลยทีเดียวนะครับเลิกเรียนแล้วก็หมุนมาฟังกันในทุกๆวันนะครับได้ประโยชน์ได้ความรู้เพื่อการพัฒนาต่อยอดทางด้านของทั้งธุรกิจนะครับเรื่องของ SME ต่างๆคุณพลกฤตวันพักดีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านมีคุณกาลบูนที่วันนี้ติดตามกันอยู่ด้วยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมด้วยแชร์ได้นะครับในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเที่ยวชมงานศิลปาชีพประ าชีพไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับปี2569วันแรกก็เป็นการเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงานครับงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569นะครับโดยที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมไปพบปะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประกอบการรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8นะครับถึงวันที่16สิงหาคม2569โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมให้การต้อนรับแล้วก็นำเยี่ยมชมนะฮะมีรัฐมนตรีอาทินายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการกล่าวนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้เดินทางมาเที่ยวงานเยี่ยมชมนะครับเรื่องราวของมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญครั้งนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนชอบเนาะพอได้ไปงานโอท็อปปั๊บเนี่ยโอ้มีผู้ประกอบการนะครับมีทั้งร้านค้าจำนวนกว่า 2,000 ร้านค้าเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆครับผู้คนนี่ไปกันเยอะแยะเลยย้ำกันนะครับงานเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะฮะใครที่บอกว่าโอ้ชอบมากงานโอท็อปนี่ทุกครั้งนะครับจะต้องไปทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยต้องบอกว่าไปงานนี้ครับจัดขึ้นย้ำสถานที่ก่อน8ถึง16สิงหาคมคุณผู้ฟังที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็แน่นอนว่าในงานครั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องราวของสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าแล้วเนี่ยความพิเศษของงานนี้ครับต้องบอกว่ามีการนำเสนอแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยกตัวอย่างเช่นมีผ้าไทยหัตถกรรมไทยประเภทต่างๆมีร้านค้าครับจากโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายก็จะนำไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับให้มีรายได้มีอาชีพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นต้องย้ำกันนะฮะใครที่ติดตามอยู่8ถึง16สิงหาคมนะครับเราไปเจอกันได้นะที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับใครที่ชื่นชอบงานโอท็อปก็ไม่อยากให้พลาดงานนี้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนี่เราผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่ารัฐบาลเผยครับการส่งออกครึ่งปีแรกนี่เติบโตมากๆหลายๆคนบอกว่าการค้าต่างๆการส่งออกต่างๆโตถึง 17.6% มูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตัวเลขตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่าสูงกว่าปีก่อนอย่างต่อเนื่องนะฮะสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ครับได้แรงหนุนสำคัญตลาดสหรัฐอเมริกาตรงนี้โตถึง 41.1% เรื่องนี้ครับต้องบอกว่านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับบอกสถานการณ์การส่งออกของไทยนะฮะตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา6เดือนแรกที่ผ่านมามาดูตัวเลขกันสักนิดนึงเรื่องของการส่งออกบอกการส่งออกเนี่ยยังคงขยายตัวได้ดีแล้วก็สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับสอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวครับถึงทิศทางการส่งออกของไทยนะฮะท่านบอกเลยว่าตั้งแต่มกราถึงมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยไทยมีมูลค่าการส่งออกเนี่ยสูงมากๆนะครับเกือบเอาตัวเลขกลมๆนะตัวเลขกลมๆในการส่งออกเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับย้ำเลยครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการส่งออกรวมเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะช่วงประมาณมิถุนายนของ2569นี่แหละการส่งออกเนี่ยกว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับ 20.8% นะครับตัวเลขดังกล่าวนี่ก็สะท้อนอะไรบ้างสะท้อนถึงการเติบโตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบนะครับรวมถึงการเติบโตของการส่งออกต่างๆยกตัวอย่างเช่นตามด้วยโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และก็ส่วนประกอบครับเหล่านี้ยังมีเครื่องจักรกลนะฮะมีเครื่องจักรกลการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าและทองแดงนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกขณะเดียวกันครับพวกสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารของไทยก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการส่งออกก็สร้างรายได้สูงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดนะครับผลไม้แช่เย็นแช่แข็งผลไม้แห้งนะครับแล้วก็ยังมีอัญมณีรวมถึงเครื่องประดับด้วยมูลค่าการส่งออกก็เพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันตลาดส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยของเราสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกตอนต้นครับยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนะครับ 40,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณสัก 41.1%นะครับคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณ 24% ของการส่งออกทั้งหมดตามมาด้วยตลาดจีนนะครับก็ 20,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 8.1% ตามมาด้วยญี่ปุ่นอินเดียนะครับก็เพิ่มขึ้นสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นนะครับภาพรวมสรุปภาพรวมของครึ่งปีแรกนะครับสัญญาณบวกที่ดีมากๆเลยของเศรษฐกิจไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลายๆคนบอกโอ้เศรษฐกิจดีมากตอนนี้นะครับไปไหนก็ทุกคนก็บอกโอ้ยคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของสัญญาณบวกของเศรษฐกิจไทยการขยายตัวของสินค้าเทคโนโลยีนะครับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของสินค้าที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นโอกาสทองของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ขณะเดียวกันการส่งออกก็ยังคงขยายตัวทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอินเดียและก็สิงคโปร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังถึงตัวเลขเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการส่งออกแล้วก็การเติบโตของประเทศไทยที่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกท่านเลยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจของเราตอนนี้แบบเรียกว่าเศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยต่างๆพี่น้องประชาชนก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเอามาดูข้อความกันสักนิดนึงใครที่ติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีข้อความส่งมาแน่นอนเรื่องของฝนฟ้าที่ตกในหลายพื้นที่ล่าสุดแจ้งเตือนกันนิดนึงปภ.ครับมีการแจ้งเตือนแม่น้ำอิงแม่น้ำลาวในพื้นที่ของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับใกล้ล้นตลิ่งนะครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องนำแจ้งกับพี่น้องประชาชนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ล่าสุดแจ้งเตือนครับล่าสุดแจ้งเตือนระดับน้ำนะฮะในแม่น้ำอิงแล้วก็แม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบอกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญครับบอกใกล้ล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหลายๆตำบลหลายๆอำเภอของที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่อำเภอเทิงนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นครับต้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีญาติพี่น้องนะครับหรือว่ามีคนที่รู้จักอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะฮะที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับก็ต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญต้องระวังด้วยเรื่องของไฟฟ้าดูดนะครับแล้วก็ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับในพื้นที่แจ้งเตือนที่แม่น้ำอิงแม่น้ำลาวนะครับที่จังหวัดเชียงรายในพื้นที่อำเภอเทิงนะครับทางด้านของนายอำเภอเทิงครับพร้อมด้วยปลัดอำเภอนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ท่านกำนันตั้งผู้ใหญ่บ้านรวมถึงฝ่ายปกครองครับล่าสุด ทั้งหมดก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำอิงแล้วก็แม่น้ำลาวอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนใกล้แตะระดับวิกฤตนะครับดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนของประชาชนนะครับในตำบลเวียงได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้คุณผู้ฟัง66ครัวเรือนอำเภอเทิงนะครับร่วมกับอบต.เวียงนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้รีบขนย้ายสิ่งของนะครับแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้ยกขึ้นที่สูงก่อนอันดับต่อมาก็ต้องดูแลกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องบอกว่าฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางปภ.แจ้งเตือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกเรื่องราวครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะต้องติดตามกันทางด้านของที่เชียงรายไปแล้วมาดูที่พื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนึงครับรัฐบาลเตรียมความพร้อมรับมือนะครับรับมือกับฝนที่ตกหนักล่าสุดสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดของภาคใต้แล้วฮะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์ครับต้องบอกว่าภาคใต้ตลอดนะครับในห้วงเวลาของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนครศรีธรรมราชสงขลานะครับมีพัทลุงใช่ไหมฮะแล้วก็มีจังหวัดสตูลด้วยนะครับหลายพื้นที่เลยล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับเรื่องสำคัญนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ของประเทศไทยบางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งครับให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมในทุกๆมิตินะครับโดยเบื้องต้นครับต้องเตรียมสถานการณ์นะครับในการรับมือกับเรื่องราวของเรียกว่าอุทกภัยในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสั่งการครับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัตินะครับแล้วก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและก็เตรียมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดจอดรถยานพาหนะหากเกิดกรณีน้ำท่วมสูงพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามรับทราบข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาครับนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์แล้วก็ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลครับที่แม่นยำนะฮะเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็พิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าท่านก็สั่งการให้เตรียมรับมือนะครับเพราะว่าภาคใต้ตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวอยู่นี่ต้องนำเรียนเลยว่าฝนตกนะครับแล้วก็ตกหนักในหลายๆพื้นที่นะครับล่าสุดก็สั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการ14จังหวัดของภาคใต้เตรียมรับมือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับกับสถานการณ์แล้วก็เน้นการบูรณาการความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังคงเดินหน้านะครับในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันใครที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับวันนี้คุณวีรยุทธครับข่าวสารครบเครื่องนะครับทุกเรื่อง องทุกประเด็นนะครับมีคุณทองภูลด้วยบอกติดตามอยู่คุณอัชรานะครับมีคุณนารินสมาชิกใหม่จาก BKK ด้วยฝากกดถูกใจแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับมีเวลาอีกสักนิดนึงนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นข่าวดีกันหน่อยสำหรับไทยเที่ยวไทย plus นะครับอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณาเรื่องงบประมาณเล็งเปิดใช้สิทธิ์ช่วงกรีนซีซั่นนะฮะเรื่องนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569นะครับโดยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้เสนอประเด็นหลักในที่ประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการช่วยเหลือและก็การกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์นะครับภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทย plus นี่นะฮะไทยเที่ยวไทย plus นะครับซึ่งก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากร้านอาหารนะครับเบื้องต้นก็จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการเดี๋ยวรอไทยเที่ยวไทย plus ย้ำนะฮะใครที่เป็นแบบว่าชอบเที่ยวเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวข่าวดีเมื่อไหร่นะฮะก็เดี๋ยวจะมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับไปติดตามเพิ่มเติมในเพจของเราครับลงไว้แล้วไทยเที่ยวไทย plus เล็งเปิดใช้สิทธิ์นะครับในช่วงกรีนซีซั่นไปดูเพิ่มเติมต่อได้อ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมเตรียมเคารพธงชาติกันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
8: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 18:00 น.กับอีก 3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับที่กำลังติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับบางทีก็มีคุณผู้ฟังบอกทำการบ้านไปด้วยสอนการบ้านไปด้วยแล้วก็เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยนะครับแน่นอนถ้าพูดถึงน้องๆพูดถึงนักเรียนแล้วเนี่ยหนึ่งในเรื่องราวที่รัฐบาลกำลังผนึกกำลังกับ4 กระทรวงเพื่อสร้างความปลอดภัยนะครับเป็นแผนความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติย้ำครับรัฐบาลย้ำเลยนะครับว่าลูกหลานต้องปลอดภัยในรั้วของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายๆคนก็คงติดตามการเรื่องราวของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะภายในโรงเรียนด้วยทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงทางด้านกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขมีการหารือครับจากประเด็นน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูทั้งนักเรียนนะครับแนวทางสำคัญคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างครอบคลุมแล้วก็ครบทุกมิติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ปกครองน้องๆ นักเรียนแล้วก็ประชาชนทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวหลังจากที่ได้มีการหารือกันครับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกมิติก็ได้มีข้อสรุปครับเพื่อที่จะสื่อสารนะฮะให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็สาธารณชนได้รับทราบ2 ส่วนเป็นแผนระยะสั้นแล้วก็แผนระยะยาวนะครับที่เรียกว่าร่างมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติภายใน90 วันครับมาดูแผนระยะสั้นกันก่อนนะครับเป็นการจัดทำเกี่ยวกับเรื่องมาตรการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยแล้วก็เยียวยาสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบครับสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1323เป็นระบบแชทนะครับสามารถที่จะนัดหมายพบกับจิตแพทย์ได้นะครับโดยจะมีนักจิตวิทยาประจำพื้นที่แล้วก็มีเครือข่ายโรงพยาบาลอว.เนี่ยคอยดูแลมีการจัดส่งทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตลงไปดูแลนักเรียนนะครับดูแลคุณครูแล้วก็ดูแลผู้ปกครองเชิงรึกเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะได้ข้อมูลต่างๆบางคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจนะครับมีข้อที่เรียกว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอยู่ก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมวันเปิดเรียนตามมาตรฐานสากลณโรงเรียนที่เกิดเหตุการปิดเรียนที่เกิดเหตุนะฮะการปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุการเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าสังเกตการลูกหลานได้ด้วยนะครับโดยผ่านระบบการลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยเปิดโอกาสครับให้คุณครูแล้วก็นักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจย้ายสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมพร้อมกับการตั้งจุดคัดกรองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะครับนี่ก็เป็นแผนเบื้องต้นแล้วมาดูแผนระยะยาวกันนิดนึงเร่งร่างมาตรฐานนะครับความปลอดภัยของโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันเตรียมเสนอครม.อนุมัติแผนมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติแล้วก็บังคับใช้ทุกกระทรวงกรอบนะฮะก็จะมีทั้งการจัดคัดกรองสุขภาพจิตประจำปีโดยสพฐและก็กรมสุขภาพจิตประเมินสุขภาพจิตของคุณครูแล้วก็ประเมินสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยบางทีนักเรียนบางทีอาจจะมีข้อที่กังวลใจอยู่ไม่มีที่พูดไม่มีที่คุยก็จะมีการประเมินนะครับจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็หาทางออกในทุกๆปัญหาแล้วก็มีการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนะครับเชื่อมโยงกับระบบคัดกรองนำไปสู่การรักษาโดย ผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเทรนนะฮะเทรน The Trainer นะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวอาจารย์ที่ปรึกษาคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนนะครับดูซิว่าบางคนนักเรียนมีปมอะไรในใจนะครับมีข้อปัญหาอะไรในใจก็มาพูดคุยนะครับกับอาจารย์แนะแนวพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นนะครับดูปัญหาของนักเรียนอย่างเรียกว่าครอบคลุมอย่างลึกแล้วก็ในทุกมิติสามารถแจ้งช่องทางผ่านทางด้านของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ได้ด้วยนะฮะศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ก็จะเป็นหน่วยข้อมูลผ่านทางทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดเป็นประจำสม่ำเสมอติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงกล้อง CCTV เพิ่มนะฮะเฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกๆจุดเสี่ยงมาตรฐานซีโร่นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการดูแลเรื่องของความปลอดภัยแบบไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่แล้วก็สร้างความผูกพันอันดีระหว่างครูกับนักเรียนด้วยนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมออกประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกแล้วก็สิ่งที่ผิดกฎหมายส่งเสริมคุณธรรมนะฮะแล้วก็ความผูกพันกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะฮะให้มีความผูกพันที่ดีแสดงความห่วงใยและก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมให้กำลังใจทุกฝ่ายให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงนี้แล้วก็จะมีการนัดประชุมกันผ่านระบบ Zoom Meeting นะครับเพื่อที่จะครอบคลุมทั้งสถานศึกษาครับในสังกัดสพฐนะฮะสอสสชโรงเรียนเอกชนแล้วก็สกรทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เตรียมประกาศรวมถึงรายละเอียดมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูแล้วก็นักเรียนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งสำคัญที่สุดครับที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยติดตามกันอยู่เรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาตินะครับทางด้านของรัฐบาลก็เดินหน้านะครับผนึกกำลังกันทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อดูแลนะครับทั้งผู้ปกครองทั้งน้องๆ นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาจากกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเมื่อกี้นี้ไปที่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมไปภาคใต้เรื่องของภาคเหนือไปแล้วเรื่องของอุทกภัยต่างๆที่ต้องมีการแจ้งมีการย้ำแล้วก็มีการบอกกล่าวกันล่าสุดภาคตะวันออกก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกณศาลากลางจังหวัดชลบุรีครับตัวนี้เป็นการเร่งนะครับยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและก็ภัยแล้งใน8จังหวัดของภาคตะวันออกก็ทั้งชลบุรีใช่ไหมครับภาคตะวันออกมีจังหวัดระยองจันทบุรีจังหวัดตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วแล้วก็นครนายกพร้อมกันนี้ครับก็เตรียมรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับที่หลายๆคนเป็นห่วงกันเพราะว่ามีฝนฟ้าตกมาหลายๆคนส่งข้อความมาชลบุรีก็ตกคุณบอลพัทยาก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เจอฝนนะครับมีจันทบุรีมีตราดด้วยนะครับ

0: ที่ที่สามารถเข้าช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างทันทีหากเกิดเหตุต่างๆนะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีจำนวนแล้วก็ศักยภาพที่เพียงพอกับประชาชนด้วยนะครับด้านสาธารณสุขตรงนี้ก็สำคัญครับกำชับนะฮะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเรื่องของบุคลากรเรื่องของพาหนะเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสถานการณ์แบบตลอด24ชั่วโมงครับโดยกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับต้นๆก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้ก็ต้องได้รับการดูแลทั้งนั้นของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกท่านย้ำว่าได้มีการสั่งการครับให้จัดตั้งนะฮะเป็นอนุกรรมการ3คณะเพื่อรับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแต่ละคณะทั้งติดตามสถานการณ์ประเมินปัญหาอุปสรรคแล้วก็รวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายๆพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเรื่องราวของอุทกภัยเรื่องราวของน้ำเรื่องราวของฟ้าฝนต่างเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีการต่อสายสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวของการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่เจอฝนหลายพื้นที่เจอเรื่องราวของความเสี่ยงด้วยเรื่องของไทวอเตอร์ครับเป็นโฉมใหม่ข้อมูลเดียวเลยนะครับลดปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนแล้วก็รับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีท่านรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ครับจะมาพูดคุยเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไทวอเตอร์นะฮะโฉมใหม่แตกต่างจากเดิมยังไงแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: จับประเด็น VIP
4: กลับมาครับช่วงเวลา 18:18 ช่วงนี้จะเป็นการพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยกันแน่นอนหลายพื้นที่ที่นำเรียนกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกด้วยตอนนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องราวของฝนนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนพื้นที่ของประเทศไทยหลายส่วนเลยทีเดียวก็มีการประกาศจากทั้งปภ.ทั้งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังกันวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ครับดร.สอนเทพวรรณรัตน์ครับท่านจะมาพูดถึงเรื่องราวของไทวอเตอร์นะฮะซึ่งถึงบอกว่าเป็นโฉมใหม่ด้วยนะครับกับการรับมือกับสถานการณ์น้ำของประเทศไทยล่าสุดนี้เห็นบอกว่ามีจุดเด่นต่างๆที่น่าสนใจพร้อมเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับผมกราบสวัสดีท่านดร.สอนเทพนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้หัวข้อที่จะได้พูดคุยกันนะครับก็คือไทยวอเตอร์โฉมใหม่ข้อมูลเดียวรับมือภัยพิบัติก่อนอื่นเลยหลายๆคนอาจจะทราบไทยวอเตอร์แล้วว่าคืออะไรแต่ถ้าคนที่ยังไม่ทราบเนี่ยอยากให้ท่านดร.สอนเทพเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าไทยวอเตอร์คืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรกับพี่น้องประชาชนครับ
5: ได้ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขออนุญาตเท้าความนิดนึงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.เนี่ยเป็นองค์การมหาชนนะครับภายใต้กระทรวงอว.นะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำนะครับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเนี่ยหลายๆท่านอาจจะทราบดีว่ามันมีกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานนะครับทีนี้ในการบริหารจัดการเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจัดการน้ำได้ดีขึ้นนะครับก็เลยเกิดมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันนะครับซึ่งระบบไทยวอเตอร์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สสน.ใช้เป็นช่องทางที่ทำให้หน่วยงานและประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลน้ำที่เชื่อมโยงไว้เนี่ยครับได้อย่างเป็นระบบนะครับข้อมูลน้ำเนี่ยบางท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ามันหมายถึงยังไงบ้างในไทยวอเตอร์ก็จะมีทั้งข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนะครับ ที่ทำให้เรารู้สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเช่นขณะนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างหนักแค่ไหนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นเท่าไหร่นะครับรวมถึงข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเช่นใน3วันข้างหน้าเนี่ยจะมีฝนตกหนักไหมนะครับจะเกิดน้ำล้นตลิ่งไหมข้อมูลคาดการณ์เหล่านี้ก็ได้มาจากแบบจำลองแล้วก็ระบบคาดการณ์ต่างๆนะครับที่สสน.ได้พัฒนาขึ้นนะครับขออนุญาตปิดท้ายนิดนึงว่าระบบข้อมูลเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสสน.ขึ้นมานะครับโดยมีกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าสสน.มีหน้าที่พัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยในทุกระดับครับปัจจุบันคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็เชื่อมโยงข้อมูลจาก56หน่วยงานภายใต้13กระทรวงและ1องค์กรอิสระนะครับมาไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกันครับ
4: นี่ก็จะได้เห็นภาพให้ได้รู้บทบาทภารกิจของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำด้วยต้องบอกว่าไทยวอเตอร์โฉมใหม่ที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรครับแล้วจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์น้ำของประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
5: ครับก็สำหรับไทยวอเตอร์เนี่ยเป็นระบบที่สสง.มีการดำเนินงานมากว่า10ปีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทั้งในรูปของเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับในระยะแรกๆของการพัฒนาระบบไทยวอเตอร์เนี่ยผู้ใช้หลักก็จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยตรงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆดังนั้นเนี่ยรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในระบบไทยวอเตอร์เดิมนะครับก็เลยจะเป็นมุมมองของกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้เป็นหลักนะครับอันนี้ตอนหลังเนี่ยระบบไทยวอเตอร์ก็มีผู้ใช้กว้างขวางขึ้นนะครับมีประชาชนหลายๆท่านนะครับที่เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วท่านก็รู้จักที่จะเข้ามาดูข้อมูลของตนเองได้นะครับมีชุมชนต่างๆและกระทั่งในส่วนเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายกลุ่มนะครับทีมพัฒนาของสสน.ก็ได้รับข้อเสนอแนะนะจากส่วนต่างๆมากมายเลยว่าอยากจะให้ปรับปรุงการนำเสนอเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะได้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบางส่วนที่อาจจะเร่งด่วนแล้วก็สามารถดำเนินการได้นะครับโดยที่ไม่กระทบการทำงานโดยรวมของระบบเนี่ยทีมสสน.ก็เลยมีการปรับปรุงไปแล้วบางส่วนในเวอร์ชันเก่านะครับเช่นในเรื่องของการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมการมีการบอกถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยสูงอย่างเงี้ยครับทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยเรากำลังนำเสนอว่าเป็นระบบไทยวอเตอร์โฉมใหม่นะครับเพราะว่าเราได้มีการปรับใหญ่เรียกว่าเป็นการพลิกโฉมระบบไทยวอเตอร์เลยก็ได้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเรื่องเราพยายามทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นรองรับผู้ใช้นะครับทั้งในส่วนที่เป็นประชาชนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ผู้ใช้สามารถจะเลือกโหมดการใช้งานได้ว่าจะใช้แบบผู้ใช้ทั่วไปซึ่งก็จะใช้งานได้ง่ายเข้าใจง่ายครับหรือว่าจะใช้แบบผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งก็จะแสดงข้อมูลให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยไทยวอเตอร์โฉมใหม่ก็จะรองรับเรื่องของการดูข้อมูลได้หลายประเภทบนแผนที่เดียวกันนะครับทำให้ผู้ใช้ได้สามารถเห็นภาพรวมข้อมูลต่างๆหลายอย่างบนภาพเดียวนะครับบนแผนที่อันเดียวโดยที่เราเรียกว่าเป็นการแสดงผลแบบ interactive map นะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งครับก็สามารถที่จะตั้งค่าแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่สนใจได้นะครับตั้งค่าแจ้งเตือนได้เวลาที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นระบบก็จะมีการแจ้งเตือนได้นะครับก็อยากให้ลองโหลดแอปพลิเคชันมาลองใช้ดูกันครับแล้วก็ถ้ามีส่วนไหนที่อยากให้ทางสสน.ปรับปรุงเนี่ยก็สามารถแจ้งทีมงานได้นะครับซึ่งเราจะมีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะอยู่ในแอปนี้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ครับก็แค่ดาวน์โหลดได้ทุกระบบเลยใช่ไหมครับ
5: ได้ทุกระบบเลยครับ Android
4: iOS
5: นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์เราก็มี
4: ลองให้คุณผู้ฟังลองดาวน์โหลดดูตามตัวเลย Thai Water นะครับ THAI Water ก็ตามตัวเลย WATER Thai Water นะครับมาดูเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลกันหน่อยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านสงสัยหรือว่ามีความสนใจเรื่องนี้อยู่เห็นบอกว่าทางสสน.เนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานทั้งหมดนะครับ56หน่วยงานเอามาไว้รวมที่แพลตฟอร์มเดียวเลยตรงนี้ต้องบอกเป็นความท้าทายนะครับที่การทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันตรงนี้มีความท้าทายยังไงบ้างความยากยังไงบ้างครับ
5: ครับก็ต้องเริ่มจากว่าเรื่องของข้อมูลทรัพยากรน้ำเนี่ยครับมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนนะครับเรารู้กันว่าน้ำก็มีทั้งน้ำเพื่อการเพาะปลูกน้ำอุปโภคบริโภคนะครับน้ำอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตไฟฟ้าก็เกี่ยวข้องกับน้ำด้วยการรับมืออุทกภัยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีหน่วยงานมากมายเลยครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานก็มีภารกิจมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันผลที่ตามมาก็เลยทำให้ข้อมูลน้ำนะครับกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานนะครับแต่ว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยบ่อยครั้งเราจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ไม่ใช่เฉพาะในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆประกอบด้วยนะครับทีนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ประเทศไทยเราก็มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาเรื่องของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้อย่างประสิทธิภาพนะครับในระยะแรกเนี่ยทางข้อมูลน้ำแห่งชาติเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราก็พบว่าหน่วยงานต่างๆมีการเก็บ ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันครับเช่นในเรื่องของความถี่การตรวจวัดเนี่ยอาจจะต่างกันบางหน่วยอาจจะวัดทุกๆ10นาทีบางหน่วยอาจจะวันละครั้งอย่างเงี้ยครับซึ่งที่มาทำไมมันมีความแตกต่างกันก็เพราะว่าหน่วยงานมีภารกิจแตกต่างกันทำให้วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลมันต่างกันไปด้วยนะครับทีนี้เมื่อเรามีการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้งานร่วมกันแล้วเนี่ยการเก็บข้อมูลก็ไม่เพียงแต่ว่าจะเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตัวเองนะครับแต่ต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เกิดเรื่องของการกำหนดมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำขึ้นมาครับมาตรฐานข้อมูลน้ำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันของสธนช.หรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับร่วมกับสธน.แล้วก็หน่วยงานด้านน้ำอื่นๆอีกหลายหน่วยนะครับช่วยกันกำหนดรูปแบบหน่วยวัดการบันทึกข้อมูลการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลด้านน้ำของหน่วยงานต่างๆมีมาตรฐานเดียวกันครับซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการกำหนดข้อมูลมาตรฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ประกาศเป็นมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลไปแล้วบางส่วนนะครับซึ่งก็ยังต้องมีการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับมันก็ยังมีความท้าทายอื่นๆด้วยเรื่องการควบคุมคุณภาพข้อมูลให้มีความต่อเนื่องให้สม่ำเสมอนะครับการจัดการกับข้อมูลที่มันอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าขาดไปนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยทางสสน.ก็ต้องมีการประสานงานแล้วก็ทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บแล้วก็ใช้ข้อมูลครับ
4: ครับจุดเด่นของ Interactive Map เห็นบอกว่ามีทั้งระบบการแจ้งเตือนใหม่ที่จะช่วยให้กับพี่น้องประชาชนครับรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรบ้างในช่วงที่หลายๆคนกังวลอาจจะเป็นเรื่องน้ำท่วมน้ำฝนตกหนักหรือว่าภัยแล้งตรงนี้ครับ
5: ครับก็จากที่เรียนมาจนถึงจุดนี้เนี่ยหลายท่านน่าจะพอนึกออกแล้วนะครับนึกภาพออกแล้วว่าเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยมันมีข้อมูลที่มีความหลากหลายนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเวลาที่เราจะดูข้อมูลเราอาจจะต้องเปิดหน้านี้เพื่อดูข้อมูลนี้ถ้าอยากดูข้อมูลอื่นก็ต้องเปลี่ยนหน้าไปทีนี้วันนี้เนี่ยเราพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะเห็นข้อมูลหลายเรื่องหลายอันที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของตัวเองได้ในแผนที่เดียวนะครับ Interactive Map เนี่ยก็ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกเปิดแล้วก็ซ้อนข้อมูลหลายๆประเภทไว้บนแผนที่เดียวกันนะครับจะเป็นข้อมูลของเรดาร์ฝนปริมาณน้ำฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังครับข้อดีก็ทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเลยจุดไหนที่กำลังเกิดฝนตกหนักนะครับฝนตกทางต้นน้ำแล้วพื้นที่ปลายน้ำมีระดับน้ำเป็นอย่างไรแล้วนะครับพื้นที่ไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับทีนี้ตัว interactive map เนี่ยก็จะมีเรื่องของการแจ้งเตือนด้วยนะครับผู้ใช้ก็เลือกได้ว่าสนใจในพื้นที่ไหนต้องการติดตามสถานการณ์พื้นที่ไหนอย่างเงี้ยครับเมื่อข้อมูลที่ตั้งค่าไว้เนี่ยมันเข้าเกณฑ์ที่กำหนดนะครับระบบก็จะมีการแจ้งให้ทราบนะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ไม่ต้องมาคอยเปิดแอปเพื่อเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ช่วยลดเวลาในการค้นหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลด้วยครับผม
4: ก็เรียกว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเอาล่ะเรารู้แล้วเรื่องข้อมูลน้ำไทยวอเตอร์เห็นบอกว่ายังมีการรวบรวมเรื่องอากาศด้วยเหรอครับรวมถึง PM 2.5 ด้วยแนวคิดตรงนี้ครับในการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบบูรณาการเนี่ยตรงนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: ครับก็อย่างที่ทุกๆคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับไอ้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาสำคัญสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีนี้อย่างหนึ่งที่เราอยากได้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ PM 2.5 ก็คือการมีข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝุ่นว่าตรงไหนมีเท่าไหร่แล้วถูกไหมครับทีนี้นอกจากใช้ในการติดตามสถานการณ์แล้วการรู้ปริมาณเนี่ยก็ช่วยในการทำความเข้าใจปัญหาแล้วก็นำไปสู่เรื่องการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาต่อไปทีนี้สสน.เองครับเรามีสถานีโทรมาตรนะครับซึ่งทำหน้าที่สองอย่างครับตรวจวัดปริมาณฝนกับอีกบางสถานีก็จะเป็นเรื่องของการตรวจวัดระดับน้ำสถานีเหล่านี้มีอยู่มากกว่า 1,000 สถานีนะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยเป็นเทคโนโลยีที่สสน.พัฒนาขึ้นเองครับคราวนี้สสน.ก็เลยสามารถที่จะเพิ่มเติมตัวตรวจวัด PM 2.5 เข้ากับสถานีที่มีอยู่เดิมได้นะครับแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณอะไรมากนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่เราพัฒนาเทคโนโลยีเองในประเทศนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้ก็แสดงอยู่ในระบบไทยวอเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านโหลดแอปพลิเคชันมาท่านก็จะสามารถติดตามเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วย
4: เรียกว่าครอบคลุม
5: ครับผม
4: ครับทั้งในส่วนน้ำทั้งในส่วนอากาศแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้ขณะนี้เนี่ยทางสสน.ครับได้มีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำเนี่ยครบ76จังหวัดแล้วระยะต่อไปบ้างดีกว่าเรื่องของการต่อยอดนะครับเพื่อที่จะใช้ข้อมูลระดับจังหวัดจะเป็นอย่างไรต่อไปเพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างไรเดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังตัวนี้สักนิดนึงในระยะต่อไปครับ
5: ได้ครับก็สำหรับข้อมูลศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดนะครับเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการจัดการน้ำเนี่ยจำเป็นต้องให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยคร
4: ับ
5: เนื่องจากว่ามันต้องมีข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ครับก็ต้องมีส่วนร่วมดังนั้นสสน.ก็เลยมีการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทางจังหวัดเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลน้ำแห่งชาติได้นะครับแล้วก็วิธีการก็คือเราก็ดึงเอาชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละจังหวัดมานำเสนอนะครับทั้งข้อมูลฝนข้อมูลระดับน้ำปริมาณของน้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดนะครับรวมถึงข้อมูลพื้นฐานเช่นเรื่องของแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอย่างเงี้ยครับเราพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดเนี่ยให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับโดยการเพิ่มข้อมูลต่อยอดจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่บางข้อมูลปัจจุบันนี้อาจจะยังมีอยู่เฉพาะบางจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่ต้องมีการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลในพื้นที่โดยเฉพาะครับสสน.ก็พยายามที่จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ตามความเร่งด่วนและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากเรื่องของการนำเสนอข้อมูลแล้วครับมันก็มันก็ต้องมีเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานขึ้นมาด้วยครับสสน.ก็มีการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดนะครับในภายใต้โครงการนี้เนี่ยก็จะมีทีมงานของจังหวัดครับในส่วนทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนายกอบจ.เกษตรกรจังหวัดนะครับเข้ามาร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำกับสสน.แล้วก็มีการจัดทำรายงานเพื่อที่จะแจ้งให้ประชาชนในจังหวัดได้ทราบนะครับกรณีที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ก็จะมีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือร่วมกันนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ท่านรองนายกยศนันท์นะครับท่านก็ให้ความสำคัญอย่างมากด้วยครับ
4: ครับน่าสนใจมากๆเลยเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งโครงการถามเพิ่มเลยดีกว่าเพราะว่าดูข้อมูลมาเป็นโครงการ Thai Water Challenge ด้วยเห็นบอกการสร้างเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศเป็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมครับที่จะยกระดับการสื่อสารข้อมูลน้ำแล้วก็การรับมือภัยพิบัติด้วยรายละเอียดของ Thai Water Challenge ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: ใช่ครับก็อาจจะเห็นได้ว่าสสน.ทำงานเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเรื่องของข้อมูลนะครับแต่ว่าเราไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่เราไปสู่เรื่องของการนำข้อมูลไปใช้ด้วยซ
4: ึ่
5: งสสน.ก็ตระหนักว่าเยาวชนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนเรื่องของการติดตามและรับมือสถานการณ์น้ำได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำให้ประชาชนและก็ชุมชนสามารถที่จะเข้าถึงเข้าใจและก็นำข้อมูลไปใช้ได้นะครับซึ่งน้องๆเยาวชนก็จะมีจุดแข็งที่สำคัญคือก็จะเรียนรู้เทคโนโลยีได้รวดเร็วนะครับกล้าคิดวิเคราะห์สามารถที่จะสื่อสารผ่านทางช่องทางดิจิตอลได้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็เข้าถึงกับคนได้ง่ายครับสสน.ก็เลยร่วมมือกับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยนะครับสภาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับจัดทำโครงการ Thai Water Challengeสร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยครับโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยนะครับทั้งในส่วนของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นไทยเบเวอเรจเขตอุตสาหกรรมกบิลบุรีนะครับ SCC Chemical กลุ่มธุรกิจ TCP และ MK Restaurant Group ด้วยครับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครับก็จะได้เรียนรู้การใช้ข้อมูลทั้งข้อมูลน้ำข้อมูลสภาพอากาศจากไทยวอเตอร์นะครับแล้วก็ฝึกในเรื่องของการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ตนเองนะครับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วที่สำคัญก็คือนำมาผลิตเป็นสื่อสร้างสรรค
4: ์
5: เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นครับก็หวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างนักสื่อสารข้อมูลรุ่นใหม่ครับที่สามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปถ่ายทอดให้กับมหาวิทยาลัยกับครอบครัวชุมชนนะครับแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่รู้เท่าทันก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ดีขึ้นครับ
4: ครับถ้าน้องๆสนใจสามารถที่จะสมัครรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับกับแคมเปญนี้ครับ
5: ครับอันนี้ก็ทางสสน.จะทำงานกับทางสถาบันการศึกษานะคร
4: ับ
5: สถาบันการศึกษาจะเข้ามาร่วมกับเราก่อนแล้วก็สถาบันการศึกษาก็จะเป็นคนที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็รับสมัครน้องๆเข้ามาในโครงการครับผม
4: ไปตามสถาบันการศึกษาต่อไปด้วยนะครับ
5: ใช่ครับ
4: โอเคในอนาคตครับเห็นบอกว่าทางสสน.ยังคงมีแผนพัฒนาไทยวอเตอร์ด้วยการนำเอาทั้ง AI นะครับระบบคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยในส่วนนี้ครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่การบริหารการจัดการน้ำเชิงป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยดังนั้นในท้ายที่สุดนี้อยากให้ท่านได้สรุปตรงนี้ให้ฟังอีกสักนิดนึงครับ
5: ได้ครับก็สสน.ก็เป็นหน่วยงานด้านวิจัยพัฒนานะครับเราก็มีเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์อยู่เสมอนะครับไม่ได้เพียงแต่เป็นการนำมาใช้แต่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศควบคู่ไปด้วยครับอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับสถานีโทรมาสก็เป็นเทคโนโลยีที่สสน.พัฒนาขึ้นเองแล้วด้วยความที่เราพัฒนาเทคโนโลยีเองครับเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้ไปสู่เรื่องของการวัด PM 2.5 ได้ด้วยนะครับปัจจุบันสสน.ก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องครับอย่างเช่นเรื่องของการคาดการฝนเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันมีความแม่นยำยิ่งขึ้นทำให้สามารถขยายระยะเวลานะครับเพื่อให้เราคาดการล่วงหน้าได้นานขึ้นครับเทคโนโลยี AI ปัจจุบันก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็สสน.ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดเพิ่มความสามารถของระบบคาดการนะครับหรือว่าเอามาช่วยในการถ่ายทอดข้อมูลครับให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นกว้างใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นอย่างเงี้ยครับการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ครับสสน.มีการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรและก็หน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับในต่างประเทศก็มีสถาบันเทคโนโลยีเมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT นะครับของสหรัฐแล้วก็กับประเทศอื่นๆก็มีด้วยนะครับในประเทศก็มีหลายมหาวิทยาลัยเลยครับที่เราร่วมมือกันนะครับโดยสรุปก็สสน.ก็พยายามทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติอย่างต่อเนื่องครับทั้งในส่วนของเทคโนโลยีข้อมูลและก็เรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้งานครับผม
4: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับดร.สอนเทพวรรณรัตน์ครับรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ที่มาพูดคุยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกราบขอบพระคุณมากเลยครับ
5: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: ครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นหนึ่งในที่สามารถจะดาวน์โหลดกันได้นะครับ Thai Water ครับตามตัวเลยสะกดให้อีกครั้งหนึ่งเผื่อคุณผู้ฟังจะได้ไปดาวน์โหลดกันไทยก็ตามตัวครับ THAI Thai Water นะครับ WATER นะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับก็สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลแบบ Interactive ได้เลยตลอดนะครับเรื่องของข้อมูลการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศเรื่องของฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมนะฮะทุกเรื่องราวของสถานการณ์น้ำเอาไว้ในแอปพลิเคชันเดียวแล้วก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านของสทนช.ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีการเฝ้าระวังด้วยคุณผู้ฟังครับเรื่องสำคัญน้ำท่วมเรื่องของอีสานริมฝั่งโขงนะครับหลังแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้มีการประสานกับทางสปป.ลาวครับแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการน้ำเร่งลดผลกระทบครับโดยล่าสุดสทนช.บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามครับสถานการณ์น้ำภาคอีสานในห้วงเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังภาคอีสานริมฝั่งโขงอย่างใกล้ชิดหลังคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก มากกว่า90มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกับประเทศสมาชิกนะครับเพื่อสนับสนุนข้อมูลการระบายน้ำล่วงหน้าครับเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนแล้วก็เร่งผลกระทบนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนดูแลเรื่องของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะฮะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ครับล่าสุดเปิดเผยการติดตามการประเมินสภาพอากาศในห้วงเวลาของวันที่10นะฮะวันนี้จนถึง12สิงหาคมนะครับพบว่าพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักย้ำนะครับวันนี้ไปจนถึง12สิงหาคมครับทางด้านของสทนช.ก็มีการแจ้งนะฮะว่าพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากเหตุคุณผู้ฟังร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านของตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีจังหวัดนครพนมนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักสะสมในประเทศเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวก็ส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยก็ได้ประสานงานร่วมกันนะฮะกับประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มีสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลนะฮะปริมาณน้ำที่ไหลระดับน้ำด้วยรวมถึงแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงเอาไว้อย่างล่วงหน้าแบบใกล้ชิดเพื่อเป็นการประเมินครับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการคาดการณ์นะฮะสถานการณ์น้ำการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะฮะระดมตอนนี้เนี่ยก็มีการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องมือประจำจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเสี่ยงจุดอ่อนไหวรวมถึงการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำนะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการเปิดประตูปิดประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็ที่สำคัญครับเพื่อป้องกันนะครับเรื่องของพี่น้องประชาชนรวมถึงน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมด้วยนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับก็ย้ำว่าติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะครับในห้วงเวลาของวันที่10จนถึง12สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เช่นจังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ยังมีนครพนมช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีเรื่องของอิทธิพลจากมรสุมพาดผ่านนะฮะทางด้านของภาคเหนือด้วยแล้วก็มีทางด้านสปป.ลาวรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนนะครับก็เป็นการแจ้งเตือนกันนะฮะทางด้านของสทนช.ก็ประกาศเฝ้าระวังเรื่องราวของฝนตกหนักในห้วงเวลาวันที่10ถึง12เดือนนี้แหละนะครับสิงหาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ที่ติดตามข้อมูลอยู่นะครับมีส่งเข้ามาหลากหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีพระรุ่งนะฮะส่งเป็นบทกลอนเข้ามาด้วยเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับเรียกว่าติดตามทุกๆวันเลยคุณสุเทพคุณสุพิชเพ่งแจ่มด้วยนะครับแชร์มาแล้วแล้วก็บอกว่าติดตามทุกๆวันเช่นเดียวกันในหลายพื้นที่ยังคงเจอเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพด้วยในขณะเดียวกันครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์กันสักนิดนึงครับท่านสุภจีลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องของสินค้าเกษตรเรื่องของผลไม้ไทยนะครับภายใต้แนวคิดครับ Thailand the Land of Tropical Food นะฮะล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะครับท่านเดินทางไปที่สวนทุเรียนลุงโหน่งที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านลงไปติดตามเรื่องของผลผลิตนะฮะผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์แล้วก็มีสละสุมารีมีเงาะด้วยมีน้ำมะพร้าวสดแม่หลายคนบอกว่าทานแล้วมันชื่นใจจริงๆคุณบอลนะการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมสำคัญครับเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยนะครับผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศแนวความคิดก็คือ Thailand The Land of Tropical Food นะครับโดยมีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศอย่างที่บอกกันภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับดำเนินกลไกนะฮะในการสร้างอุปสงค์และก็สร้างนะครับเรื่องของมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ไทยนี่นะฮะต้องบอกว่า Global Food Destination นะครับสร้างการรับรู้ในฐานะที่เป็น Global Food Destination ซึ่งประเทศไทยครับต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งนะฮะในผู้ผลิตผลไม้ในเขตเมืองร้อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนแน่โด่งดังมากๆนะครับต่างชาติก็ชื่นชอบอร่อยอร่อยทั้งคุณภาพทั้งรสชาติความหลากหลายของสายพันธุ์ด้วยกิจกรรมครั้งนี้ครับต้องบอกว่าสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนทางการค้าแล้วก็มีผู้แทนทางการทูตนะครับรวมถึงเรียกว่าหลายคนก็สนอกสนใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะครับต่อเรื่องราวของคุณภาพของผลไม้ไทยช่วยให้เกิดการขยายโอกาสนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผลไม้นี่นะฮะผ่านเครือข่ายคณะทูตานุทูตผู้แทนทางการทูตนะครับนำไปสู่เรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งนะครับในภารกิจสำคัญนะครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ท่านลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านลงไปติดตามเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะครับผลไม้แล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทุเรียนใช่ไหมเงาะนี่สละน้ำมะพร้าวสดด้วยแล้วก็มีการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมนะฮะของกระทรวงพาณิชย์คือแนวคิดคือ Thailand The Land of Tropical Food นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะที่เรียกว่าหลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญด้วยเรื่องราวของการตรึงนะฮะ LPG นี่นะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้รับรู้ข้อมูลกันรัฐบาลยังคงเดินหน้าครับดูแลเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับหลังดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่ 50.2 เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนทั้งนี้ครับข้อมูลตัวเลขดังกล่าวเนี่ยนะครับสะท้อนถึงกำลังซื้อนะครับที่ต้องบอกว่าหลายคนบอกกำลังซื้อเริ่มฟื้นตัวนะครับจากมาตรการต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับที่เรียกว่าเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปตอนต้นนะตั้งแต่ต้นรายการว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาไทยช่วยไทยพลัส60/40มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่าแสนล้านโอ้โหเรียกว่าเป็นหลักแสนล้านเลยทีเดียวนะครับกำลังซื้อก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากร้านค้าต่างๆนะแฮปปี้นี่นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวแกงเห็นไหมครับรวมถึงร้านอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าผลประกอบการในห้วงเวลาของไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยหลายๆคนบอกว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจุดเด่นครับไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยต้องบอกว่าเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่กทม. อย่างเดียวนะฮะสัดส่วนการกระจายลงไปสู่เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเห็นชัดเจน ต่างจังหวัดคึกคักนะร้านค้ารายย่อยนะชุมชนนี่โอ้โหทุกร้านเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นตรอกซอกซอยไหนของประเทศไทยรับหมดเลยไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานก็ยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับเข้ามาดูแลราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ไม่ให้ปรับขึ้นตามราคาของตลาดโลกนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็เข้ามาดูแลด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูแลเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวมันจะปรับขึ้นใช่ไหมแน่นอนกระทรวงพลังงานก็ยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมาดูแลราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ไม่ให้ปรับขึ้นตามราคาของตลาดโลกนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนโดยการตรึงราคา LPG เนี่ยเป็นมาตรการครับที่เรียกว่าออกมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเพราะก๊าซหุงต้มทุกบ้านเขาใช้เนาะทุกครัวเรือนหุงหาอาหารนะฮะทำกับข้าวต้มผัดแกงทอดใช่ไหมฮะก็ต้องใช้ก๊าซหุงต้มร้านอาหารก็ต้องใช้ผู้ประกอบการรายย่อยก็ต้องใช้หากปล่อยให้ราคาพลังงานขยับขึ้นเนี่ยส่งผลสะท้อนราคาอาหารก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นสินค้าก็ต้องขึ้นบริการก็ต้องขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลตระหนักครับว่าการดูแลราคาพลังงานมีต้นทุนนะครับโดยฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่ต้องบอกว่าจะต้องดูแลแล้วก็บริหารจัดการอย่างระมัดระวังดังนั้นครับก็เต็มที่ในการดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนะครับบนพื้นฐานศักยภาพทางการคลังเป้าหมายคือเงินหมุนถึงฐานรากเศรษฐกิจฟื้นอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ต้องบอกว่ากับภาวะเศรษฐกิจนะครับในช่วงของตลาดโลกที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เราเล่ากันอยู่เรื่องของน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาโอ้ข้าวของต่างหลายๆคนบอกตอนนั้นก็มีปัญหากันแต่พอมาตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับหลายๆคนก็เรียกว่าตอนนี้ร้านค้าต่างๆผู้ประกอบการต่างๆตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัส6040นี่หลายคนบอกยิ้มเลยนะฮะยอดขายเพิ่มขึ้นนะฮะเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็การเดินหน้าของพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าคึกคักกันทีเดียวเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเคาะจอเคาะใจนะในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องราวของถนนราชดำเนินหลายคนเคยเดินทางไปใช่ไหมก็จะมีเรียกว่าคนไร้บ้านอยู่นะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าครับช่วยเหลือคนไร้บ้านเชิงรุกโดยการลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนคัดกรองปัญหาเป็นรายบุคคลแล้วก็ช่วยเหลือนะครับเพิ่มความช่วยเหลือทั้งปัญหาทั้งเชิงสุขภาพเรื่องของสิทธิเรื่องของสวัสดิการแล้วก็เรื่องของครอบครัวโดยทางด้านของการลงพื้นที่ที่บริเวณถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่จากการลงพื้นที่ที่ถนนราชดำเนินคุณผู้ฟังพบคนไร้บ้านเนี่ย16คนจากกลุ่มนะฮะเป็นชาย13คนเป็นผู้หญิง3คนเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการพูดคุยเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลประเมินสภาพความเป็นอยู่ประเมินสุขภาพกายสุขภาพจิตเบื้องต้นรวมถึงการสอบถามปัญหาความต้องการแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการที่สามารถเข้าถึงได้นะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของการช่วยเหลือคนไร้บ้านเนี่ยจำเป็นต้องดูเป็นรายบุคคลทั้งในส่วนของสาเหตุนะฮะทั้งในส่วนของปัญหาการลงพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่มุ่งเพียงแค่นำคนออกจากพื้นที่สาธารณะแต่ต้องเข้าใจถึงสภาพปัญหาแล้วก็การเชื่อมต่อบริการที่จำเป็นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับดังนั้นนะครับรัฐบาลและก็กระทรวงพม.ก็จะเดินหน้าลงพื้นที่ติดตามปัญหาเรื่องนี้ครับคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่องและเมื่อทราบปัญหาก็จะประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทั้งสุขภาพ สิทธิสวัสดิการเรื่องของการคุ้มครองครอบครัวแล้วก็การสร้างงานสร้างรายได้มุ่งช่วยเหลือให้สามารถตอบโจทย์นะฮะของปัญหาแต่ละบุคคลนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวภารกิจสำคัญนะฮะที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายและขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz รวมถึงทางเพจ Facebook ด้วยนะครับที่ติดตามกันแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดด้วยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนเดิมกลับมาเจอกันเวลาเดิมอย่าลืมช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยฝนตกในหลายๆพื้นที่นะครับติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดไว้นะครับจะได้รับรู้ข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
7: เห็นไหมคะ
6: ถอยนิดนึง
7: เห็นหรือยังคะ
6: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
7: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
8: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมกพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมสวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
2: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
5: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคเลยอย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางเราจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
6: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าแรงงกเชิงลึกคอยพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี เมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2560

0: ทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือควิกวินภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือบิ๊กวิน
1: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรออชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
3: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อหวังมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิม รายงาน

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนโดยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2551พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นด้วยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าแถลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน eQLand Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร021415555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนิคานอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาสถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าว สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรหรือคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียม
การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาโดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยที่ Impact เมืองทองธานีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชายทีมชาติไทยทั้ง3ทีมชนะอิรักผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระภิกขเนสสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุรวัฒน์ชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพันนีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569เวลา 13:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย 8-16 สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความระยะสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติโดยงานในปีนี้รวบรวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุม6กลุ่มได้แก่อาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยนำวั

0: ตรัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางบินในหลายเส้นทาง
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้น 116.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดเช่นญี่ปุ่นและอินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้น 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 9,967 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลักดันการจัดตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบ
3: นายสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568พร้อมกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการทำงานแก่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมโดยจะผลักดันให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามนโยบายวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพศิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกล่าวว่าประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอาทิให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเร่งจัดตั้งสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบเวลาของกฎหมายส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ดีและขอให้รัฐบาลรักษาพื้นที่แห่งการรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมมูซาซาเนยา

0: ของกรุงริยาดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีแรงงานชาวบังกลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นายอาริฟุลฮักโชดูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการชาวต่างชาติและการจ้างงานในต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียกำลังทำงานร่วมกับทางการบังกลาเทศในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานชาวบังกลาเทศที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักในเมืองเลมิดนาภูมิภาคอิรัวดีซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของเมียนมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้คันกั้นแม่น้ำงาวุนพังเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างกระทบประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 30,000 คนซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ด้านทางการเมียนมาให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมจัดหาอาหารน้ำดื่มและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามการจัดส่งความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันหรือกองทัพย่าไข่ยังดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเร่งภารกิจย้ายฐานทัพอากาศในเมืองควางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังฐานทัพอื่นเป็นการชั่วคราวภายในช่วงกลางปี2571เพื่อเปิดทางให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 5,200 ไร่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบคมนาคมขนส่งและได้รับการปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วทางนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการประกาศแผนการลงทุนมูลค่าเกือบ 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการขยายการดำเนินงานของบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักหลังนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์มา 3-0 ทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเอาชนะอิรักไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-4 และ 15-3 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7 และ 15-5 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย3นัดรวดครองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนามที่2รอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกิตาสุกแก้วนักเทนนิสไทยซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ผ่านไปพบกับมะลิอ่องละอด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรสีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 เก็บชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอาฮานโซนีจากออสเตรเลียต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนมัธยมตากสินระยองพบกับโรงเรียนอัสสัมชัญที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีก่อนจบเกมเสมอกันไป 2-2 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มส่วนมัธยมตากสินระยองอยู่ในอันดับ3มี2คะแนนเท่ากันสำหรับนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมอัสสัมชัญจะไปพบกับทีมอบจ.จังหวัดชัยนาทที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอีกคู่มัธยมตากสินระยองจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่สนามฝึกซ้อมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา 13:30 น. สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบ็อกเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศประเภท BC 2ชายวรวุฒิแสงอัมพาโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะบุญเทพเพชรดี9-0คว้าเหรียญทองพร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ประเภท BC 4ชายพรโชคลาภเย็นเอาชนะสุภโชคขวัญโภคเพื่อนร่วมทีมชาติ7-2คว้าเหรียญทองไปครองทั้งนี้ทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึก World Boxer Championship 2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคมนี้ก่อนไปต่อด้วยการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่คว้าได้ถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองแดงนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าความพร้อมทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ1เดือนความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาซึ่งกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทั้งหมด3ครั้งโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับปานกลางขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันกกท.ยังได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยาของนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามพร้อมดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตประเทศไทยจำกัดจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือมื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนักมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมื้อสำหรับวันพักผ่อนซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คนผานิชคาดนาครายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราจะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองอีกทั้งยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่า The Selectionอุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ค่ะเป็นผลงานการประพันธ์จากปลายปากกาของรติรติธรณะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราว The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ความกลัวเป็นสัญชาตญาณลำดับแรกๆที่ถูกบรรจุมาภายในแพ็กเกจพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมันอาจจะแสดงผลได้หลายหน้าอาจพบมันถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความห้าวหาญของนักรบหรือแม้แต่เบื้องหลังบทโศกนาฏกรรมของกวีความกลัวส่งผลหลากหลายแบบความกลัวของมารดาอาจทำให้บุตรรอดพ้นอันตรายความกลัวของผู้นำประเทศอาจก่อสงครามขณะที่ความกลัวของประชาชนเคยเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเกลียดความกลัวมันทำให้อ่อนแอและขาสั่นจนอาจที่จะก้าวพลาดแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรมนุษย์ไม่เคยสกัดแยกสารความกลัวออกจากร่างกายได้เลยไม่เคยเลยสักครั้ง

เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็สุดรู้ผมได้ยินเพียงเสียงติ๊กตอกน่ารำคาญจากนาฬิกาบนผนังจังหวะที่สม่ำเสมออาจดูเหมือนเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้างทั้งที่จริงแล้วมันเอาแต่เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนต้องคอยชำเลืองมองในที่สุดเมื่ออดรนทนไม่ได้ผมจึงกระชากมันออกมาจากที่อยู่เดิมบนผนังและส่งออกไปทางหน้าต่างเงี่ยหูฟังว่ามีผู้โชคร้ายอยู่เบื้องล่างลงไปกว่า20ชั้นหรือไม่แต่ก็เปล่าทุกอย่างยังคงเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงแตกกระจายของมันด้วยซ้ำไปเก้าอี้ตัวเดิมมีรอยบุบพอดีกับบั้นท้ายคงเพราะนั่งมานานความรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงนี้มาแล้วสักชาติหนึ่งผมกำลังละล้าละลังเหงื่อท่วมตัวขณะที่ความหวาดกลัวเอ่อท่วมหัวใจความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอปืนพกในกระเป๋ากางเกงเย็นเฉียบมือสั่นระริกถ้าหากว่าผมลั่นไกเข้าไปที่สมองตอนนี้หัวก็คงจะโล่งและอาจจะคิดอะไรออกบ้างหรือว่าอาจจะไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยซึ่งนั่นก็ดีเสียงควรครางของเด็กชายตรงหน้ากระชากการรับรู้กลับมาร่างบางดิ้นทุรนทุรายผมเอื้อมือไปแตะหน้าผากแต่ก็ต้องรีบหดกลับเพราะว่ามันร้อนเหมือนถ่านไฟที่คุแดงพ่อครับผมเจ็บจังสีหน้าของเด็กชายแสดงความเจ็บปวดชัดเจนแม้ไม่ต้องบอกหลับเถอะลูกพอหมอฉีดยาให้อีกเดียวก็จะหายผมปลอบประโลมลูกน้อยด้วยคำโกหกคำโตเพราะว่าเขาจะไม่มีวันหายไวรัส S7MB เป็นสายพันธุ์ใหม่เอี่ยมผลงานชิ้นเยี่ยมจากโรงงานวิวัฒนาการมันใช้เวลาเพียงไม่นานตอนที่กลายพันธุ์จากไข้หวัดใหญ่ชนิดธรรมดาหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่สัปดาห์มันก็สามารถทุบทำลายสถิติของโรคร้ายอื่นๆได้จนอย่างราบคาบ 74,000 คนทั่วโลกล้มตายภายหลังจาก1สัปดาห์ของการติดเชื้อการติดต่อที่แสนง่ายเพียงผ่านลมหายใจทำให้มันแพร่ระบาดจากฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลุกลามไปทั่วโลกแค่ชั่วพริบตาราวกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ผู้คนทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวผมเองก็เช่นกันเชื้อมรณะใช้เวลาฟักตัวประมาณ7วันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแพร่ระบาดช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจะแสดงอาการไม่ต่างจากไข้หวัดทั่วไปแต่พอเชื้อเติบโตเต็มที่มันก็จะเริ่มทำงานตามกลไกโดยการทำลายเม็ดเลือดขาวและรู้ข้อโจมตีเซลล์เป้าหมายในระบบต่างๆอวัยวะที่เสียหายจะเริ่มเน่าทั้งที่เจ้าตัวยังมีลมหายใจหลายคนไม่สามารถทนดูใบหน้าที่เริ่มเน่าเฟะได้ถึงกับปลิดชีพตนเองไปก็มากยังไม่มีใครพบวิธีการรักษาทางเดียวที่พอจะควบคุมการลุกลามได้ก็คือการตัดตอนการแพร่เชื้อลูกชายของผมคนเดียวได้รับเชื้อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วถึงวันนี้ก็ครบ7วันพอดีและหมอกำลังจะฉีดยาเข้าหลับไปตลอดการผมกอดลูกชายไว้แนบอกหลังรินน้ำตาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาพ่อครับหมอจะมาเมื่อไหร่ใบหน้าเล็กๆซีเซียวไร้ความสดใสเช่นครั้งก่อนผมอยากหอมเขาอีกสักครั้งแต่เกือบลืมไปแล้วว่าพวงแก้มนั้นให้รสสัมผัสอย่างไรแต่ติดตรงหน้ากากกันเชื้อที่สวมครอบเอาไว้ไม่นานหรอกลูกผมตอบถ้าหายแล้วพาผมไปเที่ยวทะเลนะแววตาใสซื่อนั้นจ้องเป่งเรากับคาดหวังคำตอบคำตอบที่ผมรู้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้สิพ่อจะพาแม็กไปทุกที่ที่ต้องการหวังว่าคำโกหกนี้อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างน่าแปลกใจทั้งที่คำสัญญาเป็นสิ่งที่เคยพูดได้คล่องปากแต่กับเด็กชายตัวเล็กๆตรงหน้าผมกลับรู้สึกละอาย
ช่วงหลังมานี้ผมค่อนข้างยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังคงรุนแรงแต่การเมืองของประเทศก็ระอุไม่แพ้กันการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผมในขณะนี้ตั้งแต่ระบบการเลือกตั้งด้วยวิธีเดิมต้องยกเลิกไปเพราะความล้มเหลวในการบริหารประเทศที่มีนโยบายคอร์รัปชันเป็นยาชูกำลังการเลือกตั้งด้วยวิธีการใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอีกแล้วในยามนั้นการคดโกงแพร่ระบาดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ไม่ต่างจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันคนชั่วภายใต้หน้ากากคุณธรรมสูบกินประเทศจนตายซากความช่อฉนกัดกินรากฐานของประเทศจนแทบจะพังคลืนภาษีอากรถูกประกาศขึ้นแทบทุกรายการทั้งที่เงินดังกล่าวไม่เคยกลับมาสู่ประชาชนเศรษฐกิจทรุดตัวราวกับซากปรักหักพังคนรวยมีอำนาจล้นฟ้าในขณะที่คนจนรากหญ้าต้องบีบน้ำตากินต่างข้าวคำมั่นสัญญาในช่วงปราศัยหาเสียงเป็นเพียงวาทกรรมแห่งลมปากที่ผู้พูดไม่เคยสนใจจำเมื่อวิกฤตถึงที่สุดชาวบ้านก็ไม่ออกมาเลือกตั้งอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเลือกใครล้วนแล้วไม่พ้นโจรใจหยาบในสูตรนักการเมืองปล้นความสุขซ้ำเติมความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการเปลี่ยนยุคสมัยการเมืองก็เป็นแค่พิธีกรรมที่ขุดชาวบ้านผู้เดือดร้อนขึ้นมาจากนรกขุมหนึ่งเพื่อไปตกนรกขุมใหม่ที่มีทันทรมานต่างออกไปเท่านั้นเองกรียุคคราวนั้นยาวนานยืดเยื้อราวกับว่าจะไม่มีวันจบสิ้น

แต่ในเวลาไม่นานกลุ่มคนดีผู้มีแนวคิดก็ได้ร่วมกันปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมรอยร้าวของสังคมปฏิวัติระบบเดิมที่มีเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีโปรแกรมดังกล่าวมีกระบวนการทำงานค่อนข้างซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโปรแกรมการคัดสรรคนดีเป็นชุดแบบทดสอบที่หลากหลายเป็นสถานการณ์รู้เงื่อนไขที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงสมัครใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาผู้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนจากง่ายไปยากด้วยวิธีการที่เคร่งครัดจึงอาจใช้เวลาในการคัดสรรหลายเดือนอาจเสียผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไปบ้างแต่สุดท้ายก็คงจะเหลือเพียงคนดีคล้ายๆกับรายการเรียลลิตี้ที่ชาวบ้านนิยมดูผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวิธีการนี้ได้รับความชื่นชมจากประชาชนยิ่งนักเพราะว่ารัฐได้ทำหน้าที่เสมือนตะแกรงร่อนชั้นแรกคัดเอาเฉพาะคนดีไว้แล้วก็กรองคนเลวออกจากระบบการเมืองดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจากประชาชนจะเป็นใครก็สามารถการันตีได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพียงแค่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเท่านั้นเองนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีนี้เป็นคนเก่งทางการบริหารเศรษฐกิจชายผู้นั้นทำให้หนี้สินนับล้านล้านบาทของประเทศหมดไปในเวลาเพียง3ปีแรกของการบริหารภาวะข้าวยากหมากแพงเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวและผู้คนกลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อๆมาใช้ความถนัดตามแบบของตนต่อเติมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆบางคนสร้างยุคสมัยแห่งความสะอาดปราบคนโกงขจัดขั้วอำนาจทุจริตจนแทบจะหมดสิ้นจากวงการราชการบางยุคมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองจนต่างชาติต้องยกย่องพวกเราก้าวเข้าสู่ความเป็นอุดมคติประเทศอย่างที่คนในอดีตเคยปรารถนาโปรแกรมคัดสรรคนดีทำหน้าที่ของมันอย่างดีเสมอมาจากผู้คนมากมายที่รู้จักเฉพาะหน้าจากเกลื่อนกลาดแห่งความลับในใจคนโปรแกรมคัดสรรสามารถเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวที่นำคนหลายสิบล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่าร้อยคนในชั้นต้นวันนี้ยังเหลือผู้ผ่านการคัดสรรเพียงแค่4คนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน

บวนการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายเต็มเปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรั่วอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำและก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้ว
พ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม็กอยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมปรับปรุงกฎหมายการพกพาอาวุธปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดเพราะถือเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ทำลายความสงบสุขของประชาชนจึงไม่ควรอำนวยความสะดวกหรือเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการการพกพาอาวุธปืนว่าปัจจุบันประเทศไทยใบอนุญาตพกพาทุกประเภทขณะนี้จะหมดอายุแล้วทั้งหมดและการเข้มงวดในเรื่องนี้จะถูกยกระดับขึ้นรัฐบาลพร้อมออกประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดรวมถึงการชะลอและไม่อนุมัติโครงการปืนสวัสดิการทุกรูปแบบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นหน่วยทหารและกองทัพมีมาตรการควบคุมคลังเก็บอาวุธอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธไปก่อเหตุพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่ากองทัพมีมาตรการกำกับดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทหารใช้อยู่และอยู่ในคลังอาวุธอย่างรัดกุมเชื่อมั่นว่าจะไม่มีอาวุธของทหารเล็ดลอดออกไปใช้ก่อเหตุได้โดยมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากอาวุธส่วนตัวที่อาจได้รับผ่านการจัดหาด้วยระบบสวัสดิการของหน่วยงานซึ่งรัฐบาลจะต้องพูดคุยหาแนวทางควบคุมให้มากขึ้นและกองทัพพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจนำไปสู่การเล็ดลอดของอาวุธที่ถูกปล้นจากคลังต่างๆโฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตรการควบคุมคลังอาวุธต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ปล้นคลังอาวุธที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในประเด็นดังกล่าวตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีแจ้ง4ข้อหาอดีตสสนนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังและเตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตสส.นนทบุรีเข้าห้องขังหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงกรณีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บโดยมีทนายความส่วนตัวร่วมรับฟังการสอบปากคำนายฉลองให้การภาคเศษโดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการคดีและพยานหลักฐานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตมายังสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนก่อนส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและจะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีต่อไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์พบกันเช่นเคยกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะหรือว่าเทรนด์ต่างๆนะคะสาระความรู้ในทุกๆแวดวงในทุกๆวงการที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันนะคะในทุกๆค่ำคืนวันจันทร์นะคะก็กลับมาพบกันกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะคะก็คือความรู้สึกที่เวลาเราติดตามข่าวสารแล้วช่วงนี้เนี่ยมีแต่ข่าวที่ต้องบอกเลยว่าทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะการติดตามข่าวสารในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เราคนไทยเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจเนาะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะขนาดว่าเราเป็นผู้เสพข่าวนะคะผู้เสพสื่อก็ยังเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกแย่ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ป่านำโรคหนึ่งนะคะที่เป็นโรคที่เกิดจากผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์รุนแรงแล้วหลังจากที่เผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เนี่ยทำให้เป็นผลกระทบทางสภาวะจิตใจนะคะหลังจากที่

ผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สร้างบาดแผลในจิตใจนะคะก็มักจะเป็นสถานการณ์ที่มันอันตรายแล้วก็คุกคามต่อชีวิตมีความรุนแรงมากกว่าปกติซึ่งผู้ป่วยที่เป็นผู้เผชิญเหตุการณ์เองหรือว่าอาจจะเป็นพยายามรับรู้เหตุการณ์ต่างๆนะคะก็อย่างเช่นอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์การสูญเสียคนที่รักนะคะการโดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยนะคะจากสถานการณ์ต่างๆอาจจะเช่นไฟไหม้นะอุทกภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่ง PTSD เนี่ยที่พูดถึงนะคะคุณผู้ฟังมันมีทั้งเรื่องของความเครียดฉับพลันนะก็จะเกิดขึ้นช่วงเดือนแรกเลยที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลหรือว่าอาจจะกินระยะเวลานานไปมากกว่า1เดือนนะคะแล้วก็พัฒนาเป็น PTSD ได้ส่วน PTSD เนี่ยคือนอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งนะที่มันเป็นแบบรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากกว่านะคะก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญกับความบอบช้ำทั้งจิตใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะอย่างเช่นเรื่องของสงครามหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กเป็นระยะเวลานานๆ นะคะก็มักจะมีปัญหาด้านอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อว่าสาเหตุของโรคนี้เกิดจากอะไรบ้างแล้วก็อาการเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงแต่ละวัยเนี่ยที่ต้องเผชิญกับเรื่องนี้นะคะมีอาการอย่างไรบ้างแล้วเราจะสามารถตรวจวินิจฉัยหรือว่ารักษาอาการแบบนี้นะคะหรือว่าอาการ PTSD เนี่ยอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกทำความรู้จักกันไปแล้วนะคะสำหรับโรค PTSD นะคะที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะหลังจากที่เราเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนกับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจนกลายเป็นภาวะความวิตกความเครียดแล้วก็เหมือนทำให้เรากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นซ้ำๆนะคะก็มีหลากหลายเหตุการณ์นะคะที่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะที่ปันเกริ่นไปช่วงที่แล้วนะคะเราต้องเฝ้าระวังกับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีสภาวะนี้เนี่ยเป็นไปได้ง่ายซึ่งอาการของโรค PTSD เนี่ยก็คือจะมีความคิดที่แทรกซ้อนอาจจะฝันร้ายนะคะภาพเหตุการณ์เนี่ยกลับมาหลอกหลอนผู้ป่วยอาจจะเห็นภาพย้อนกลับไปนะคะจนเหมือนรู้สึกกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่ทำให้กลับไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วก็จะไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะคะที่ต้องเผชิญแล้วก็เรื่องของการรับรู้อารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะคือก็อาจจะรู้สึกโทษตนเองหวาดกลัวโกรธหงุดหงิดง่ายนะคะเลิกสนใจกิจกรรมที่ชอบหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการปลีกตัวออกจากสังคมนะคะแล้วก็อาจจะสะดุ้งหรือว่าตกใจกลัวง่ายนะคะกระวนกระวายหวาดระแวงหรือว่าระแวดระวังมากผิดปกติไม่มีสมาธินะคะซึ่งแต่ละอาการเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของอาการนี้เนี่ยคือคุณผู้ฟังคะมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนมีความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นบางคนอาจถึงขั้นเรื่องของมีโรคทางระบบประสาทความจำเสื่อมนะคะหรือที่อาจจะร้ายแรงไปมากกว่านั้นเลยคือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช้สารเสพติดหรือว่าการติดสุรานะคะเพื่อที่จะพยายามไม่คิดถึงเหตุการณ์แบบนั้นนะคะหรือว่าที่แย่ก็คืออาจจะมีความคิดพยายามที่จะทำร้ายตัวเองนะคะอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับ PTSD นะคะคือถ้าสมมติว่าเราไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันทำให้กระทบกระเทือนจิตใจอะนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็ยังคงนึกถึงภาพเหตุการณ์นั้นซ้ำๆบ่อยๆนานๆ นานกว่า1เดือนเนี่ยเราก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติควรจะไปขอคำปรึกษานะคะจากแพทย์ก็จะได้รับการรักษานะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้อาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เขาก็จะมีการซักถามประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วยนะคะเขาก็จะมีวิธีการในการวินิจฉัยนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยนะคะกับทางจิตแพทย์ได้ถ้าหากเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะซึ่งปั่นว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ เราได้เห็นในภาพข่าวนะคะก็น่าจะมีหลายคนที่ต้องเผชิญกับสภาวะนี้นะในอีกระยะเวลายาวนานคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลเด็กๆหน่อยนะหมั่นสังเกตอาการเด็กๆหน่อยนะคะว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่ามีอาการหวาดกลัวหรือเปล่าหรือว่าฝันร้ายบ่อยๆไหมกลับไปคิดถึงภาพเหตุการณ์นั้นบ่อยๆไหมนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอปรึกษาจิตแพทย์นะคะที่จะให้เข้ามาดูแลเรื่องของความรู้สึกนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือก็เราก็ต้องเป็นห่วงอะเนาะพอทราบถึงสถานการณ์นั้นมันก็อาจจะทำให้เรากังวลนะคะรู้สึกกังวลกระวายเป็นห่วงกลัวว่าถ้าสมมติลูกเนี่ยกลับไปเรียนนะคะในวันปกติเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงถ้าคุณพ่อคุณแม่มีอาการแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอปรึกษาจิตแพทย์ด้วยนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นผู้สูญเสียหรือผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้นะคะก็อาจจะต้องมีทีมสุขภาพจิตเนี่ยลงไปดูแลซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเรื่องนี้แหละกลัวเรื่องของโรค PTSD นะคะที่อาจจะส่งผลกระทบได้แล้วก็อาจจะมีหลายท่านนะคะที่มีอาการหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันนะคะในเรื่องของ PTSD ว่าวิธีการรักษานะคะหรือว่าการที่จะป้องกันหรือใช้ชีวิตอยู่กับอาการนี้ได้หรือถ้าคนที่เรารักเป็น PTSD เนี่ยจะต้องทำตัวยังไงปรับตัวยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรบ้างนะคืออย่างที่บอกถ้ามีอาการนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยไปพบคุณหมอนะแล้วก็เขาจะมีการวินิจฉัยนะคะในการรักษาซึ่งก็จะต้องมีการทำจิตบำบัดโดยเฉพาะการบำบัดทางความคิดแล้วก็พฤติกรรมนะคะก็จะมีทางการบำบัดความคิดพฤติกรรมนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้านลบนะคะให้รู้สึกดีขึ้นนะไม่ให้ทุกข์ทรมานใจแล้วก็บำบัดผ่านการฝึกการเคลื่อนไหวของดวงตานะคะในรูปแบบเฉพาะระหว่างที่สมองเนี่ยประมวลผลกับเหตุการณ์ที่มันสร้างบาดแผลนะคะมันก็จะเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่เร็วด้วยนะแล้วก็อาจจะมีการบำบัดแบบกลุ่มนะคะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่พบปะกับเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยช่วยกันเปิดใจกล้าที่จะพูดถึงเหตุการณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกโดยที่เราไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกตัดสินนะคะแล้วก็มีการบำบัดด้วยการเผชิญหน้ากับความกลัวนะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยรับมือกับเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็รับกับอาการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะเรียนรู้ที่จะควบคุมแล้วก็รับมือกับอารมณ์หวาดกลัวที่มีด้วยนะคะซึ่งแน่นอนแหละคุณผู้ฟังคะถึงแม้เราจะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีเรื่องราวที่มันกระทบกระเทือนจิตใจไหมโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของอุทกภัยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกเนี่ยมันอาจจะมีผู้คนบางคนที่ได้รับความสูญเสียกระทบทางจิตใจนะคะก็อาจจะต้องดูวิธีการป้องกันด้วยนะคะแต่ก็อาจจะอย่างที่บอกนะคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในบางเหตุการณ์แต่เราก็สามารถป้องกันตนเองได้นะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนคนในครอบครัวนะคะถึงเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจมันก็อาจจะช่วยลดความเครียดได้นะคะเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวแล้วก็ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวก็จะช่วยให้เราสามารถรับมือหรือว่าเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นะส่วนการใช้ชีวิตนะคะถ้าใครที่เป็นโรคนี้แล้วนะก็อย่างแรกเลยคือต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะทำตามคำแนะนำที่คุณหมอจิตแพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเรื่องของการบำบัดสุขภาพจิตเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ได้เหมือนไข้หวัดนะเนาะที่แบบทานยาสัปดาห์หนึ่งแล้วหายอันนี้มันต้องใช้เวลานะคะก็ต้องค่อยๆทำไปตามคำแนะนำของคุณหมอที่แนะนำนะแล้วก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจในตัวโรคนี้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ดีนะออกกำลังกายบ้างนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยที่เราดูแลสุขภาพกันนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีการทำงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดความวิตกกังวลนะคะก็อาจจะนำตรงนี้มาช่วยเสริมได้นะส่วนถ้าใคร ที่มีคนที่เรารักเนี่ยเป็นโรค PTSD นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต้องดูแลลูกๆนะหลังจากผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมาหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าตัวเราเองหรือคนรักหรืออะไรก็ตามนะคะหลังจากที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่มันสร้างบาดแผลนะก็คนรอบข้างที่เขาเจอสภาพนั้นเนี่ยแน่นอนเราต้องทำใจอย่างหนึ่งเลยว่าพฤติกรรมเขาอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายมีซึมเศร้านะคะอาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้านะทั้งกายทั้งใจแล้วก็การต้องรับรู้เรื่องราวที่ทำให้คนที่เรารักเกิดความเครียดเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เนาะก็อาจจะอยากให้ทำความเข้าใจเขาอะนะคะเขาเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมานะก็อย่าไปกดดันให้เขาพูดถึงเหตุการณ์นั้นในขณะที่เขายังไม่พร้อมนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถแนะนำแล้วก็สนับสนุนผู้ป่วยนะคะให้เข้ารับการบำบัดกับจิตแพทย์ได้นะคะเพื่อไม่ให้อาการมันแย่ลงแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราทำได้เลยคือมันสังเกตอาการเนาะมันสังเกตอาการได้โดยเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยถ้าเขาเริ่มปลีกตัวออกจากสังคมออกจากครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปพูดคุยนะคะอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลนะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะในการที่จะดูแลคนที่เขาเพิ่งจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะคือปั่นว่าหลายๆท่านนะเสพข่าวมากๆก็เป็นกันเนาะความเครียดนะคะแต่ว่าคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมาแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจมากๆจริงๆเนี่ยคนรอบข้างก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงร้ายแรงนะคะอย่าเพิ่งไปกดดันให้เขาเล่าหรือพูดในสิ่งที่เขายังไม่พร้อมนะคะหรือว่าถ้ามันกระทบมากๆเนี่ยกับจิตใจมากๆแน่นอนต้องหาคุณหมอก่อนให้คุณหมอเป็นคนบำบัดนะคะแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือนะในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะใช้เวลาในการรักษาในการบำบัดนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกๆภาคส่วนก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันควบคุมได้มันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะทำเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะส่วนถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการรับมือที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางจิตใจก็ตามนะคะให้มันเกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนเลยแหละทุกคนเราเนี่ยต้องดูแลทั้งเรื่องสุขภาพทางกายของเราแล้วก็สุขภาพทางใจของเราให้มากๆเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพจิตนะคะจนมันอาจนำไปสู่การกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างที่เราเห็นหน้าสื่อนะคะก็ปั่นขอส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะผ่านเรื่องราวที่ร้ายๆแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันยากมากๆกับการที่จะต้องผ่านความรู้สึกนี้ไปให้ได้นะคะหลังจากนี้เราก็จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราอีกนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับสาระสารพันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะ21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์เราก็จะกลับมาพบกันแบบนี้นะคะในส่วนของวันอื่นๆก็จะมีผู้จัดท่านอื่นๆนะคะที่ผัดเปลี่ยนวนเวียนกันมาดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วง3ทุ่มแบบนี้นะคะวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมร้านอาหารและร้านทำผมในพื้นที่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครภายหลังพบข้อมูลว่ามีการประกอบธุรกิจโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอาจเข้าข่ายการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วซึ่งนายพลพีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีขอให้เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวหรือกังวลต่ออิทธิพลใดๆกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและระบบเศรษฐกิจของประเทศสาววิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอปรับแก้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมุ่งหวังส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
10: นายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมหารือจะจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับเดิมใช้มากว่า29ปีแล้วโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักซึ่งจะให้มีการจัดทำ QR code เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานรวมถึงจากนี้ต้องให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี2569ไตรมาสที่1ถึง3ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนและบุคลากรอย่างรอบด้าน
11: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการจัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธของมีคมและสิ่งอันตรายตรวจสภาพอาคารสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมเน้นย้ำเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อิหร่านชี้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมของซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานสะท้อนถึงการลดการพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในวันนี้ว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ตระหนักแล้วว่าไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงได้เหมือนในอดีตพร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่กังวลข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเนื่องจากทั้ง3ประเทศมีความสัมพันธ์ทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับอิหร่านทางนี้ซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการป้องปรามและกำหนดให้การโจมตีประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

ไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจ

0: นี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ครับสวัสดีวันอาจารย์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันอีกเดือนสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่10แล้วนะฮะ10สิงหาคม2569ในช่วงนี้จะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับอิทธิพลของพายุเอ็นขึ้นฝั่งที่ทางจีนและญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะ

0: ที่ผมเข้ามาห้องส่งก็เรามีลิ้นหินนะในส่วนของห้องส่งที่ทางแถวดินแดงห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ว่าถ้าเราไม่ได้ทายอยู่ระมัดระวังกันด้วยนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาไข้วงไข้หวัดก็ต้องดูแลสุขภาพกันนึกถึงสมุนไพรนึกถึงมะพร้าวเดือดนะครับฝากไว้ด้วยเลยนะแฟนคลับของรายการเราฝากไว้เลยครับอภัยเบศผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะฮะใช้ดีบอกต่อกันด้วยผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเนี่ยมาตั้งใจทำแล้วรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนนะแล้วก็ลงไปถึงภาคเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรนะดูแลแล้วเราก็มีการควบคุมการปลูกอย่างดีนะครับใช้แล้วมั่นใจได้สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับโอเคครับคืนวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับคุณหมอประพศเพตรากาศท่านสละเวลามาเป็นวิทยากรทุกคืนวันจันทร์เลยนะครับหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอประพศเพตรากาศท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบรรลงและท่านผู้ฟังครับ
0: คุณหมออยู่กรุงเทพนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเชิญครับคุณหมอเชิญเลยครับมีฝากแฟนคลับเราเชิญครับ
1: ครับวันนี้ก็มีเรื่องที่เคยพูดครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีข้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้หญิงเนี่ยนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าคุณผู้ชายน
0: ะครับ
1: อันนี้คืออะไรแล้วหลายคนเนี่ยเวลาไปหาหมอแล้วบอกคุณหมอบอกปั๊บตกใจนะฮะโรคนี้ก็คือไขมันพอกตับ
0: โอ้ไขมันพอกตับ
1: ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นโรคคิดนะฮะโรคคิดสำหรับคุณผู้หญิงนะครับเพราะว่าเป็นในผู้หญิงมากกว่างั้นท่านผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงเนี่ยลองมาฟังนะฮะเรื่องนี้ว่าไขมันพอกตับมันคืออะไรมันอันตรายไหมทำไมถึงเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ดีเลยครับเห็นหลายคนเคยถามเรื่องไขมันพอกตับเหมือนกันวันนี้ฟังข้อมูลเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับไขมันพอกตับครับเชิญครับคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ตับไขมันพอกตับเนี่ยนะครับก็คือร่างกายเรามีการสร้างไขมันนะครับแล้วก็ไปเก็บสะสมที่ตับเนี่ยมากเกินไปนะครับปกติตับมันก็จะมีเซลล์ตับใช่ไหมครับหรือเส้นเนื้อเยื่อต่างๆนะครับที่จะให้ตับเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะเรียกว่ากรองของเสียขับของเสียทำลายของเสียที่มาจากเลือดนะครับ
0: คร
1: ับ งั้นพอไขมันมีพอตับมีไขมันมาเนี่ยมันก็ไปรบกวนการทำงานของเซลล์ก็ทำให้ของเสียในร่างกายเราเนี่ย

0: 4นะครับผู้ที่อาจจะดื่มแอลกอฮอล์มากนะครับ5ผู้หญิงงั้นผู้หญิงทุกคนเลยนะฮะข้อ5นี่สำคัญผู้หญิงทุกคนที่อายุมากกว่า50ปีนะครับทำไมต้องเป็น50ปีเพราะว่าช่วง50ปีจะเป็นช่วงที่วัยหมดประจำเดือนนะครับพอวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ทำไมผู้หญิงเนี่ยต้องให้ความสนใจโรคนี้นะมากกว่าผู้ชายเพราะว่าหลังจากผู้หญิงเข้าสู่วัยเรียกว่า49บวกลบ5หรือเอาจำง่ายๆคือตัวเลข50ปีหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับฮอร์โมนเพศหญิงที่เราเรียกว่าเอสโตรเจนนะครับจะลดน้อยลงจะหมดไปเลยไม่ใช่ลดน้อยละจะหมดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะช่วยดูแลไขมันในร่างกายแล้วก็ปกป้องตับของเรานะครับงั้นผู้หญิงที่เรียกว่าพออายุขนาดนี้เอสโตรเจนหมดไปก็จะมีปัญหาว่าการสะสมไขมันในตับก็จะสูงขึ้นนะครับรวมทั้งผู้หญิงที่พออายุมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะเป็นซิสต์ในรังไข่นะครับก็จะทำให้ความเรียกว่าต้านทานอินซูลินนะฮะก็จะมากขึ้นฮอร์โมนต่างๆก็จะเสียสมดุลไปนะครับงั้นผู้หญิงนะครับที่เป็นไขมันพอกตับก็จะมีความเสี่ยงหรือมีการเรียกว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากขึ้นนะครับผู้หญิงอายุ60นะครับหลังจากที่หมดประจำเดือนมา10ปีจึงมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าอันนี้สถิติท่านผู้ฟังยังไม่ต้องตกใจนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นนะฮะถ้าเป็นไขมันพอกตับก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าผู้ชายเรามักจะนึกว่าโรคหัวใจน่าจะเป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ความจริงผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย
1: คร
0: ับนะครับเอาละครับแล้วอาการที่จะบอกว่าเป็นไขมันพอกตับเนี่ยจะมีอาการอะไรบ้างโดยปกติถ้าเป็นใหม่ๆนะครับเป็นยังไม่รุนแรงจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคุณผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นไขมันพอกตับจนกระทั่งพอเป็นนานขึ้นมากขึ้นก็อาจจะเริ่มมีอาการนะครับที่อาจจะออกแสดงออกมาคืออาจจะเหนื่อยง่ายนะครับไม่ค่อยมีแรงอาจจะมีอาการปวดท้องโดยเฉพาะรู้สึกแน่นๆนะฮะส่วนบนของท้องบริเวณที่เป็นตำแหน่งตับตับเราก็จะอยู่ด้านบนข้างขวาใช่ไหมครับด้านซ้ายก็จะเป็นกระเพาะอาหารงั้นตับเราก็จะอยู่ทางด้านขวาแต่คนที่เป็นมากๆนะมีการมันพอกตับเยอะอาจจะเริ่มมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการหายใจสั้นๆมีอาการบวมที่ขานะครับอันนี้ก็คือเริ่มเป็นมากขึ้นนะครับแล้วที่อันนึงน่าสนใจนะครับอันที่4คืออาการที่บริเวณพุงหรือท้องพุงจะใหญ่ขึ้นนะฮะพุงจะใหญ่ขึ้นแม้ทั้งที่น้ำหนักจะไม่ขึ้นรู้สึกทำไมพุงมันออกง่ายพุงมันยุ้ยออกมากางเกงรู้สึกจะคับความจริงผมก็รู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงหลังเนี่ยกางเกงเราเคยใส่นะครับเบอร์44เนี่ย34นะฮะตอนนี้ทำไมรู้สึกไอ้34ชักจะพับไปละนะครับนะครับเราอาจจะเพราะว่าเราเริ่มมีการสะสมของไขมันที่บริเวณพุงนะครับงั้นกางเกงอาจจะรู้สึกคับขึ้นนะคับขึ้นนะครับแล้วก็ท้องหน้าท้องก็ใหญ่ขึ้นแต่การรับเทียบแล้วอาจจะมีส่วนที่มันย้วยๆมันโป่งออกมานะครับมากกว่าสัดส่วนอื่นของร่างกายนะครับงั้นดูได้ง่ายๆคือคนที่มีพุงนะครับหน้าท้องโตขึ้นพุงใหญ่ขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะเป็นไขมันพอกตับได้เพราะไขมันมันเริ่มมาสะสมที่บริเวณท้องละมันก็ไปสะสมบริเวณอวัยวะต่างๆที่อยู่ในช่องท้องได้ง่ายนะครับอาการเพลียไม่ค่อยมีแรงแม้ว่าจะนอนหลับได้ดีหลับได้ทั้งคืนแต่ก็จะรู้สึกเหนื่อย

0: เพลียพักผ่อนก็ไม่รู้สึกหายเพลียนะครับอันนี้แหละฮะที่สำคัญอะไรครับต่อไปนะครับก็คืออาการของไขมันตกกลับก็จะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะครับพอวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะทำให้การสะสมไขมันมากขึ้นการเผาผลาญอาหารเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเรากินเยอะก็ไม่ค่อยอ้วนตอนสาวๆแต่พอเราอายุมากขึ้นวัย40วัย50พอกินอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะอ้วนง่ายนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพุงนะครับงั้นเอวก็จะไม่สเลนเดอร์ละเอวก็จะไม่เล็กลงเหมือนสาวๆแต่เอวก็จะพอกปลาละนะครับพุงก็จะหายไปเหนื่อยง่ายอย่างที่บอกไปละนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ทางการแพทย์เองก็บอกว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหมดเนี่ยเอสโตรเจนหมดเนี่ยนะครับคุณหมอก็ถ้ามีอาการมากกระดูกบางมากมีอาการเรียกว่าร้อนร้อนวูบวาบวูบวาบนะครับหรือมีอาการหมดวัยทองมากเนี่ยก็จะใช้ฮอร์โมนช่วยฮอร์โมนนี่ก็อาจจะช่วยให้อาการวัยหมดประจำเดือนอาการหมดประจำเดือนเนี่ยดีขึ้นแต่นะครับแต่ว่าการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันช่วยไม่ให้เป็นไขมันพอกตับหรือเปล่าอันนี้ทางการแพทย์เนี่ยไม่สามารถตอบได้นะเพราะงานวิจัยนี่อาจจะยังไม่มีที่จะชี้ชัดว่าดังนั้นใช้ฮอร์โมนช่วยให้อาการหมดประจำเดือนดีขึ้นนะก็ช่วยเรื่องไขมันพอกตับได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันพอกตับได้นะครับแล้วครับอาการทางผิวหนังมีอะไรบ้างอย่างที่บอกถ้าเป็นมากๆก็จะมีตาเหลืองมีอาการคันที่ผิวหนังนะครับฝ่ามืออาจจะมีอาการแดงๆซึ่งอันนี้เป็นอาการของคนที่มีปัญหาเรื่องตับเลยนะครับคนที่กินเหล้าโดยเฉพาะในผู้ชายที่กินเหล้าเยอะๆเนี่ยนะครับตาอาจจะเหลืองๆนะครับคันตามผิวหนังฝ่ามือจะแดงขึ้นแล้วมันจะมีเรียกว่าเส้นใยแมงมุมนะมันจะเหมือนกับเส้นใยเล็กๆเกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนังดูได้ชัดบริเวณตามหน้าอกเนี่ยจะเห็นชัดนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะของตับมีปัญหานะครับงั้นบริเวณผิวหนังถ้ามีอาการที่รุนแรงเรื้อรังก็อาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับการตรวจทางการแพทย์ในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะพบว่ามีซิสที่รังไข่เพิ่มขึ้นหลายคนก็อาจจะกลัวเอ๊ะเป็นมะเร็งหรือเปล่าคุณหมอก็จะ observe ไปก่อนนะครับเฝ้าระวังไปก่อนบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ซิสเป็นแค่ถุงน้ำให้ดูอาการไปงั้นการที่มีซิสที่รังไข่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคไขมันพอกตับมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีอาการแน่นท้องอืดมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอาการนะครับที่เรียกว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีอาการแต่ถ้าพอเป็นมามากขึ้นปรับทำงานได้น้อยลงก็จะเริ่มมีอาการต่างๆตามที่ได้เล่าไปนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเราจะรู้ได้แน่ชัดยังไงนะครับว่าเราเป็นไขมันในตับบางทีไปเจาะเลือดใช่ไหมครับอันอื่นถ้าไม่เจาะเลือดนี่ไม่รู้เลยนะจะมาทำตับนะทำตับอาการที่เห็นนี่มันอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ได้อาการไม่ได้เป็นอาการเฉพาะเจาะจงของไขมันพอกตับก็เป็นอาการทั่วไปของระบบทางเดินอาหารนะครับงั้นวิธีวินิจฉัยที่แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการเจาะเลือดนะครับคุณหมอก็จะเจาะเลือดตามระยะเวลาว่าพอผู้สูงอายุวัย40ก็จะเริ่มตรวจสุขภาพนะครับดูเลือดดูเอนไซม์ดูการทำงานของตับถ้าตับมีปัญหานะครับการทำงานเริ่มน้อยลงหรือมีเอนไซม์บางตัวที่สูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นจากไขมันพอกตับได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือที่เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับก็คือการทำอุลตราซาวด์ ที่บริเวณตับเลยนะเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นเยอะทำอุลตราซาวด์ปุ๊บบอกได้เลยระดับหนึ่งแล้วก็มันจะเห็นเงาของตับจากคลื่นเสียงที่มันสะท้อนกลับเนี่ยนะครับว่าตับมันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะแล้วลักษณะความเรียกว่าความหนาแน่นของตับเนี่ยจากการสะท้อนของเสียงเนี่ยมันก็จะออกบอกมาได้ว่ามันน่าจะมีไขมันเยอะนะครับงั้นการใช้อุลตราซาวด์ตรวจที่ตับก็พอจะบอกได้นะครับแล้วก็ยืนยันสุดท้ายถ้าสงสัยก็คงจะต้องเจาะตับนะทำเรียกว่าเจาะชิ้นเนื้อที่ตับมาดูเซลล์ด้วยกล้องขยายอีกทีนึงก็ถึงจะยืนยันผลนะครับได้ชัดเจนว่าเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอาการต่างๆรวมทั้งการตรวจวินิจฉัยนะครับว่าเป็นไขมันพอกตับหรือไม่มีอาการอย่างไรนะครับแต่ท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาคุณหมอบอกว่าเนี่ยเป็นไขมันพอกตับละเราก็จะนึกว่าแล้วตับเราจะนึกถึงโรคตับแข็งใช่ไหมฮะตับมันจะเป็นยังไงถ้าตับไม่ทำงานจะมีปัญหาต่อชีวิตหรือไม่อันนี้ข้อสุดท้ายก็จะตอบโจทย์ข้อนี้นะครับที่ท่านผู้ฟังสงสัยนะครับอันที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องจริงของตับไขมันพอกตับถ้าคุณหมอบอกไขมันพอกตับไม่ต้องตกใจเพราะไขมันพอกตับสามารถดีขึ้นได้หายได้กลับมาเป็นปกติได้นะครับอันนี้จะได้สบายใจนะครับท่านผู้ฟังเพียงแค่เปลี่ยนลีลาชีวิตหรือการใช้ชีวิตนะครับอันที่หนึ่งถ้าน้ำหนักนะฮะก็เปลี่ยนยังไงถ้าน้ำหนักเยอะลดน้ำหนักซะคุมอาหารออกกำลังกายลดแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้ไขมันพอกตับแบบที่เกิดจากการกินแอลกอฮอล์นะครับฉะนั้นลดน้ำหนักนะครับคุมอาหารกินอาหารสุขภาพนะครับสองออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดก็คือให้เดินทุกวันเลยวันละ30นาทีแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอ เดินเร็วบ้างช้าบ้างนะครับ อย่าเดินเฉยๆแต่พอเดินปั๊บเราอาจจะจ้ำเร็วๆเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ออกกำลังกาย
1: ใช่คร
0: ับ พอเหนื่อยแล้วอาจจะเดินช้าแล้วก็สลับเร็วไปนะคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นไปได้ก็เดินทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงก็ไม่หนักหนามากใช่ไหมสามครึ่งชั่วโมงนี่เราพอมีเวลาที่จะทำได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วครับแค่นี้เองก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับไขมันพอกตับให้ดีขึ้นได้จนต่อมาตับเราอาจจะกลับมาเป็นปกติได้เพียงแค่น้ำหนักอาหารการออกกำลังกายแล้วสุดท้ายถ้าเกิดคนที่มีปัญหามากอาจจะมีปัญหาเรื่องไขมันสูงอยู่แล้วนะครับก็มียาบางชนิดนะฮะมียาอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยลดอาการไขมันในตับได้แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องไปซื้อทานเองนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยโรคเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสองให้คุณหมอสั่งเพราะว่าพอกินยาแล้วก็ต้องมาเจาะดูเลือดดูนะครับอาการของตับการทำงานของตับนะครับยาตัวนี้อาจจะมีชื่อนะครับชื่อยากจำยากเลสเมทรีออนรอมอะไรเนี่ยแต่ว่าชื่อทางการแพทย์สั้นๆก็จะเป็นเลสดิฟราก็จำยากอีกนั้นก็เป็นว่ายาเกี่ยวกับการรักษาไขมันโรคตับอันนี้ก็ปรึกษาคุณหมอนะครับให้คุณหมอเป็นผู้สั่งนะครับจะได้ทานได้ถูกต้องกินขนาดเท่าไหร่แล้วก็ก็คงจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อที่จะดูว่ากินแล้วได้ผลไหมแต่ง่ายๆที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟัง1เรื่องน้ำหนักนะครับอย่างของผมตอนนี้พอน้ำหนักขึ้นผมก็จะคุมอาหารจาก72กิโลตอนนี้ลดลงมาได้2กิโลละประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็การลดก็คือการกินอาหารน้อยลงกินอาหารที่มันของมันทอดๆเนื้อสัตว์กินน้อยลงก็ไปกินพวกธัญพืชผักมากขึ้นสองออกกำลังกายนะครับช่วงนี้เราจะมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวฝนตกไม่ไปเดินเนี่ยนะฮะต้องระวังเพราะว่าไม่ต้องมีข้ออ้างยังไงก็ออกกำลังกายทุกวันวันละ30นาทีนะเดินแป๊บเดียวเอง30นาทีนะครับแล้วก็การออก กำลังกายจากการกินอาหาร2อย่างนะครับแล้วก็ค่อยไปตรวจตับอีกทีหนึ่งเพิ่มก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับหายหรือไกลจากโรคไขมันพอกตับนะ
1: ครับ
0: ก็คิดว่าวันนี้ก็นำเรื่องนี้นะเพราะว่าท่านผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเยอะนะก็จะทุกคนเนี่ยพวกเราเองผมเชื่อว่าถ้าไปเจาะเลือดหรือไปเจาะจริงๆเราก็คงมีโอกาสไขมันพอกตับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรูปร่างความอ้วนน้ำหนักของเรานะแต่อันนี้พอเป็นแล้วไม่ใช่ว่าไม่หายนะหายได้เพียงแต่เราก็กลับมาคุมกินอาหารสุขภาพลดน้ำหนักนะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยได้นะครับ
1: ครับโอเคครับเบื้องต้นข้อมูลไขมันพอกตับจากคุณหมอประพจน์เพตรากาศเดี๋ยวให้คุณหมอพักแป๊บนึงนะเราจะเปิดสปอร์ตขั้นก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมกันประเด็นในวันนี้ก็ถามได้นะถามได้เลยมีอะไรยังเป็นข้อสงสัยอยู่ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยจุดไหนอย่างไรเดี๋ยวถามคุณหมอประพจน์ได้หรือประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับยุงลายต่างๆที่จะสอบถามขอคำแนะนำปรึกษาจากคุณหมอประพจน์เพตรากาศเบอร์ของเราก็เป็นเบอร์เดิมนะครับ02-276-3888แจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะฮะตอนนี้เราปรับปรุงเครื่องส่งใหม่ตั้งแต่วันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วนะปรับปรุงระบบส่งอากาศของเครื่องส่ง AM 891กิโลเฮิรตซ์ใหม่ผลการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างช่วยแจ้งมาด้วยนะเดี๋ยวจะได้มีการนำข้อมูลไปเพิ่มเติมปรับปรุงได้นะฮะหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามานะครับเบอร์ของเราจันทร์อังคารพุธ02-276-3888สุขภาพดีวิถีไทยครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: เอ้ยนี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โหยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะผู้ฟังครับมาเลยพร้อมยังครับที่จะถามคุณหมอนะมาเลยครับเมื่อกี้มีโทรเข้ามาสายหนึ่งเนาะแล้วก็วางไปพร้อมแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วนะถ้าหากว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากคุณหมอประพจน์เพตรากาศคุณหมอมาทุกวันจันทร์นะท่านสละเวลามาทุกคืนวันจันทร์มาแล้วมาแล้วผู้ฟังโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับสวัสดีครับ
3: สุขุมวิทค่ะ
2: สุขุมวิทอ้าวเชิญเชิญถามคุณหมอได้เลยครับ
3: เรียนถามว่าวันนี้ไปฟังผลเลือดมาหมอบอกว่าหมอบอกว่าเลือดจางแล้วก็เลือดจางแล้วก็โพแทสเซียมต่ำอย่างคำว่าเลือดจางเนี่ยเราควรจะหาอะไรทานดีคะพวกอาหารนะคะทำให้เลือดมันดีขึ้นนะคะหรือทานพวกอะไรดี
4: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: ตอนนี้82แล้วค่ะ
2: โ
4: อ้82แล้วคุณหมอได้อธิบายไหมครับว่าสาเหตุเลือดจางนี่เกิดจากอะไร
3: อธิบายแต่ก็จำไม่ได้จำได้แต่เรื่องโพแทสเซียมต่ำอะค่ะ
4: แล้วคุณหมอให้ยาอะไรบ้างครับ
3: ก็ยาก็เหมือนเดิมนะคะ
4: ครับ
3: ยาก็เหมือนเด
4: ิ
3: ม
4: ยาเกี่ยวกับเลือดจางนี่คุณไม่ทราบจำค่าเจาะเลือดฮีโมโกลบินอะไรพวกนี้เท่าไหร่พอจำได้ไหมครับ
3: คือเราไม่รู้ค่ะตรงนี้ค่ะมันนั้นเจาะที่แขนขวา
4: ครับอันนี้ทีหลังเราขอผลเลือดได้นะครับเราถ่ายสำเนาได้นะเราจะได้รู้ว่าจางมากจางน้อยโดยหลักสาเหตุเลือดจางเนี่ยก็เกิดจากไขกระดูกของเราไขกระดูกที่เป็นกระดูกแขนกระดูกขาเนี่ยนะการตรงกลางมันจะเป็นช่องกลวงๆแล้วมันมีพวกไขกระดูกแล้วก็จะเป็นตัวสร้างเลือดแดงนะครับเป็นหลักแต่พอเราอายุมากขึ้นไอ้มวลกระดูกเนี่ยเนื้อกระดูกมันน้อยลงนะครับก็เลยทำให้ความสามารถในการสร้างเม็ดเลือดแดงของกระดูกมันน้อยก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เลือดจางงั้นถ้าเลือดจางเล็กไม่มากเนี่ยก็เกิดจากการที่กระดูกเนี่ยบางลงนะครับแต่ถ้ามากมากก็แสดงว่าไอ้ไขกระดูกน่าจะมีปัญหานะครับในการสร้างเม็ดเลือดซึ่งถ้ามีปัญหาแล้วบางทีคุณหมอก็อาจจะต้องเจาะดูไขกระดูกที่ไขสันหลังดูว่าเกิดจากโรคไตไข้เจ็บอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นเลือดจางที่ไม่มากบางทีก็ดูไปก่อน2คุณหมอก็อาจจะให้ยาพวกธาตุเหล็กนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพวกเหล็กแคลเซียมแล้วก็วิตามินเนี่ยเป็นยาวิตามินรวมอะไรตรงนี้เหมือนกับคนท้องเนี่ยให้กินเพื่อบำรุงนะหรือเพื่อช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้มากขึ้นและให้กระดูกเนี่ยไม่บางเร็วนะครับงั้นครั้งหน้าเราปรึกษาคุณหมอนะถามคุณหมอให้ชัดเจนว่าถ้า าเลือดจางเล็กๆน้อยๆก็เป็นจากอายุกระดูกบางนะส่วนโพแทสเซียมเนี่ยก็ต้องดูตัวเลขเพราะปกติถ้าโพแทสเซียมต่ำนะครับคุณหมอก็มักจะให้ยานะให้เป็นต่ำมากบางทีคุณหมอก็ให้ยาน้ำกินหรืออาจจะเป็นยาเม็ดก็กลับมากินที่บ้านคือว่าคุณหมอคงให้แล้วนะครับให้แล้วก็กินต่อนะครับที่คุณหมอให้นะครับ
3: เมื่อตอนก่อนเคยเป็นแล้วก็หมอให้กินยาน้ำเค็มๆนะคะเค็มๆ
4: ใช่
3: ค่ะแล้วก็กินที่โรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ให้กินมันเป็นขวดกลมๆเหมือนโพลิโพ
4: ครับ
3: กินกี่โดสอะไรเงี้ยแล้วกินแค่3 ครั้งมันก็หายแต่ตอนนี้ทำไมหมอให้กินเป็นเม็ดคะเป็นเม็ดกิน
4: ก็แสดงว่าเป็นไม่มากก็สามารถที่จะกินเป็นยาเม็ดเป็นยาน้อยๆได้นะครับแต่ถ้ามันต่ำมากเดี๋ยวหัวใจเพราะว่าโพแทสเซียมมันก็จะเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจการทำงานของกล้ามเนื้
3: อ
4: นะถ้าเกิดมันต่ำมากนะฮะก็ต้องกินนะครับกินเพื่อรีบให้โพแทสเซียมมันกลับมาปกตินะครับ
3: หัวใจมันจะเหนื่อยง่ายใช่ไหมคะ
4: ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าหัวใจเหนื่อยง่ายอาจจะมีหลายสาเหตุแต่หมายถึงว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจด้วยนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเรียกที่พวกการทำงานของลำไส้ทางเดินอาหารแล้วก็การทำงานของหัวใจนะครับงั้นถ้าต่ำมากคุณหมอจะต้องรีบให้กินยางั้นการกินยาเม็ดแสดงว่ามันคงต่ำไม่มากแต่ก็ให้กินเพื่อที่จะกระตุ้นให้โพแทสเซียมในเลือดเนี่ยมันกลับมาปกตินะครับ
3: แล้วเราเป็นกินพวกเค็มๆได้ไหมคะ
4: เค็มปกติเนี่ยก็ไม่แนะนำให้กินเค็มมากใช่ไหมครับแล้วก็ให้แค่พอเรียกว่าตามปกติก็อยากเค็มมากเพราะการกินเค็มมันมีผลเสียต่อไตกับการทำงานแต่ถ้าเราชอบเค็มนะครับเราก็อาจจะใส่พวกเครื่องเทศนะที่มันช่วยชูรสให้มากขึ้นก็จะช่วยลดเรื่องความเค็มได้นะครับ
3: ค่ะแล้วอันนี้ถ้าเราไม่กินเค็มก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไตใช่ไหมคะ
4: หมายถึงว่าถ้าเรากินเค็มมากจะมีผลต่อไตนะครับแต่ไอ้โรคไตเนี่ย
3: ไตไม่เป็นไรคร
4: ับไม่เป็นไรก็ดีละนะครับก็งั้นก็กินเค็มปกติแล้วกันนะจะให้ไม่กินเค็มเลยคงไม่ได้แต่ให้กินให้น้อยที่สุดละกันนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
2: โอเคนะจ้า
3: ขอบคุณค่ะ
2: เรียบร้อยคุณหมอให้คำแนะนำไปท่านที่รออยู่ต่อได้เลยครับท่านที่รออยู่โทรมาได้เลยครับตอนนี้สายว่างแล้วอ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับถามคุณหมอได้เลยคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะฮัลโหลคุยสิครับฮัลโหลโทรติดแล้วค่ะจะถามคุณหมอไหมคะคุยทางโทรศัพท์ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรับโทรศัพท์ด้วยจ้าไม่รับจะวางสายแล้วนะมาคุยเลยครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลจะคุยไหมครับตกลงจะถามจะคุยกับหมอไหมคุยทางโทรศัพท์จ้าคุยทางโทรศัพท์ไม่รู้ยังไงเนาะผมวางสายนะครับเดี๋ยวในโทรมาใหม่นะโอเคครับไม่จะได้มีเสียเวลานะถ้าจะโทรศัพท์มาปรึกษาคุณหมอคุยกับคุณหมอต้องคุยทางโทรศัพท์นะครับคุยฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์นะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณหมอกับคุณบรมครับ
2: เชิญเชิญเลยครับ
5: ทีนี้ผมเป็นโรคตับอักเสบไวรัสบีนะครับ
4: อ๋อครับ
5: ก็พอน่าเสร็จแล้วไปเจาะเลือดแล้วก็ CT สแกนอะไรเนี่ยทางคุณหมอก็บอกว่าตับมันแข็งอยู่ประมาณ 10%
4: อ๋อครับครับ
5: แล้วก็ค่ามะเร็งมันสูง
4: ครับ
5: เจาะเลือดแล้วค่ามะเร็งมันสูงทีนี้ผมเคยน็อกทีนึงอ่ะแต่ว่ามันดื่มน้ำมากไงพอแห้งดื่มน้ำมากเพราะว่าทานเหล้า
4: ครับ
5: แล้วก็ท้องมันก็บวมพอบวมเสร็จแล้วผมนอนไปลุกไม่ไหวไงแล้วปรากฏว่าส่งห้องไอซียูเดี๋ยวห้องไปห้องฉุกเฉินเนี่ย
4: โ
5: รงพยาบาลใกล้ที่สุดนะครับแล้วเสร็จแล้วหมอก็บอกมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ว่าไตวายเฉียบพลันแล้วก็ว่าปั๊มหัวใจขึ้นมาอะไรเงี้ย
4: ครับครับ
5: ทีนี้ไอ้อย่างนี้มันจะมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมครับ
4: ตอนนี้ก็คือหลังจากที่ว่าเป็นตับอักเสบตอนนี้ก็อยู่ในภาวะปกติใช่ไหมครับปกติในแง่ที่ว่ามันไม่มีการอักเสบปัจจุบัน
5: ใช่
4: ไหมครับ
5: ถูกต้องครับ
4: แล้วก็ที่ผลว่าเป็นไวรัสบีเนี่ยตอนนี้ตัวไวรัสเนี่ยมันหายหมดแล้วหรือยังเป็นพาหะอยู่นะครับ
5: ใช่หายแล้วครับ
4: หายแล้วไม่ได้เป็นพาหะของไวรัสบีอีกแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับแต่ทีนี้ตับแข็งเนี่ยทางหมอก็บอกว่าที่แข็งมันก็แข็งไปเลยทีนี้ให้รักษาที่ว่ามันยังไม่แข็งเนี่ยให้รักษาต่อไปอ่ะทางหมอก็บอก
4: ก็คงจะเป็นตับแข็งจากภาวะดื่มเหล้ากับตัวไวรัสบีก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ 10% ก็ถือว่ายังไม่เยอะนะ 10% ก็ไม่เยอะก็คือคงจะต้องเรียกว่าประคับประคองไอ้ตัวเนื้อตับที่เหลืออีก 80-90% เนี่ยยังให้มันเป็นปกติงั้นตอนนี้หยุดดื่มแล้วดื่มแอลกอฮอล์แล้วใช่ไหมครับ
5: ครับครับทีนี้ค่าเลือดเนี่ยเลือดนี่มันอยู่ประมาณ104-105
4: เม็ดเลือดแดงหรืออะไรนะครับ
5: ครับเห็นทางหมอก็บอกเลือดอยู่ประมาณ104-105
4: คงจะเป็นก็คือว่าตับเราเนี่ยก็ถ้ามันอยู่ในภาวะที่มันสงบนะครับแล้วก็เนื้อตับก็ยังทำงานได้ดี 90% ก็หนึ่งอย่าไปเพิ่มนะครับก็คือต้องหยุดนะหยุดเรื่องแอลกอฮอล์เด็ดขาดนะครับสองก็คงจะต้องออกกำลังกายกินอาหารตามปกตินี่แหละนะครับแล้วก็อย่ากินอาหารที่เนื้อสัตว์เยอะเพราะว่าไม่งั้นตับไปก็ต้องทำงานเยอะนะครับอันนี้คงได้รับการรักษากับหมอที่เชี่ยวชาญด้านตับอยู่แล้วนะครับงั้นคุณหมอก็จะนับทุก 3-4 เดือนแหละเขาต้องไปเจาะเลือดดูค่าตับใช่ไหมดูค่าตับว่าเอ็นว่าการทำงานเป็นอย่างไรนะครับ
5: ครับเดือนต่อเดือน
4: ก็ดีละดีละถ้างั้นก็รักษากับคุณหมอแหละนะเพียงแต่ว่า1ต้องงดสองงดแอลกอฮอล์สองบุหรี่ด้วยนะต้องดมผลต่อ
2: ฟัง
4: ไปเรื่อยเรื่องนะครับ
2: ฟังไปก่อนใครไม่ต้องพูดเลยครับ
4: แล้วก็อาหารการกินก็กินอาหารสุขภาพมากขึ้นนะเพราะถ้าเรากินอาหารที่มีเนื้อสัตว์เยอะนะร่างกายปรับก็ต้องทำงานหนักนะไขมันเยอะก็จะมีผลนะครับมีแล้วครับก็รักษากับคุณหมอต่อนะครับ
5: ครับ
2: มีประเด็นไหนที่ยังคางแคลงใจอยากจะถามเพิ่มเติมไหม
5: อ๋อไม่มีแล้วครับ
2: ไม่มีแล้วนะครับเคลียร์นะครับ
5: หมอด้วยครับ
2: โอเคครับครับสวัสดีครับอ่าโอเคครับเวลาคุณหมออธิบายก็ไม่ต้องพูดสวนนะครับฟังให้เข้าใจฟังให้เข้าใจแล้วมีประเด็นไหนที่ยังข้องใจค่อยถามหลังจากคุณหมออธิบายเสร็จก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลตัวติดแล้วครับคุยทางโทรศัพท์ครับคุยเลยค่ะได้ยินไหม
6: อยากทราบค่ะอยากทราบคุณหมอไอ้คนที่กินในไอ้ เสมหะเอาไปเอามาเนี่ยมันจะไปเกาะตับป่ะคะไปไปไล่เกาะตับป่ะคะ
4: คนที่อะไรนะครับ
6: ที่ดื่มไอ้ที่กินในเสมหะค่ะ
2: กินเสมหะเข้าไปกลืนเข้าไปเหรอกลืนเสมหะเข้าไปแล้วมันจะมีผลเสียอะไรไหม
4: อ
2: ๋
4: อไม่มีผลเสียละครับเสมหะเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเมือกนะฮะน้ำแล้วก็เยื่อเมือกนะครับที่ทางที่เรียกว่าทางเดินหายใจเนี่ยขับออกมาเพื่อที่จะเรียกว่าหล่อลื่นแล้วก็ขับไอ้พวกอาจจะฝุ่นละอองต่างๆนี่ออกมางั้นเวลาที่เวลาเราสั่งเราไม่ได้สั่งออกแล้วอาจจะเรียกว่ามีเสลดมีอะไรเนี่ยนะครับก็ออกมาปุ๊บเรากินเข้าไปมันก็จะถูกย่อยในกระเพาะอาหารนะครับแล้วน้ำก็ถูกดูดซึมไปไม่มีอันตรายไม่มีผลต่อตับนะครับ
6: ไม่ต่อตับนะคะ
2: ไม่มีครับไม่มีผลต่อตับครับ
4: ครับ
2: มันก็ออกมาทางอุจจาระใช่ไหมคุณหมอ
4: ก็ออกไปแล้วก็ดูดน้ำก็ดูดซึม
2: ปัสสาวะอะไรปัสสาวะอุจจาระปัสสาวะออกมาทางปัสสาวะอุจจาระต่อไปครับ
4: อุจจาระนะครับออกไปทางอุจจาระนะครับ
2: ครับ
6: ครับ
2: เคลียร์หมอจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคบางคนก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าไม่มีผลต่อตับไตอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวกันนะครับระบบมันไม่ถึงกันเชิญครับถามได้เลยครับ
7: จะถามเกี่ยวกับไทรอยด์อะค่ะ
2: ถามเลยครับ
7: พอดีวันนี้ไปหาหมอแล้วบอกว่าตรวจเลือดแล้วบอกว่าปิ่มมาเป็นไทรอยด์ปิ่มมันหมายความว่าไงฮะเกือบจะเป็นไทรอยด์มันปิ่มอยู่
4: เจาะดูฮอร์โมนใช่ไหมครับฮอร์โมนไทรอยด์ใช่ไหม
7: เจาะเลือด
4: ดูไทรอยด์เนี่ย
7: แต่ยังไม
4: ่มันจะสร้างฮอร์โมนไทรอยด์บางคนถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ก็มีความสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปควบคุมการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆนะครับงั้นต่อมไทรอยด์เราจะอยู่ที่ตรงคอหอยใช่ไหมฮะตรงลูกกระเดื่องใต้ลูกกระเดื่องของ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
4: นะครับมันก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนแต่นี้ถ้าสร้างน้อยก็เป็นภาวะไทรอยด์ต่ำฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำถ้ามันสร้างมากก็เป็นภาวะฮอร์โมนไทรอยด์สูงมากมันก็จะมีผลที่เราสมัยก่อนจะเรียกว่าคอหอยป้อไปกระตุ้นตาโปนฮอร์โมนมากมันก็ไปกระตุ้นนะฮะกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆนะถ้าต่ำไปนะภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะต่ำไปด้วยก็ทำให้อ่อนแอติดโรคง่ายอะไรเงี้ยนะครับงั้นถ้าปิ่มแสดงว่าคือฮอร์โมนไทรอยด์อาจจะเริ่มสูงนะถึงเรียกว่าแตะขอบบนนะแล้วคุณหมอมีให้ยาหรือให้อะไรทานไหมครับ
7: ยังไม่ได้ให้อะไรเพียงจะบอกว่ามันปิ่มเกือบจะเป็น
4: ปิ่มก็ครั้งหน้าคุณหมอก็จะเจาะอีกถ้าเกิดไทรอยด์ฮอร์โมนสูงเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้ฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยนะเป็นไทรอยด์ฮอร์โมนให้กินเพื่อที่จะลดการหลั่งหรือการผลิตฮอร์โมนออกมานะแต่ตอนนี้เรียกว่าอาจจะยังแตะๆอยู่ยังไม่ได้สูงจนเป็นอันตรายก็ให้ดูอาการไปก่อนนะครับ
7: สูงนี่หมายถึงคอหอยพอกเหรอฮะ
4: ไม่ใช่ครับคอหอย
2: สูงมันจะส่งผล
4: การสูงคือระดับฮอร์โมนเนี่ยเจาะเลือดแล้วฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีระดับของมันคำว่าสูงก็คือเกินระดับปกติที่ควรจะเป็น
2: แล้วมันจะส่งผลยังไงครับถ้ามันสูง
4: ก็สูงนี่ก็อาจจะมีทำให้ภาวะเรียกว่าหัวใจเต้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดอาการแบบที่เรียกว่าไทรอยด์ฮอร์โมนสูงแต่ถ้ามากๆถึงจะเป็นอะไรนะไอ้ที่ว่าตาโปนหัวใจเต้นเร็วอันนั้นก็คือเป็นมากละนะครับสูงมากเกินไปนะครับ
7: เราเคยเป็นหนึ่งนะฮะแต่ตอนนั้นหมดเป็นใหม่ๆเคยเป็นฮอร์โมนเป็นพิษทีนึงแล้วรักษาไป 2-3 ปีแล้วมันหายมันจะกลับมาเป็นได้อีกมั้ยฮะ
4: ต้องดูอาการไปนะครับเพราะว่ามันก็คือการทำงานของต่อมไทรอยด์งั้นแสดงว่าเรามีอาการอยู่ละแล้วก็กินยาพอกินยามันก็ทำให้ไทรอยด์กลับมาทำงาน เรียกว่าปกติงั้นคุณหมอถึงเจาะนะถ้ามันอันนี้ก็คือว่ายังไม่ได้สูงคุณหมอก็ดูอาการแต่ถ้าสูงปั๊บคุณหมอก็อาจจะให้มากินไทรอยด์ฮอร์โมนต่อสักพักหนึ่งนะครับ
7: แต่ตอนนี้เราก็อ่อนเพลียเป็นอ่อนเพลียอยู่เรื่อยเลยคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเจาะไทรอยด์เนี่ยตั้งใจไปเจาะอย่างอื่นนะฮะเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่หมอเขาบอกมันพอดีติ่งๆก็เลยเอ
4: ๊ะไม่เป็นไรนะ
7: แล้วเราควรจะอาหารนี่ควรจะทำยังไงฮะถ้าเราจะคุมไม่ให้มันเป็นฮะ
4: อ๋อไม่ต้องไปคุมอาหารนะครับเพราะว่าอาหารเพราะว่านี่มันเป็นภาวะการทำงานของไทรอย
2: ด์อาหารไม่เกี่ยวใช่ไหม
4: จากอาหารการกินแต่อาหารที่มีไทรอยด์ฮอร์โมนสูงเนี่ยมีแต่ว่ามันไม่ค่อยมีผลนะครับงั้นไม่ต้องไปกังวลก็คือว่าเดี๋ยวคุณหมอนัดก็เจาะเลือดถ้ามันสูงเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณหมอคงต้องให้กินฮอร์โมนช่วยลดการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่คอ
7: ไม่นัดแล้วนี่ฮะไม่ได้นัดแล้วหาเพียงจะบอกอย่างเงี้ยฮอร์โมนสูงปิ่มๆเบาหวานปิ่มๆเบาหวานนี่สะสม
4: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
7: 83
4: ค่ะ83แล้วคุณหมอไม่นัดประจำเลยครับ
2: ไม่นัดไปหาหมออีกเมื่อไหร่ครับ
7: อันนี้ไม่หมอคนที่บอกนี่ไม่ได้นัดค่ะมีแต่หาหมอคนอื่นเขาไม่ได้ดูไทรอยด์ให้พอดีคนนี้
4: ไม่เป็นไรก็แสดงว่าคุณหมอเองไม่กังวลนะไม่กังวลแต่ถ้าเราสงสัยก็บอกคุณหมอที่เป็นหมอประจำเรานะบางทีอาจจะสัก6เดือนหรืออะไรเนี่ยคุณหมอก็อาจจะเจาะเลือดให้นะครับไม่จำเป็นต้องกลับไปหาหมอเชี่ยวชาญด้านไทรอยด์แล้วเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราประจำเนี่ยแหละบอกว่าฮอร์โมนเราเนี่ยเขาจะดูผลถ้าจำเป็นเดี๋ยวก็อาจจะเจาะทุก6เดือนได้นะครับ
7: อ๋อฮะเราบอกเขาใช่ไหมฮะแล้ว
4: ได้บอก
7: เขาได้แล้วเบาหวานนี่ปิ่มๆเนี่ยฮะมันควรจะทำยังไงฮะเบาหวาน
2: คุมอาหารแน่นอน
4: ก็ต้องคุมอาหารต้องกินยาเบาหวานด้วยครับตอนนี
7: ้ยังไม่ได้กินเพิ่งไปวันนี้เองค่ะต้องตรวจวันน
4: ี้อ๋อก็เดี๋ยวคุณหมอเห็นว่าถ้าจำเป็นเดี๋ยวคุณหมอสั่งยาให้แต่ถ้าปิ่มๆก็ต้องไปปรับเรื่องอาหารเท่านั้นเองนะครับ
2: คุมอาหารเลยครับถ้ามันปิ่มก็คุมเลยครับเที่ยวหน้ามันอาจจะอยู่ในเกณฑ์สบายๆที่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องกินยา
7: เนี่ยให้มาแต่เราก็ดูไม่เป็นมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ไม่รู้เรื่อง
4: ขอถามคุณหมอเลยนะที่ข้างยาก็จะเขียนไว้เลยว่ายารักษา
2: ใช่เขาต้องเขียนไว้ครับ
4: ทุกแผงเขาเขียนไว้
2: ต้องเขียนไว้ว่ายาตัวนี้แก้อะไรครับ
7: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นที่เราไปเช็คเลือดไงฮะขอเขาปริ้นผลเลือดออกมา
2: อ
7: ันนี้ในผลเลือดเราอยากจะรู้ว่ามันอะไรเท่าไหร่ตอนนี้มันเป็นสามกิจหมดเราก็ไม่รู้ห้ามั่งสี่มั่งดับปิวดับมันยูซีอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แบบ
2: ต้องถามผู้รู้ครับหมออธิบายไหมหมออธิบายไหมหมอได้เอาภายใบนั้นมาอธิบายเราฟังไหมว่าตัวนี้โอเคอยู่ในเกณฑ์อ
7: ธิบายค่ะปริ้นมาเสร็จก็ให้กลับบ้าน
4: ก็คุณหมอก็คงบอกแล้วล่ะว่าตัวไหน
2: ที่แ
4: ม่ที่บอกอันนี้ปริ่มเนี่ยคุณหมอบอกไทรอยด์ฮอร์โมนปริ่มน้ำตาลปริ่มอันนี้คือบอกแล้วนะไม่ต้องกังวล
7: เบาหวานปริ่ม
4: ก็ไขมันปริ่มก็คือบอกแล้วใช่นะ
7: สรุปว่ามันปริ่มหมดเราต้องคุมหมดทุกอย่าง
2: ถูกต้องครับ
4: ก็ปริ่มก็คือถือว่ายังอยู่ในระดับ
2: พอเรายังจะพอใจเราจะต้องคุมโดยไม่ต้องกินยาได้ครับ
7: อ๋อ
2: ครับพยายามไม่คุมมันขึ้นมาต้องใช้ยาครับผมใช่ครับ
7: ตัวเองก็แค่น้ำหนักแค่43เองสูง155ไม่ค่ะไอ้เนี่ยไขมัน
4: สูงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าอ้วนถึงจะ
2: มันอยู่ในเลือดครับอยู่ในเลือดใช่ครับมันไม่เกี่ยวครับไขมันสูงนี่ไขมันในเลือดครับไม่ใช่ไขมันในกล้ามเนื้อครับผม
7: อ๋อแต่นี่เราก็คุมอาหารเอา
2: ใช่ครับ
4: อ้าวแล้วแต่82นี่ก็อายุยืนนะงั้นก็ทานอาหารพวกธัญพืชมากขึ้นอาหารไขมันอาหารเค็มหวานมันเค็มลด
2: ลดหวานมันเค็มเลย
7: ลืมขอถามอีกนิดนึงจ้ะนมทานได้ไหมนมที่ไม่มีไขมัน
4: นมป้องมันเนยทานได้เลยครับเป็นประโยชน
2: ์แล้วไม่หวานด้วยนะเอาไม่หวานด้วยนะ
7: ทานได้ทุกวันใช่ไหมฮะทานเยอะๆก็ได้
4: ใช่ไหมได้ครับ
7: มันไม่เกี่ยวกับพวกนี้เลยใช่ไหมฮะ
4: ต้องมันเลยกับไม่หวาน นะครับ
7: แล้วเป็นโยเกิร์ตนะฮะ
2: ดี
4: โยเกิร์ตได้ก็เป็นนมชนิดหนึ่งแต่เราโยเกิร์ตที่
2: ไม่หวานใช่
7: อ๋อต้องเอาไม่หวานที่ไม่
2: เหนียวไม่หวานน้ำตาลละปิ่มอยู่ครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: โอเคครับเคลียร์ครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: สายสุดท้ายพอดีเลยนะฮะอ้าวสัญญาณข่าวมาแล้วขอบคุณคุณหมอไปพบมากครับ
4: สวัสดีคร ับ
2: สวัสดีครับสัญญาณข่าวมาหมดเวลาของรายการพอดีเลยครับไปฟังข่าวครับลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
8: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
14: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งทบทวนต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมความสามารถแข่งขันเกษตรกร
17: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศประจำปี 2568/2569ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่โดยคงหลักเกณฑ์และโครงสร้างราคารับซื้อเดิมเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศด้านราคาหลังประกาศเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2569/2570 หากพบว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงพร้อมเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบเพื่อไม่ให้ผลกระทบส่งต่อไปยังห่วงโซ่การผลิตและผู้บริโภคตุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: รัฐบาลวางแนวทางฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านสีแดงที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียโดยเตรียมตรวจสอบการบริหารกองทุนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ทุจริต
18: นางสาวสุขสมรวยวรรณธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการจัดการปัญหากองทุนหมู่บ้านว่าปัจจุบันมีกองทุนสีแดงหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียอยู่ประมาณ10,000 แห่งทั่วประเทศ เกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลนำเงินมาแจกฟรีรวมถึงบางส่วนมีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระหนี้และการทุจริตส่วนกลางจึงต้องเร่งฟื้นฟูและจัดระเบียบกองทุนสีแดงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับให้กลับมามีมาตรฐานโดยเริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบว่าคณะกรรมการชุดเดิมไม่พร้อมบริหารงานหรือมีปัญหาการหลบหนีจะให้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่จงใจทุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบกองทุนหมู่บ้านในระยะยาวพร้อมกันนี้เตรียมดำเนินงบประมาณที่คงค้างจากโครงการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือโครงการเงินล้านที่2อีกกว่า 3,400 ล้านบาทลงไปช่วยฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านเหล่านี้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนได้อีกครั้งปฏิพลจะรับมารายงาน
9: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและคนเมาหากฝ่าฝืนมีโทษหนักทางแพ่งและอาญาน
19: างสาวรุ่งอรุณริมดหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้เด็กและคนเมาสสส.ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและคนเมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568ให้แก่50สำนักงานเขตของกทม.นำไปสร้างกระแสปฏิเสธการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและผู้ที่มีอาการมึนเมาอย่างจริงจังทางนี้กฎหมายฉบับใหม่เป็นความก้าวหน้าระดับสากลที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มหลายด้านอาทิการเพิ่มอำนาจให้กับผู้ขายขอดูบัตรประชาชนและตรวจสอบอาการมึนเมาก่อนจำหน่ายด้วยหากขายให้กับเด็กหรือคนเมาเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องให้เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นร้านค้าจะต้องร่วมรับผิดชอบทางแพ่งด้วยเพราะการสร้างสังคมปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกรับผิดชอบจากผู้ประกอบการและชุมชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันความสูญเสียและปกป้องอนาคตของเยาวชนอย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวันสงกรานต์มาฝากกันค่ะนั่นก็คือประเพณีการขนทรายเข้าวัดประเพณีการขนทรายเข้าวัดนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์โดยประวัติความเป็นมานั้นเกี่ยวข้องกับสังคมในอดีตที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากกับศาสนาซึ่งก็คือวัดนั่นเองค่ะที่ต้องเข้าออกเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำบุญกันอยู่เสมอจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนโดยในแต่ละวันนั้นการเข้าออกศาสนสถานย่อมไม่เพียงเป็นเรื่องมงคลหากแต่อีกด้านหนึ่งเชื่อว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีงามผสมปนเปกันอยู่คือทรายที่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดที่ติดตัวไปเมื่อเดินทางออกจากวัดเนื่องจากการเข้าวัดต้องถอดรองเท้าก่อนจึงมีโอกาสที่ทรายเม็ดเล็กๆจะติดเท้าออกไปทั้งนี้วัดทางเหนือนั้นมักเป็นลานทรายโดยรอบซึ่งเชื่อว่ามาจากคติการสร้างวัดให้เปรียบเสมือนจักรวาลทางศาสนาอันบริสุทธิ์โดยมีองค์เจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเป็นเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของวัดและมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งวิหารหรือโบสถ์โดยรอบซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารนั้นจะเว้นให้เป็นลานทรายที่เปรียบเสมือนทะเลสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุเมื่อแดดส่องสะท้อนเหล่าเม็ดทรายก็จะมีประกายและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับคลื่นในทะเลจริงๆสำหรับประโยชน์ด้านการใช้งานนั้นลานทรายสามารถทำความสะอาดง่ายผิวแห้งไม่เฉอะแฉะวัชพืชโตได้ยากการมาทำบุญในวัดตลอดทั้งปีจึงมีการเหยียบย่ำเอาทรายของวัดออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต้องดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนาจึงได้มีประเพณีในการนำทรายที่เรานำออกไปโดยไม่รู้ตัวกลับมาคืนเปรียบเป็นการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องผิดที่ไม่รู้ตัวแต่สร้างให้มีสำนึกและต้องแก้ไขเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่เป็นกรอบปฏิบัติทางสังคมร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันประกอบกับทรายเป็นหนึ่งในวัสดุหลักที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัดดังนั้นช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงเป็นช่วงว่างก่อนการเพาะปลูกจึงสะดวกในการที่สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จะร่วมมือกันขนทรายสะอาดและละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้ผสมปูนเพื่อที่จะใช้ในการสร้างและบูรณะสิ่งก่อสร้างซึ่งเมื่อขนทรายมาแล้ววิธีการเก็บควรให้เป็นกองทรงกรวยอย่างที่ได้พบเห็นทั่วไปเพื่อให้แห้งและขนย้ายไปใช้งานได้ง่ายเพราะน้ำหนักจะเบากว่าทรายที่เปียกน้ำเมื่อเวลา

ผ่านไปจึงมีการประดับหรือทำเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นต่อมาทำเป็นทรงเจดีย์เพื่อเป็นการป้องกันลมที่จะพัดทรายแห้งปลิวไปได้ด้วยอีกทางหนึ่งสำหรับกิจกรรมของพิธีจะเริ่มในช่วงบ่ายด้วยการรวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วจึงไปยังแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อช่วยกันนำทรายสะอาดจากแม่น้ำบรรจุภาชนะที่เตรียมไปมายังวัดโดยระหว่างนั้นก็จะมีการเล่นรดน้ำกันพอสนุกสนานโดยที่วัดพระภิกษุและผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกระบะที่ทำขึ้นจากไม้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม้ไผ่สารเป็นทรงกระบอกขนาดลดหลั่นกันไปเพื่อใช้ในการบรรจุทรายเมื่อชั้นล่างบรรจุทรายเต็มแล้วก็จะนำกระบะที่เล็กกว่าวางซ้อนด้านบนเพื่อใช้บรรจุทรายต่อไปจนซ้อนกันเป็นรูปคล้ายเจดีย์สามชั้นและห้าชั้นตามศรัทธาที่จะขนมายังวัดบ้างก็จัดเป็นกรวยขนาดเล็กๆจำนวนมากจัดวางอยู่ตามความต้องการของผู้นำมาทั้งนี้ยังมีการประดับตกแต่งกองทรายน้อยใหญ่ที่ขนเข้ามาในวัดด้วยตุงหรือธงให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้แล้วเสร็จภายในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนื่องจากในวันถัดมาจะได้กลับมาที่วัดเพื่อทำบุญและถวายเจดีย์ทรายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างให้วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างไรก็ตามประเพณีใดๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้นล้วนพัฒนามาจากวิถีชีวิตและนิยมประพฤติปฏิบัติสืบกันมาตามที่เห็นว่าดีงามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าและสะท้อนความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบเข้ากับการเสริมสร้างความคิดความเชื่อที่เป็นสิริมงคลเพื่อใช้เป็นกุศโลบายที่จะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อๆกันมาบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยทุกระดับหากเพียงแต่ในปัจจุบันนั้นมุมมองศาสนากลับเป็นเรื่องของความงมงายเข้าใจและปฏิบัติได้ยากส่งผลให้ประเพณีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงและค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายอาจเหลือเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวและประโยชน์ทางเม็ดเงินในด้านธุรกิจเท่านั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่เราจะมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในเรื่องของการเจริญสมถะและวิปัสสนาในวันนี้เพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ในงานของมูลนิธิที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันที่30สิงหาคม2569นี่คืองานวันบุรพาจารย์ก็จะนำธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์นั่นก็คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปภากรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกหมายท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาเป็นเทคนิคที่เราจะใช้กายใช้รูปใช้กันทั้ง5เห็นอย่างไรในกายในรูปนี้เพื่อที่จะให้เกิดปัญญาขอเชิญรับฟัง
2: ในตัวของเราประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ารูปตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ประกอบอยู่ที่จิตใจของเรารู้เห็นความจริงเรื่องของทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเมื่อเราเป็นเช่นนั้นเราต้องภาวนาต้องหัดภาวนาต้องหัดปฏิบัติอย่างให้เห็นรูปนี่ก็เกิดจากปัญญาที่เป็นโลกุตระมันจึงจะเห็นรูปนี้ชัดเจนแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นปัญญาโลกุตระไม่เกิดก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนหมอเหมือนพยาบาลนี่เขาก็เห็นเหมือนกันตรงนี้เป็นเนื้อตรงนี้เป็นหนังเขาก็รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ของหมอของพยาบาลนั้นรู้ในเรื่องสรีระร่างกายปัญญาโลกุตระไม่เกิดปัญญาโลกุตระจะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วพิจารณาตรงไหนมันก็เห็นชัดไปหมดมันปล่อยวางได้มันละได้มันทอดทิ้งได้ด้วยใจนะใจมันทิ้งทิ้งรูปทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารทิ้งวิญญาณอย่างเราพิจารณารูปนี่คือร่างกายของเรานี่ก็ประกอบด้วยธาตุ4มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุทั้ง4นี้มีอยู่ที่ตัวเราเห็นได้ที่ตัวเราธาตุดินคือส่วนที่เป็นเข้มแข็งทั้งหมดมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำคือน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดอันนี้เป็นส่วนน้ำส่วนเป็นลมเป็นไฟส่วนเป็นไฟก็คือไฟยังกายให้อุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่แหละเป็นธาตุไฟ ธาตุลมคือลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นธาตุลมอยู่ที่ไหนธาตุลมอยู่ที่ตัวของเราเหมือนกันธาตุไฟก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุดินก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุน้ำก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุทั้งสี่นี่เรียกว่ารูปคือร่างกายของคนเราก็เห็นชัดลงไปว่าโอ้นี่กายเรานี่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายแหละมันไม่เที่ยงเพราะมีเกิดมีแก่อยู่มีเก็บมีตายอยู่มันไม่เที่ยงเราพิจารณาลงไปสิว่ามันไม่เที่ยงเพราะเหตุไรเหตุที่มันยังยึดถืออยู่ยังปล่อยวางไม่ได้เรายึดถือเราสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราของเราอยู่แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ชัดเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้วการที่เราจะมาเห็นรูปนี่ชัดเจนเวทนาชัดเจนสัญญาชัดเจนสังขารชัดเจนวิญญาณชัดเจนต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธินั่นแหละมีสมาธิแล้วปัญญาถึงเกิดปัญญานี้สามารถปล่อยวางได้ละความยึดมั่นถือมั่นได้เห็นชัดรู้แจ้งในใจได้ปล่อยวางได้ละความยึดถือได้คือยึดถือในรูปยึดถือในเวทนายึดถือในสัญญานึกถึงในสังขารระลึกถึงในวิญญาณนี่มันเห็นชัดหมดรูปก็เห็นชัดเวทนาก็เห็นชัดเราเห็นชัดในใจของเราเมื่อเราเห็นชัดในใจของเราว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายเนี่ยมันมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งได้มันดับไปได้เราก็เห็นชัดว่ากายนี้เป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ากายเป็นของไม่ควรเข้าไปยึดถือไม่ควรไปสำคัญมั่นหมายว่ากายของเราให้เห็นชัดลงไปว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้ามันเกิดขึ้นมาเป็นคนเนี่ยตกอยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงพอมันเกิดขึ้นมันก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆแก่จนผมงอกจนฟันหลุดปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เดินไปเดินมาก็เหนื่อยเขาเมื่อยบางทีเขาต้องประคองให้เดินไปถึงไปได้นี่แหละมันก็ไหลเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีทางใดที่จะแก้ไขได้นอกจากเราเห็นความจริงเราปล่อยวางเท่านั้นเองว่าขันธ์ของเรานี้มีรูปเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเราให้เราเห็นชัดลงไปในใจของเราว่าตัวเรานี้อยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงอย่างที่เกิดมาก็เป็นเด็กต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ต่อมาก็เป็นคนวัยกลางคนต่อมาก็เป็นคนมีอายุมากขึ้นต่อมาก็มีแก่มีเฒ่ามีชรามีตายเป็นที่สุดเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์กายเนี่ยเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ดีกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ ในรูปนี้ก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเข้าไปยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ต้องเห็นชัดเห็นว่าโอ้มันไม่ควรยึดควรถือเพราะว่าส่วนไหนส่วนไหนมันก็ไม่มีตัวของเราส่วนไหนส่วนไหนก็ไม่เป็นตัวของเราหนังก็ไม่เป็นตัวของเราเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราเรามาหลงยึดถือเอาไว้เฉยๆกระดูกก็ไม่ใช่ของเราให้เห็นชัดลงไปให้ปล่อยวางให้ได้ให้ละความยึดมั่นถือมันได้ว่ากายนี้เป็นอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือก็ได้เลยตาเป็นของเราไหมหูเป็นของเราไหมจมูกเป็นของเราไหมในสมมุติโลกว่าเป็นตัวของเราแต่ในบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวของเราตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันจมูกปากทวารหนักทวารเบาตัวตนร่างกายทุกส่วนนี้ไม่ใช่ของเราที่เราจะยึดถือเอาได้ว่าอย่าเก็บนะมันก็ไม่เก็บอย่าเก็บนะมันก็เจ็บมันก็ตายอย่าตายนะมันก็ตายไม่มีตัวตนจะยึดถือเอาได้ไหมยึดถือไม่ได้สักอย่างละความยึดความถือได้หมดไม่มีอันไหนที่จะไปถือเอาว่าเป็นนี่ของเราเป็นกีรังยั่งยืนได้สักว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เก็บตายไปว่าเป็นของเราอันนี้สมมุติโลกว่าเป็นของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราอันนี้สมมุติโลกเรียกกันอย่างนั้นแต่บัญญัติธรรมของพระเจ้าไม่เรียกอย่างนั้นไม่มีตัวตนพระองค์ว่าไม่มีตัวตนเราไปยึดเสือตรงไหนว่ามันเป็นตัวของเราบอกไม่ฟังบอกอย่าแก่มันก็แก่บอกอย่าเก็บมันก็เก็บบอกอย่าตายมันก็ตายนี่คือความไม่เข้าใจในความจริงถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นอย่างที่อธิบายมานั้นก็จะเห็นชัดด้วยใจของเราเองเราก็สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าเราวางได้คุณธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เกิดขึ้นในตัวของเราเราปล่อยวางได้หมดก็เป็นพระอรหันต์เราปล่อยวางไม่หมดก็ยังยึดถืออยู่ถ้าปล่อยวางหมดแล้วละความยึดมั่นถือมั่นได้มากทีเดียวตัวตนของเรานี่ไม่มีอะไรส่วนไหนที่จะเป็นของเราจริงๆท่านจึงว่าอัตมนาไม่มีอะไรเป็นของที่จะเข้าไปว่านี่เป็นของเราอันนี้เป็นตัวตนของเราอัตมนาผู้มีใจเป็นของของตนคนที่จะไม่มีใจเป็นของของตนก็นั่นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวของเราเลยถ้าเราเห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวของเราเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนั้นแหละเรียกว่าเราเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นชัดในใจว่าตัวตนอันนี้ไม่เป็นของเราแต่ตอนนี้เราก็ยังยึดถืออยู่เพราะปัญญาเรายังไม่แก่กล้าปัญญาโลกุตระนะไม่ใช่ปัญญาเรียนรู้ปัญญาที่เกิดจากสมาธิถ้ามีปัญญานั้นแล้วสามารถพิจารณาให้เห็นชัดในตัวตนได้ทีเดียวเห็นชัดในความเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณละได้หมดปล่อยวางได้หมดทิ้งได้หมดรู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ชัดอยู่ในใจตลอดไม่หลงไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆเราจะเห็นได้ไหม เห็นได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราเห็นชัดได้เราปล่อยวางได้เราละความยึดมั่นถือมั่นได้เราจำเป็นต้องหัดสมาธิหัดสมาธิแล้วก็พิจารณาพิจารณาตัวตนเราเนี่ยว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ยึดตรงไหนยึดตรงรูปมันก็รูปก็แก่เท่าสราภาพตายไปยึดหนังก็ไม่ได้ยึดกระดูกก็ไม่ได้ยึดเนื้อก็ไม่ได้สมมติว่าเราเอาหนังออกเอาเนื้อออกเอากระดูกออกส่วนไหนเป็นตัวของเราหนังก็ไม่ใช่ตัวของเราแล้วกระดูกก็ไม่ใช่เป็นตัวของเราแล้วเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราแล้วเราจะไปดูตรงไหนล่ะดูตรงหนังคนสวยปานไหนก็ตามถ้าลอกหนังออกแล้วนี่ความสวยมันหายไปหมดเห็นแต่เลือดแดงๆนั่นแหละเห็นแต่เนื้อจะไปยึดถือเอาเนื้อก็ไม่ได้เนื้อมันก็เปื่อยผุพังไปเหมือนกันเห็นกระดูกกระดูกก็เป็นของที่ไม่มีจิตมีใจแล้ววะนี่จิตใจไม่ยึดถือเอาแล้วก็วางความสำคัญในใจออกไปอีกนี่แหละให้พิจารณาดูให้ดีคนสวยปานไหนก็ตามถ้าเอาหนังออกหมดแล้วความสวยไม่เหลืออยู่เลยอันท่านจึงบอกว่านี่มันเป็นสมมุติโลกแต่ดูปัญญาธรรมแล้วไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่สวยมันไม่งามเมื่อมันไม่สวยไม่งามเราก็ตกแต่งให้มันทรงความสวยความงามเอาไว้แต่ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนไปห้ามไม่ได้ว่าไม่ฟังไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่แหละคือของที่เราควรจะปล่อยวางได้แล้วยึดเอาไม่ได้หรอกถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นี่เรียกว่าปัญญาโลกุตระเห็นชัดเห็นชัดในตัวตนของเราละความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าส่วนไหนไม่เป็นของเราสักอย่างเลยเนื้อก็ไม่เป็นของเราหนังก็ไม่เป็นของเรากระดูกก็ไม่เป็นของเราเรายึดถือไม่ได้เลยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่เหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละท่านจึงให้พยายามพิจารณาเข้าไปที่ตัวเรานี่เรายึดอยู่ตรงไหนเราถืออยู่ตรงไหนเราสำคัญมั่นหมายอยู่ตรงไหนเราหลงตาก็ไม่ได้หูก็ไม่ได้จมูกก็ไม่ได้ลิ้นก็ไม่ได้ทุกส่วนเรายึดถือไม่ได้เลยยึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้สักวันหนึ่งก็ต้องเห็นชัดว่าเราต้องแก่ต้องเฒ่าต้องตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์ของกายนี้ว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเห็นชัดลงไปพิจารณาลงไปที่ตัวเราเราจะเอาส่วนไหนเป็นคนเราจะเอาส่วนไหนเป็นตัวเราเอาไม่ได้สักอย่างเราจะเอาอะไรเป็นตัวเราเอาไม่ได้เราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวเรามันไม่มีของของเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเราอันนี้แหละให้พิจารณาให้ดีพิจารณาเห็นโทษของความเกิดความแก่ความเกี่ยวความตายนี่แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันหนึ่งๆให้เราพิจารณาถึงความจริงอันนี้เราก็จะไม่หลงยึดถือในโลกอันนี้เราก็ปล่อยวางหมด ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตใจเราพ้นนะแต่กายมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่ใจมันพ้นแล้วพ้นจากอะไรล่ะพ้นจากทุกข์เห็นชัดในใจแล้วว่ากายนี่เป็นทุกข์กายนี่ตกอยู่ใต้ความทุกข์

อาการ32ก็คือตาหูนั่นแหละไล่ไปเรื่อยๆให้พิจารณาให้ดีให้เห็นชัดลงไปว่าตัวตนของเรานี้ไม่มีส่วนไหนที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าส่วนนี้แหละเป็นของเราส่วนนี้แหละเป็นของเราเรายึดถือเอาไม่ได้เราปล่อยวางจึงถูกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นได้คนจะปล่อยวางได้มันต้องบรรลุมรรคผลถ้าบรรลุผลก็ปล่อยวางได้เห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะคิดว่าเราจะอยู่อายุ100 ปีไม่แน่หรอกบางที50 ปี60 ปีก็ตายแล้ว70-80ก็ตายแล้วยังไม่ถึง100 ปีก็ตายแล้วอันนี้ท่านให้เห็นชัดท่านไม่ให้หลงไม่หลงยึดถือยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราไม่ให้ยึดถือให้ยึดถือแต่ว่าทำคำสอนของพระเจ้านี่เป็นจริงส่วนไหนก็เป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปก็คือตัวตนของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเหลือแต่จิตวิญญาณที่จะต้องไปเกิดในภพใหม่ภูมิใหม่ถ้าไม่เกิดในภพใหม่ภูมิใหม่ได้สำเร็จเป็นอรหันต์ก็เข้าพระนิพพานไปเลยอย่างนี้แหละอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราควรจะพิจารณาให้เห็นชัดอย่าพิจารณาไปที่อื่นพิจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละเราต้องเลี้ยงดูมันทุกวันให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกินให้อยู่ให้นอนให้พักให้ผ่อนให้เดินไปนั่นมานี่ทำงานนั่นนี่นี่แหละคือความที่ไม่เป็นไปตามอำนาจของเราเกิดขึ้นได้ดับได้ให้พิจารณาเข้ามาตัวเราเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายหมดทุกคนใครไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานพระนิพพานไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายเมื่อไม่มีแล้วทุกข์เกิดขึ้นได้ไหมทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเก็บความตายเกิดขึ้นไม่ได้พระนิพพานเท่านั้นไม่เกิดปุถุชนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเพราะมีกิเลสอยู่กิเลสบดบังใจอยู่ก็ต้องมีเกิดขึ้นถ้าเราเห็นชัดเราก็จะสบายใจถ้าเรายังเห็นไม่ชัดก็พอคำทางถูกว่าโอ้อันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆจะซื้อส่วนไหนเป็นความจริงแน่นอนมันไม่ได้เราต้องเร่งปฏิบัติทำความภาคความเพียรให้ปัญญาโลกุตระเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถชำระกายชำระใจชำระใจให้บริสุทธิ์ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้ต้องเป็นปัญญาโลกุตระถึงจะเห็นชัดถ้าปัญญาโลกิยะก็เห็นตำราคัมภีร์เห็นความรู้ความเรียนถ้าทำคำสอนได้แต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์มันไม่พ้นทุกข์เราต่อพิจารณาเห็นว่ามันไม่ยึดไม่ถือนั่นก็เห็นชัดลงไปในใจของเราใจของเราก็จะหมดความวิตกกังวลนู่นนี่เพราะเราเห็นชัดแล้วเราวางได้แล้วเราละได้แล้วเราก็จะเห็นความจริงอันนี้ว่าไม่มีส่วนไหนในตัวนี้ที่จะเป็นของเราที่จะเป็นตัวตนของเรามันไม่มีมันมีแต่เป็น

0: ของคนอื่นเป็นของลูกเป็นของหลานเป็นของเหลนเป็นของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่เข้าของเงินทองมันยึดติดอยู่ในพวกนั้นมันไม่ยึดติดอยู่ในใจมันไม่ยึดติดเลยในใจนี่มันจึงจะเป็นปัญญาที่ละที่วางที่ถอดถอนออกจากใจได้กิเลสก็หมดไปถ้าเรายังยึดอยู่ใจก็ไม่เป็นของเราเป็นของลูกของหลานเป็นของชาวบ้านชาวเมืองเป็นของเข้าของเงินทองมันติดอยู่ตรงนั้นมันพอใจอยู่ตรงนั้นมันหลงอยู่ตรงนั้นถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็ต้องมีอยู่เกิดมากเกิดน้อยแล้วแต่บุญบารมีหรือว่าคุณธรรมของเราถ้าเป็นโสดาบันมันก็เกิดอีกเกียรติชาติท่านเองถ้าเป็นพระสกิทาคามีลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ชาติเดียวถ้าเป็นอนาคามีไม่มาเกิดในภูมิมนุษย์แต่เกิดอยู่ในสุทาวาสพรหมโลกมีอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีกริธานี่ไปเกิดอยู่พวกนี้แต่ถ้าเราพ้นทุกข์ไปจนไม่มีอะไรไม่มีกิเลสอะไรในใจเลยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอยู่ในใจเลยอันนี้ไม่เกิดเลยคือเป็นพระอรหันต์ราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่มีในใจของพระอรหันต์ท่านว่าไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าราคะโทสะโมหะในใจของเรามีไหมถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมก็ต้องมีอยู่ถ้าบรรลุธรรมขั้นต่ำก็ยังมีอยู่ถ้าบรรลุธรรมขั้นสูงมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเรียกว่าอัตมนาปัญจวัคคียาปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีใจเป็นของของตนนั่นมันไม่เป็นใจไม่เป็นของคนอื่นใจเป็นของลูกของหลานของบ้านของเมืองของตัวของตนใจเป็นอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในอำนาจของเราเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาให้ดีใครควรไต่ตองอยู่เรื่อยๆกลับไปบ้านแล้วก็ต้องไต่ตองว่าโอ้ส่วนนี้ท่านว่าไม่เป็นของเราก็ต้องใจพิจารณาตั้งใจพิจารณาให้ดีพอพิจารณาแล้วก็จะเห็นชัดลงไปอยู่เรื่อยๆมันก็ค่อยวางไปวางไปในที่สุดเราก็เป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสอาสวะได้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงได้ใจเราก็สบายเย็นสบายมีความสุขมากที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี่ก็เพราะเรายึดเราถือเพราะใจไม่เป็นของเรายังเป็นของคนอื่นอยู่เป็นของสิ่งของคลองอยู่เป็นของเงินของทองอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีได้แต่ว่าอย่ายึดถือจะยึดถือว่านี่เป็นของเราเอาเพียงแต่รู้ว่านี่เป็นของไม่จริงจังยั่งยืนอะไรความมีใจเป็นของตนต่างหากเป็นของที่แน่นอนกว่าถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าอัตมนาปัญจวัคคียาปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีใจเป็นของตนนั่นมีใจเป็นของตนมีใจอยู่ในอำนาจของตนมีใจปล่อยวางมีใจไม่ยึดถือไม่สำคัญไม่เห็นความเป็นไปของสังขารร่างกายให้เห็นชัดให้เห็นว่าสังขารร่างกายนี้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสกิเลสคืออะไรคือราคะความกำหนัดยินดีโทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงไม่รู้ในอริยสัจสี่หรือวิชชาเราพิจารณาให้เห็นให้เห็นกายนี้ให้เห็นใจนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าเราบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วความไม่เที่ยงความเป็นหน้าตาก็ชัดเจนขึ้นมาอีกแต่เราก็บังคับใจได้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราอย่าไปยึดถือใจมันก็วางล่ะวางความยึดความถือแล้วให้พยายามไปเรื่อยๆตอนนี้เราได้คุณธรรมระดับนี้ยังได้เป็นโสดาบันนี่เราก็รู้แล้วว่าโอ้กายนี้มันประกอบด้วยธาตุสี่นี่เองเราละได้เราพิจารณาได้ให้ใจของเราวางได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติปัญญาใคร่ควรไต่ตองหาเหตุหาผลไม่ให้หลงอยู่ถ้ายังหลงอยู่มันก็ไปไม่ได้เข้าพระนิพพานไม่ได้มันก็ติดอยู่ในโลกสงสารนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ถ้าใครยังไม่บรรลุการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีถ้าใครบรรลุแล้วก็ชั้นเข้าไม่ไปเกิดในภพอันต่ำเกิดในภพอันดีพ่อแม่มีศีลธรรมญาติพี่น้องมีศีลธรรมเลือกเกิดได้แต่ถ้าไม่บรรลุเลือกเกิดไม่ได้แล้วจะเกิดเป็นอะไรเป็นหมูหมากาไก่เป็นได้ทั้งนั้นเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราจะไปยึดถือเอาไหนเราได้ยินเสียงตุ๊กแกก็แกแกอ้าวใจเราก็ไปคล้องอยู่บางคนเดือดกลัวเลยอุ้ยกลัวตุ๊กแกกลัวตุ๊กแกกลัวตุ๊กแกนั่นใจเราไปยึดแล้วถ้าเราเฉยเราไม่ยึดเสียงอะไรเราก็ไม่ยึดรูปอะไรเราก็ไม่ยึดมันวางได้แล้ววางได้แล้วมันไม่ยึดถ้ายังยึดอยู่ก็ทุกข์จะมีอยู่หมายถึงทุกกายทุกใจยังมีอยู่ต้องไม่ยึดต้องไม่ถือต้องปล่อยวางต้องละต้องเลิกต้องเพิกต้องถอนจิตใจของเราออกจากกองทุกข์ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดคนเราถ้าไม่บรรลุมรรคผลที่เกิดโอ้โหนับภพนับชาติไปทั่วนะเป็นหมื่นแสนกลับนู่นถ้าเรายังมาไม่รู้พระผลมากดนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่พระองค์เราก็ยังไม่รู้ไม่หลุดพ้นอยู่เราต้องท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราบรรลุธรรมมันก็สามารถเกิดได้ไม่เกิดเกิดชาติแล้วเองนี่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเลยไม่เกิดในภพไหนภูมิไหนเลยแต่ถ้ายังเป็นพระเดียวกันบุคคลโสดาบันอยู่เราก็ต้องมีเกิดอยู่แต่ว่าเกิดน้อยเกิดเพียงกิจชาติอย่างช้าที่สุดกิจชาติเท่านั้นเองเราก็ต้องได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พ้นจากทุกข์ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นโอ้ลำบากต้องเกิดต้องแก่เก็บตายนับกับนับกันไม่ถ้วนดูแต่พระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่รับพยากรณ์มาก็ต้องเกิดอยู่อีกต้องเป็นสี่อสงไขยแล้วนะแสนมหากัปเนี่ยพระพุทธเจ้ากัปนี้เป็นกัปสุดท้ายของพระองค์กัปที่แสนนี่เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ก็ลงมาเกิดพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยังเบื่อหน่ายขายความยินดีเหล่านั้นออกไปบวชออกปฏิบัติทดลองหมดวิธีการในโลกนี้ที่เขานับถืออยู่มีศาสนาอะไรบ้างพระองค์ปฏิบัติตามหมดทดลองดูหมดเรียกว่าทุกขละกิริยาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้แต่พระองค์มากำหนดลมหายใจเข้าออกร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นเพราะกินอาหารแต่ก่อนทำทุกอย่างแม้อาหารก็ไม่กินลองดูสิกินแค่ผลเม็ดถั่วเขียวนี่เท่านี้แต่พระองค์ทำทุกอย่างแล้วไม่บรรลุไม่สามารถชำระกิเลสได้ราคะโทสะโมหะยังมีอยู่พระองค์ก็หาวิธี ในที่สุดพระองค์ก็นึกถึงสมัยเป็นเด็กก็หัดสมาธิโดยการเข้าสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกตอนนั้นยังไม่มีพุทโธมีแต่ลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์ก็บรรลุฌานพระองค์ก็ใช้วิธีนั้นมาปฏิบัติที่ใต้ต้นโพธิ์จิตสงบเห็นความวุ่นวายเห็นความยุ่งยากปัญหาต่างๆพระองค์ก็ปล่อยวางเมื่อสมาธิสูงสุดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยวางฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พระองค์บรรลุหมดเลยพอพระองค์ได้ฌานที่สี่พระองค์รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอัตภาพตัวตนในความยึดถือของเราในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตรัสรู้เองรู้เองไม่ได้เรียนจากสำนักครูบาอาจารย์อื่นนี่เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังคิดถึงคนอื่นคิดถึงว่าจะช่วยเขายังไงก็แสดงธรรมแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ฟังที่เคยมาอุปถากท่านอยู่ท่านก็เสด็จไปที่เมืองพาราณสีก็ไปหาที่ปัญจวัคคีย์อยู่ก็แสดงธรรมให้ฟังครั้งแรกเขาไม่ฟังนะแต่พระองค์บอกว่าเราเคยพูดอย่างนี้มาไหมว่าได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในสมัยที่อยู่ด้วยกันเขาว่าเออเราไม่ได้เคยได้ยินเพราะพุทธเจ้าไม่ได้โกหกพอตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังก็แสดงธรรมอริยสัจสี่ธรรมจักรวัฒนสูตรเทศธรรมจักรวัฒนสูตรอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี่ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมันได้หมดแล้วเป็นพระอรหันต์เลยนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดเราสวดกันอยู่ทุกวันที่เป็นธรรมจักรวัฒนสูตรอนัตตลักขณสูตรเราเห็นพระองค์ตัดให้ละเอียดผู้ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในสุดได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยในพรรษานั้นมีพระอรหันต์หกสิบองค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าเป็นหกสิบเอ็ดองค์พอออกพรรษาแล้วก็ไปเผยแผ่ศาสนาไปเผยแผ่ศาสนาช่วยกันไปคนละทางไปตกไปด้วยกันทั้งสององค์ไปคนละองค์ไปคนละทางช่วยโปรดคนอื่นให้คนอื่นพ้นทุกข์ไปได้ให้คนอื่นได้บรรลุมรรคผลไปได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเราบรรลุมรรคผลเราจะรู้เลยว่าโอ้ใจเรานี่มีความมั่นคงดีใจเราไม่วุ่นวายใจเราสงบใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งพอมีอารมณ์เป็นหนึ่งเราสามารถเอามาพิจารณาได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเอามาพิจารณาไม่ขึ้นพิจารณาไม่ออกพิจารณาไม่ชัดเจนต้องพยายามหัดสมาธิให้ดีหัดสมาธิให้มีกำลังหัดสมาธิจนได้ฌานสี่นั่นหรือว่าได้อัปปนาสมาธิก็สามารถที่จะพิจารณาลงไปว่ากายนี้ไม่ควรเข้าไปยึดถือก็จะเห็นชัดลงไปแต่ต้องมาฝึกหัดเสียก่อนฝึกหัดเข้าฌานฝึกหัดปฏิบัตินี่แหละหรือหัดสมาธินี่แหละหัดไปให้มันชำนิชำนาญให้มันคล่องแคล่วดีงามเราจึงจะพิจารณาเห็นความทุกข์อันนี้ได้ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นชัดแต่ถ้าจะเห็นชัดจิตก็ต้องเป็นสมาธิชั้นสูงมันเป็นสมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดาคือพวกเราเดี๋ยวนี้แต่ถ้ามาสมาธิขั้นสูงมันก็สูงขึ้นไปจิตใจเราก็ละเอียดลงไปกำลังในจิตเขาก็มีก็เห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นชัดอย่างนี้เห็นกิเลสทั้งหลายเห็นความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวเราความโลภคืออยากได้ไม่มีเขตจำกัด ความหลงก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันมันทำให้หลงทางอยู่ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้แม้มานั่งอยู่ที่นี่ก็มีความยึดความถืออยู่ยังไม่หมดแต่ถ้าได้สุราบันมันก็เบาใจขึ้นในการที่จะเกิดแก่เก็บตายก็สบายใจขึ้นถ้าปฏิบัติให้สูงขึ้นไปกว่านั้นมันก็ยิ่งประเสริฐเลิศล้นล่ะพอให้มันได้อันนี้คือหลักที่เราจะต้องพิจารณาการที่จะทำสมาธิให้มีกำลังก็อย่างที่อาตมาพูดมาแล้วต้องทำเราจะเห็นแก่หลับแก่นอนตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าล้างตาแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิทุกวันทุกวันนั่งทุกวันสมาธิก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นพอสมาธิดีเต็มที่ปัญญาก็เกิดเลยพอปัญญาเกิดก็ตรัสรู้ทำได้บรรลุมรรคผลได้ถ้าปัญญาไม่เกิดจะพูดยังไงก็มันไม่ก็ว่าไม่บรรลุหรอกจะพูดยังไงทำยังไงมันก็ไม่บรรลุแต่ถ้าปัญญาโลกุตระเกิดปุ๊บละได้ทันทีเห็นชัดเห็นจริงว่ากายนี้เป็นของที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ถ้วนเห็นชัดลงไปว่าโอ้ควรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันนี้เสียให้ละความหลงความมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายในโลกทั้งหลายในความวุ่นวายทั้งหลายใจเราปล่อยวางแล้วละแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปขอให้หลวงปู่รุ่นมีอายุยืน100 กว่าปีหลวงปู่รุ่นบอกว่าเอาแน่กับมันไม่ได้ไม่รู้มันจะไปวันไหนรับขันนิมนต์ไม่ได้หรอกนั่นหลวงปู่รุ่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูงส่งท่านก็รับว่าไม่ได้มหาบพิตรเอาแน่กับมันไม่ได้มันจะไปวันไหนก็ไม่รู้ท่านไม่กล้ารับขันนิมนต์นี่ท่านเห็นจริงแล้วจะอยู่จะตายมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาไม่รู้ว่าเวลาไหนมันจะตายกำหนดไว้ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำหนดได้ว่าโอ้วันนี้เป็นวันตายของเราต้องเดินทางไปกุสินาราสามเดือนเดินทางก่อนจะถึงกุสินาราไม่ใช่เดินธรรมดาเป็นท้องร่วงด้วยท้องร่วงเป็นเลือดเดินไปถ่ายไปในที่สุดก็ถึงกุสินาราในคืนนั้นพระองค์ก็เข้าสมาธิเข้าฌานสำรวจดูในที่สุดก็ปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วศาสนาอยู่กับใครบ้างตราบใดที่พวกเธอยังปฏิบัติมั่นอยู่ในอริยมรรคมีองค์8โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยเราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราพิจารณาอะไรพิจารณามรรค8ทำตามมรรค8ถ้าทำตามมรรค8อยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เราก็มาหัดอยู่ในมรรค8หัดสติหัดปัญญาหัดสมาธิเราหัดสมาธิเรียกว่าเราเดินทางตามมรรค8มรรค8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติมั่นชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบคือเราทำอยู่เราตั้งสมาธิให้เป็นสมาธิชอบหัดสมาธิให้มีกำลังเราจะเห็นว่าเราหัดมาไม่นานเลยใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้วใจเราก็สบายแล้วถ้าเราได้บรรลุละเอียดกว่านั้นอีกเราก็สบายขึ้นไปละเอียดกว่านี้ ถ้าเราไม่ทิ้งเราภาวนาไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำติดต่อกันมันก็ยิ่งละเอียดลงไปมรรคแปดนี่มันไม่มีในที่อื่นถ้าในศาสนาไหนลัทธิครูทั้งหกที่มากอยู่ในอินเดียนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำตามมรรคแปดเมื่อไม่ทำตามมรรคแปดศาสนาคือพระอรหันต์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจนั่นถ้าเขาปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ว่าศาสนาไหนถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดดังที่ว่ามาแล้วนั้นให้ชัดเจนลงไปให้แน่นิ่งลงไปให้แน่วแน่ลงไปจิตต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สมณะที่หนึ่งคือสุรบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์นะมีในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราพระองค์กำหนดไปตั้งเก้าอสงไขยไม่มีศาสนาไหนที่ทำหรือสอนมรรคแปดเลยถ้าสอนตามมรรคแปดได้นั้นศาสนานั้นจะมีพระอรหันต์ได้จะทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มรรคแปดที่เรากำลังฝึกหัดอยู่นี่หัดให้ได้หัดให้ดีหัดให้มันบริสุทธิ์ให้เที่ยงแท้แน่นอนหัดให้มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ละไม่วางไม่ปล่อยเราต้องหัดประจำหัดจนจิตของเราเข้าถึงธรรมมันไม่ได้บอกละวันรู้ธรรมขั้นทางการนี้แต่ว่าใจเราก็รู้ว่าเราส่วนนี้เราละได้ส่วนนี้เรายังละไม่ได้ก็ต้องเอาคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติมากระทำตามมาพื้นตามอยู่เรื่อยๆหัดอยู่เรื่อยหัดให้สมาธินี่เกิดขึ้นยืนอยู่ก็มีสมาธินั่งอยู่ก็มีสมาธินอนอยู่ก็มีสมาธิเราหัดได้เลยยืนอยู่เราก็หัดได้นอนอยู่เราก็หัดได้นั่งอยู่เราก็หัดได้เดินอยู่เราก็หัดได้หัดจิตให้เป็นสมาธิถ้าเราได้ทุกอิริยาบถนี่เราแน่นอนเลยเราหนีพ้นจากกองทุกข์ได้เลยเราไม่ตกต่ำเลยไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรเราก็ไม่ตกต่ำมีแต่ดีทั้งนั้นขอให้หัดไปเรื่อยอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเพียรอยู่เสมอเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบให้มีความเพียรอยู่เรื่อยให้ทำอยู่เรื่อยให้หัดไปเรื่อยเราจะสบายที่สุดเราจะไม่หลงในโลกวัฏสงสารอันนี้เราจะปล่อยวางความเปลี่ยนไปของโลกนี้ได้แน่นอนเพราะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือให้พยายามปฏิบัติง่ายก็ตามยากก็ตามให้พัฒนาไปให้ภาวนาไปเรื่อยอย่าถอยเพราะหลักการสอนของพระพุทธเจ้ามีครบถ้วนอยู่แล้วมรรคแปดนี่มีในศาสนาในศาสนานั้นเป็นสมณะที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในศาสนาพุทธเจ้านี้ให้ตั้งใจปฏิบัติตามคนที่มาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่คนพุทธทั้งหมดนะหมายว่าคนที่เป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นมาปฏิบัติทำตามคำสอนของพุทธเจ้าก็ได้มรรคบรรลุมรรคผลเหมือนกันก็ปล่อยวางเหมือนกันละได้เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัตินะมันก็เห็นชัดในตัวของเราว่าโอ้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นทุกข์ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเสียโดยเอาใจทอดทิ้งวางจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ด้วยการฝึกสมาธินี่แหละให้ชำนาญให้มันเป็นให้มันได้ให้มันละได้ละรูปได้ละเวทนาได้ละสัญญาได้ละสังขารได้ละวิญญาณได้แม้แต่ใจก็ยังไม่ ใจก็ยังไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เป็นของของเราถ้าเราทำใจให้เที่ยงทำใจให้บรรลุมรรคผลหรือทำใจให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เราก็สามารถทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้ทุกคนให้ทำได้ทำได้ทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะไม่ได้เรียกว่าศาสนาอื่นศาสนานี่หรอกคนที่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าได้ดีหมดทุกคนได้ความพ้นทุกข์หมดทุกคนส่วนถือศาสนาอื่นพระองค์ก็ไม่รังเกียจพระองค์ก็สอนเอาถ้าอยากปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลตามมีจำนวนมากมายไม่ใช่ว่ามีแต่ศาสนาพุทธศาสนาใดก็ตามถ้าไปปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นบุคคลนั้นจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จากกองทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้ามันก็บรรลุไม่ได้มันก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณานึกบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นเบื้องต้นขอให้ว่าใจเราอยู่กับพุทโธตลอดไหมหรือว่าใจเราฟุ้งซ่านอยู่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่ได้สมาธิแต่ถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าหมดจากใจความยึดมั่นถือมั่นไม่มีในที่สุดก็ถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอริยบุคคลในศาสนาของพุทธเจ้าได้ขออย่างเดียวว่าเราตั้งใจไหมถ้าเราตั้งใจทำตามนั้นโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็มีมากมันไม่เลือกพระเลือกเนรเลือกญาติโยมนะไม่เลือกศาสนานะถ้าทำตามคำสอนพระเจ้าได้ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ได้จิตไม่เป็นสมาธิก็มีสมาธิขึ้นมาได้จิตไม่มีมรรคมีผลจิตก็บรรลุมรรคผลได้ในที่สุดก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งใดๆละความยึดถือได้หมดนี่แหละก็ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นถึงความเป็นผู้มีบุญมีบารมีมีศีลมีธรรมอยู่ในใจไม่ตกต่ำตายแล้วไม่ตกนรกแค่ทำจิตให้สงบตายแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าทำจิตให้สงบอย่างมากตายแล้วไปพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ส่วนอื่นเรื่องอื่นมีสุขอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นถึงพระนิพพานแล้วจะเห็นความสุขเหนือความสุขก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเห็นความสุขเหนือความสุขความสุขมากใจสบายมากปล่อยวางได้มายึดมั่นถือมั่นทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้เราก็พ้นทุกข์ได้ดีความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปละความยึดมั่นถือมั่นไปจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งทำอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมหมดเลยเราไม่ทำในทางชั่วไม่ทำในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลศีลห้าศีลแปดให้รักษาถ้ารักษาศีลห้าศีลแปดเราก็เริ่มละได้แล้วมาทำสมาธิมาพิจารณามาไตร่ตรองมาเห็นชัดไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายใจเป็นสุขใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาย่อมเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็ละความยึดความถือได้หมดทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ขอให้ความโชคดีจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่ตัวป่าโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโสเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาเมื่อเราไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาตามไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็จะเกิดปัญญากระบวนการนี้เรียกว่าการทำวิปัสสนา ที่ได้นำธรรมเทศนาของท่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเพราะว่าในวันที่30สิงหาคม2569ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาจะได้จัดให้มีงานวันบุรพาจารย์ที่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้คอยมอบส่งต่อกัลยาณธรรมเพื่อเราได้สามารถที่จะรักษาพัฒนาความดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มีตั้งขึ้นได้โดยในทุกปีก็จะจัดในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปี2569นี้ก็จะตรงกับวันที่30สิงหาคมโดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติที่ชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงคือ13นาฬิกาโดยจะเริ่มด้วยวิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้กับท่านเป็นการบูชาด้วยศีลเป็นการบูชาด้วยทานใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะมาปฏิบัติบูชาร่วมกันก็เริ่มเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นการเล่าประวัติหลวงพ่อโดยคร่าวๆโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์จะเป็นผู้เล่าให้ฟังใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะปฏิบัติโดยการฟังธรรมเทศนาของท่านเป็นเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเป็นการปฏิบัติบูชาก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำได้ความรู้ได้ปัญญาจากการฟังที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ได้รับมอบต่อมาจากครูบาอาจารย์ของท่านรับมอบต่อมาจากพระพุทธเจ้าทรงต่อเป็นสายทานแห่งธรรมะเป็นเส้นทางให้ธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าในจิตใจเรามีธรรมะรู้สึกถึงความดีความงามที่มีอยู่ก็ขอช่วยมาร่วมงานกันได้ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีก Now Green Power by PA
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องมากกว่า90มิลลิเมตร
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันที่12สิงหาคมพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าเสกาศรีวิไลและบึงโขงหลงอุบลราชธานีบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีตาลสุ่มดอนมดแดงสว่างวีระวงศ์บุญทริกสิรินธรเดชอุดมนาเยียและพิบูลมังสาหารนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนศรีสงครามและนาว่าขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงตามกลไกตลาดและปัจจัยฤดูกาลเตรียมหารือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่สร้างสมดุลราคาไม่ให้กระทบผู้บริโภคพร้อมยืนยันไข่ไก่มีเพียงพอไม่ขาดแคลน
11: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การปรับราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและปัจจัยนอกฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการออกไข่ของแม่ไก่ยืนกรงปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่หรือเอ็กบอร์ดเร่งประสานงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ขาดทุน และการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนพร้อมยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีปัญหาขาดแคลนสำหรับกรณีกระแสข่าวที่มีการระงับการนำเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากจีนอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าไม่ได้ถูกระงับทั้งหมดโดยไทยยังคงส่งออกไปจีนได้กว่าร้อยละ50ของปริมาณเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานผ่านสถานทูตจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลและรอการลงนามในพิธีสารฉบับใหม่กับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนในการส่งออกไก่ไปจีนเพียงประมาณร้อยละ10เท่านั้นเมื่อเทียบกับการส่งออกรวมทั่วโลกกว่า50ประเทศในภาพรวมด้านการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ดีชวนันท์มาลีรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชั่นวันแม่พาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรี4สายวันที่12สิงหาคมนี้
12: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางชวนลูกๆพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันในครอบครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยรฟม.ได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางให้กับคุณแม่ทุกคนที่เดินทางพร้อมลูกได้แก่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตลอดเวลาทำการในวันที่12สิงหาคมนี้ส่วนคุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าแต่ละสายทางหรือแอปพลิเคชันBangkok MRT และ The Sky Train นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันอังคารแบบนี้ครับอังคารที่11 สิงหาคม พ.ศ. 2569แรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับและสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับ
0: ดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะ
1: และวันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นพี่สายชนนี่สั่งนะครับและทีมของนิวมีเดียในการไลฟ์ใน Facebook นะครับคุณแดนอัครเดชคัมภีระนะฮะคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรศิพิทักษ์และคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการข่าวยามเช้าได้หลากหลายช่องทางเลือกเอาที่ท่านสะดวกถ้าเป็นช่องทางออนไลน์ก็ที่ Facebook ไลฟ์ได้เลยค่ะเพจข่าวยามเช้าอย่าลืมนะคะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยมาได
1: ้
0: ส่วนวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ทักทายหอกระจายข่าวด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะ
1: สวัสดีหอกระจายข่าวนะครับที่ไหนรู้สึกว่าอาจจะได้ยินเสียงเราชัดไปก็ท่านนอนต่อได้เลยนะครับผม
0: เดี๋ยวกล่อมเอง
1: ตั้งแต่มีข่าวในเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมซอฟลงไปเยอะเลยนะครับ
0: อะไรนะที่มีข่าวยิงลําโพง
1: ที่มีข่าวว่าเขาควงปืน2กระบอกที่สระแก้วแล้วไปยิงลําโพงหอกระจายข่าวผมซอฟลงเยอะเลยครับทุกฟังนะครับเพราะวันนั้นผมเป็นคนตีคล้องร้องข่าวเองด้วยนะครับ
0: เอาคุณนี่เองใช่ไหมที่เป็นคนปลุกเขา
1: วันนั้นเป็นคุณพี่เฟิร์สธาราวุฒิกับคุณกบสุกัญญาจัดรายการ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: มาแล้วนะคะขอกระจายข่าวเปิดรับข่าวยามเช้านะคะ อย่าเพิ่งรำคาญกัน
1: แล้ววันนี้ตีคล้องร้องข่าวจัดเต็ม25นาทีเลยนะฮะ
0: กับคุณบุญมาสีมาศนะ
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องของการติดตามฝนฟ้าเพราะว่ายังฝนตกอยู่นะยังมีฝนแล้วก็มีหลายพื้นที่ให้ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะ
1: คือเมื่อวานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆที่มีฝนตกลงมาในช่วงตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามจนถึงเวลาประมาณสัก18:00 น. 1:00 น. 2:00 น. 3:00 น. 4:00 น. ยังมีฝนแต่ว่าจะเป็นฝนที่ปล่อยๆไม่ได้เป็นฝนแรงแต่มีฝนโดยตลอดเลยนะครับ
0: ค่ะวันนี้อัปเดตกันช่วง18:00 น.ที่ผ่านมานะคะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มต้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ฝนเยอะอ่ะภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที
1: ่
0: ภาคอีสานก็ 70% ของพื้นที่รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไม่น้อยหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากบางแห่ง 70% ของพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าขยับลงมาที่ภาคใต้นะคะก็ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยส่วนภาคกลางวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่โดยรวมแล้วภาคที่เยอะสุดเลยนะเหนืออีสาน
1: ตะวันออก
0: กรุงเทพ
1: ก็แปลกนะเหนืออีสานตะวันออกอันนี้เข้าใจได
0: ้ค่ะ
1: กรุงเทพฝน 70% แต่พอดูภาพรวมภาคกลาง 40%
0: งง
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือวันนี้นะฮะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงได้ถึงประมาณ 2-3 เมตรนะครับฉะนั้นเรือเล็กนะครับควรจะระมัดระวังหรือในบางพื้นที่เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยส่วนฝั่งอ่าวไทยยังสามารถจะออกจากฝั่งได้ตามปกติต้องบอกว่าในช่วงวันนี้ครับคือวันที่11จนถึงวันที่14สิงหาคมก็คือถึงวันศุกร์นี้นะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนอย่างที่บอกคือภาคเหนือและก็อีสานจะมีฝนเยอะนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคือไล่เลยตั้งแต่เมียนมาลาวเวียดนามตอนบนทั้งหมดนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่วนในช่วงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ครับ15-16สิงหาคมนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยละกันนะครับส่วนพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วไปดูกันที่เรื่องการแจ้งเตือนกันบ้างเนื่องจากฝนตกหนักนะครับปภ.แจ้งเตือนแม่น้ำอิงแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้ล้นตลิ่งครับ ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนระดับแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงนะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้จะล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะนะครับที่ตำบลเวียงตำบลสันทรายงามอำเภอเถิงและพื้นที่ข้างเคียงจึงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าให้ผลจากน้ำและเอกสารสำคัญต่างๆนะครับให้ระมัดระวังการเปียกน้ำด้วยรวมไปถึงการระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็การดูแลกลุ่มเปราะบางครับส่วนทางด้านของนายอำเภอเถิงนะครับผมได้พร้อมด้วยปลัดอำเภอแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นต่างๆทั้งตำบลเวียงนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวอย่างใกล้ชิดหลังน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักเย็นๆค่ำๆแม่น้ำอิงอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะฮะน้ำอยู่ที่7เมตรซึ่งจุดวิกฤตก็คือ7เมตร50แนวโน้มยังเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำลาวตอนนี้อยู่ที่7เมตร35จุดวิกฤตคือ7เมตร50เหมือนกันคือใกล้มากๆแล้วนะครับก็แนวโน้มค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพบพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลเวียงได้รับผลกระทบแล้ว66ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการดูแลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลทั้งพี่น้องนะฮะและกลุ่มเปราะบางและก็คนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ
0: ค่ะพอเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็สถานการณ์ระดับน้ำในภาคเหนือแหละและได้มีการสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมไปถึงกองทัพแล้วก็กรมชลประทานค่ะให้ทำงานบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็การตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะท่านนายกบอกว่าได้มีการเตรียมการอย่างเต็มที่แล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเตรียมการป้องกันสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปภจังหวัดกองทัพแล้วก็กรมชลประทานให้ประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับนะคะว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นทางผ่านของน้ำดังนั้นจึงต้องเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการลดความรุนแรงโอเคมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดเน
1: า
0: ะ
1: มันผ่าน
0: ถูกก็จะต้องทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันลด
1: น้อยลงใช่
0: ถูกต้องค่ะด้วยการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือให้ครบถ้วนนะคะทั้งการเตรียมก่อนน้ำมาขณะเดียวกันการเตรียมเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยก็ต้องเตรียมพร้อมทำให้เกิดความคล่องตัวให้มากที่สุดค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆต้องเตรียมให้พร้อมนะคะซึ่งท่านนายกบอกว่าตัวเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะ
1: ถูกต้องนะครับยังอยู่กันที่ในเรื่องของอากาศแล้วก็เรื่องการป้องกันน้ำท่วมภัยแล้งต่างๆนะครับไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับซึ่งก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะฮะครั้งที่1ที่ห้องประชุมชลบุรีนะครับที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีครับและก็มีการประชุมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับโดยมีทั้งผู้บริหารกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุชาตินะฮะก็พูดถึงนะครับว่ามีการนะครับให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีครับกำชับทุกหน่วยงานให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในภาวะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ครับก็เป็นพื้นที่ EEC ด้วยนะสำหรับในภาคตะวันออกครับสำหรับในการรับมือของอุทกภัยครับมีการกำชับทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนในการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและก็เร่งเตรียมมาตรการสำคัญอาทิการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการเปิดทางน้ำการจำกัดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ และนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพย์นั้นนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังทั้งคนเครื่องมือสถานที่เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเกิดเหตุได้อย่างทันทีนะครับไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยหรือการเกิดภัยแล้งนั่นเองนะครับและพร้อมจัดให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีจำนวนและศักยภาพที่เพียงพอถ้ามีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับมีการประสานกับภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะส่วนด้านสาธารณสุขเนี่ยคุณสุชาติก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรพาหนะเวชภัณฑ์แล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเลยค่ะคุณสุชาติยังสั่งการให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการ3คณะขึ้นมาเพื่อมาดูแลรับผิดชอบ8จังหวัดภาคตะวันออกค่ะแบ่งพื้นที่ให้แต่ละคณะนั้นติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ไปประเมินปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการรายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วยเพื่อให้การแก้ไขนั้นตรงจุดไม่เกิดความล่าช้าพร้อมกันนี้ค่ะกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานผ่านกลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับนะคะเพื่อให้การสั่งการเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนและถ้าหากว่าพบปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณค่ะคุณสุชาติบอกรีบรายงานมาเลยนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ที่รอไม่ได้ภาครัฐจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุวางระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทำงานเป็นทีมเดียวกันค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นก็จะต้องลงพื้นที่อย่างเร็วดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของในช่วงแรกของ120นาทีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของหน้าน้ำแบบนี้นะฮะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับ10นาทีก่อนที่เราจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวน่าจะได้ประมาณสัก3ข่าวด้วยกันนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้นะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับผมเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครับนี่เป็นมาตรการที่จะลดต้นทุนให้กับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนที่เป็นฐานรากของประเทศผ่านทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านโดยจะใช้หลักให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนั้นมีการพิจารณาสินเชื่อและเงินกู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านเองมาขอกู้ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปครับส่วนที่บอกว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรส่วนดอกเบี้ยครับเมื่อมีการเห็นชอบนะครับเงินกู้แล้วนะครับคือเข้ามาขอปั๊บเห็น

0: เป็นหนี้ไปตลอดชีวิตได้แต่ถ้าเป็นกองทุนง่ายๆคือยังเป็นหนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นหนี้กองทุนก็จะไม่มีแบบนั้นเพราะนี่เป็นเงินกู้ถูกกฎหมายนะครับทั้งนี้ครับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านพยายามที่จะเชื่อมต่อบริษัทประกันภัยให้มารับประกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งด้วยนะครับและหากบริษัทประกันภัยสามารถจะรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับเท่ากับว่าธุรกิจที่ประชาชนทำอยู่นั้นจะมีโอกาสดีขึ้นอย่างแน่นอนและจะทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบการเงินของประชาชนในฐานรากนั่นเองครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของโครงการดีๆนะไทยช่วยไทยนะคะก็เพิ่มทุนแล้วก็ดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยก็ตรงนี้จะดีคือลดปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบ
0: ใช่ถูกต้องเลยไม่ต้องไปกู้นอกระบบเลยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าโครงการ60 40อยากให้มีต่อแต่ว่าเอาง่ายๆเป็นคนละครึ่งก็ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะมันคิดคำนวณยาก
1: ไม่แต่บางคนบอกว่าไม่คำนวณยากแล้วว่าใช้ไปใช้มา 2-3 เดือนเนี่ยโอเคเลย
0: พอใช้ไปคือโอเครัดออกให้มากกว่าเดิม
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดอยากให้มีต่อคนละครึ่งก็เอานะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะมาดูความคืบหน้าคดีที่สะเทือนขวัญ นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะให้พิจารณาถึงแนวทางการห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาในสถานศึกษาเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยค่ะโดยทางด้านของคุณประเสริฐจันทระโรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะคะในวันนี้เนี่ย11สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังก็จะนำเรื่องของประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือว่าสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวนั้นจะกำหนดหนะห้ามนำอาวุธแล้วก็สิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนแล้วก็ให้ครูที่รับผิดชอบค่ะมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธแล้วก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าคุณครูเนี่ยไปพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้นะคะซึ่งคุณประเสริฐยังบอกว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคือตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข่าวเห็นอะไรเห็นในโซเชียลที่แชร์กันเนี่ยอย่าพึ่งเพราะว่าเป็นการออกมาวิเคราะห์ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ออกมาให้ความเห็นนะตามรายการต่างๆคุณเห็นไหม
0: เห็นเห็น
1: วิเคราะห์ว่าทำไมเด็กอาจจะเกิดการบูลลี่หรือเปล่าติดเกมไหมยังไม่มีการสรุปข้อ เขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีความส่งต่อกันทางแชททางสื่อสังคมออนไลน์นะคะเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยคือข้อมูล
0: บ
1: ิดเบือนบางคนใช้ข้อความเก่าบางคนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ AI อะไรแบบนี้ส่งต่อกันมันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปก่อนนะคะ
0: ซึ่งจริงๆนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่เราเน้นย้ำเพราะว่าคือ1ผู้ก่อเหตุก็ยังเป็นเยาวชนนะครับและเกิดในสถานศึกษาด้วยฉะนั้นมีความเปราะบางนะครับในหลายๆเรื่องนะฮะเป็นการที่ไม่สามารถจะคือการแสดงทัศนะในหลายเรื่องเนี่ยทำได้แต่พอเป็นเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันจะส่งผลต่อไปเช่นว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับเท่าที่มีการวิเคราะห์มาถ้าเกิดเรามองในมุมบวกว่าหลายๆคนมีการวิเคราะห์กันหนึ่งประเด็นหลักก็คือเรื่องของการบูลลี่นะครับถ้าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่รู้แต่ถ้าเกิดรับรู้ไปในสำนึกของประชาชนแล้วนะครับว่าการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดได้แล้วสังคมลดละเลิกการบูลลี่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างผมโตมากับการโดนบูลลี่ว่าอ้วนซึ่งผมก็ไม่ได้แคร์อะไรแต่ไม่รู้ว่าน้องๆในปัจจุบันนี้เขาจะรู้สึกเป็นบอดี้เชมิ่งหรือว่าเป็นความรู้สึกผิดต่อรูปร่างหรือเปล่าฉะนั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนจิตใจเรียกว่าแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่าน่าจะทนทานได้แค่ไหนฉะนั้นการบูลลี่ถ้าไม่สนิทกันหรือสนิทกันก็ต้องดูด้วยว่าควรหรือไม่ควรเพราะบางทีเนี่ยความเก็บกดและก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าบางทีเราโดนบูลลี่อันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าในโรงเรียนนะฮะในที่ทำงานหรือในครอบครัวเวลามีงานสังสรรค์สมาคมญาติพี่น้องคุณป้าคุณน้าเนี่ยแล้วบูลลี่ว่าเอ๊ะทำไมทำงานอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมไม่ทำเหมือนลูกป้าอะไรอย่างงี้ทั้งหมดล้วนเป็นการบูลลี่ทั้งสิ้นและนำไปสู่เรื่องของปมในใจและถ้าวันหนึ่งระเบิดออกมาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนี่พูดเป็นกลางมากๆเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณเคยโดนบูลลี่ไหมผมว่าเคย
1: โอ้เคยฉันผอมที่ไหนล่ะดิฉันก็เคยเหมือนกันแต่ดิฉันไม่แคร์เพราะว่า พูดตรงๆดิฉันก็ไม่แคร์เพราะว่าคนพูดก็ไม่ได้ดีกว่าดิฉัน

0: เออบางทีนี่แย่กว่าดิฉันด้วยนะแล้วคือมาบูลลี่คนอื่นแบบนี้คือตัวเองก็มันไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการบูลลี่อย่าไปบูลลี่เรามีลูกมีหลานเราสอนได้เราบอกกันได้ว่าอย่าไปพูดอย่างนี้กับเพื่อนอย่าไปทําอย่างนี้กับเพื่อนเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กคุณคือพอเด็กเด็กอ่ะจริงๆเขาไม่รู้หรอกจริงๆเขาก็พูดแค่ความสนุกปากเนาะแต่บางทีถ้าเราไม่บอกเขาให้เข้าใจหรืออะไรตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่รู้ไงแล้วกลายเป็นการไปบูลลี่เพื่อนบางทีเพื่อนเนี่ยเออก็ไม่ได้คิดไม่ได้สนุกไป
1: คือโอเคอาจจะเป็นบรรยากาศความสนุกของการบูลลี่กันนะขนาดนั้นเหมือนพี่ๆตลกเขาเล่นกันแต่นั่นคือการแสดงแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณครูหรือคนที่มีวุฒิภาวะควรจะเข้ามาเบรกก่อนว่าอ
0: ัน
1: นี้สนุกนะแต่ว่าอาจจะไม่โอเคกับจิตใจของผู้ได้รับการบูลลี่ก็ได้อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นประเด็นของเหตุที่เกิดขึ้นน
0: ะ
1: แต่ผมพูดแค่ว่าการบูลลี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะอีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องของการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นจิตใจของครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางด้านกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจเนี่ยสามารถขอย้ายหรือว่าปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวค่ะถ้าเห็นว่าจะช่วยทำให้สภาพจิตใจกลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะส่วนการจัดหาครูทดแทนที่เสียชีวิตนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้อันนี้ไม่ส่งผลต่อการเรียนการสอนนะคะส่วนด้านจิตใจค่ะการเยียวยาจิตใจตอนนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะคะทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาเองก็ลงพื้นที่ไปดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเข้าไปประเมินฟื้นฟูสภาพจิตใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคือการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขึ้นหลายคนบอกว่าคือมีกระแสบอกว่าจะให้ครูพกปืนไหม
1: โอ้อันนี้ก็เกินไป
0: โอ้อันนี้ไม่เห็นด้วย
1: เป็นส่วนตัวไปหน่อย
0: นะแล้วก็ส่วนมาตรการเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ติดตั้งเครื่องเขาเรียกว่าสแกนอาวุธอะที่โรงเรียนจะดีกว่าดีกว่าการให้ครูเนี่ยพกปืนเพราะว่าการพกป
1: ื
0: นเป็นดาบสองคมเผื่อถ้าเกิดวันนึงเกิดเหตุการณ
1: ์แย่งปืนครูขึ้นมาเนี่ย
0: นั่นแหละนะคะก็อันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทรรวงทองก็บอกว่าก็ตอนนี้เป็นห่วงนะคะครูกับนักเรียนมากนะและแต่ว่าก็จะต้องเพิ่มในมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มากขึ้นต้องมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้ใช้ระบบพี่ช่วยน้องบางทีเพื่อนสังเกตเพื่อนรุ่นพี่สนิทกับรุ่นน้องเอาช่วยดูสังเกตกันเป็นบัดดี้กัน
1: อ
0: ่ะให้คอยดูให้คอยช่วยสังเกตกันนะคะ
1: โอ้สมัยเราอันนี้สมัยผมเรียนมัธยมที่สงขลาคุณครูฝ่ายปกครองก็มีแค่สแกนพวกมีดสปาร์ต้าหรือว่าฟุตเหล็กแค่นั้นแต่ป
0: ั
1: จจุบันนี้หาปืนกันง่ายกว่าหามีดสปาร์ต้ากันแล้ว
0: นี่แหละก็เลยต้องมีมาตรการที่จะต้องไปทำการบ้านว่าจะต้องออกมาตรการอะไรมาเพื่อป้องกันเด็ก
1: และประเด็นคือบางทีเนี่ยกลุ่มที่เป็นเด็กของการเฝ้าระวังอาจจะเป็นเด็กที่เป็นหัวโจกเนี่ยก็เฝ้าระวังแต่ถ้าในเคสที่เกิดจากเด็กที่การเรียนดีไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวและอยู่ดีมาตุ้มเป็นการระเบิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฝ้าระวังได้ยากฉะนั้นควรจะช่วยกันดูแลครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าดูว่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมด้วยเพราะว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ6:30 น
1: ต้องรีบไปตีคล้องร้องข่าวแล้ว
0: เดี๋ยวเราไปตีคล้องร้องข่าวกันก่อนนะคะถ้ามีเวลาเหลือเราจะมาพูดถึงกิจกรรมวันแม่นะคะช่วงนี้พักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.เข้าร่วมหารือณกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันมีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจำกัดครับรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมได้ย้ำอีกว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายนะครับและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจจะมีการพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมติดตามการทุจริตสอบท้องถิ่นด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เปิดเผยแล้วครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ได้ออกมาเปิดเผยการปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้ไปฟังกันครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นมีอะไรกันบ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยทางรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.ด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุนะครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญแล้วครับที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้นั่นก็คือ1ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้น2ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคล 3. ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจครับแล้วล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดเผยปฏิบัติการล้างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือวันที่5สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลสอบสวนพบผู้มีคะแนนผิดปกติทั้งสิ้น 5,925 รายวันที่6สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีมติสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นชอบให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตวันที่7สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศยกเลิกบัญชีเดิมประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องวันที่10สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ส่งเรื่องและแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศวันที่11สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เรียกประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและภายในวันที่31สิงหาคม2569องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตให้พ้นจากตำแหน่งแล้วเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงเสียงจริงในลำดับถัดไปนั่นเองครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับและไปกันที่เรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่ผู้นำรัฐบาลแล้วครับคือนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับบอกว่าให้บูรณาการเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือเน้นป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันด้วยและก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของอุทกภัยน้ำทงน้ำท่วมนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยสั่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดระดมทุกหน่วยประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับและก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วรายงานข้อมูลความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบกันด้วยครับพี่น้องไปต่อกันอีกกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับ8จังหวัดภาคตะวันออกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกอันได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วนครนายกกันด้วยว่าได้มีการกำชับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและสามารถสนับสนุนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องจากข่าวคราวที่มีการกราดยิงกันในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินี่คือชื่อนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและก็เตรียมหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกรมสุขภาพจิตและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดคุยในองค์รวมยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติวางแผนอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับทั้งในส่วนบุคลากรและนักเรียนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเรื่องของยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลประชาชนกันหน่อยว่ายังไงถ้าข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องไปถามกระทรวงดีอีแล้วครับโดยกระทรวง DE เขาผนึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DE นี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลผ่านดาร์กเว็บและช่องทางต่างๆก็พบว่าปัจจุบันนั้นมีข้อมูลการล็อกอินรั่วไหลทั่วโลกกว่า 50,000 ล้านบัญชีโอ้โหยมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับ 50,000 ล้านบัญชีเจ้านะครับขณะที่ในประเทศไทยนั้นก็พบข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของภาครัฐเกือบ 30,000 ระบบและภาคเอกชนกว่า 35,000 ระบบครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะเร่งด่วนนั้นได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมด้วยกันไปดำเนินการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีทันใดเพื่อซื้อเวลาไปก่อนและก็ลดความเสี่ยงจากการถูกสวมสิทธิ์พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทำความสะอาดระบบภายใน15วันเพื่อตรวจสอบว่าระบบใดยังใช้งานอยู่หรือระบบใดที่ปิดไปเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ว่าระบบหลังบ้านยังเปิดช่องโหว่ให้ผู้ประสงค์ร้ายต่างๆนานาเหล่านี้เข้าถึงได้โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569ทางกระทรวง DE จะนำเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้ปลอดภัยสูงสุดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับพี่น้อง ไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่ชื่อโครงการครับพร้อมทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือตัวย่อสทบนี่แหละโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีไปเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะที่เรียกว่าคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละครับในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนะครับและนอกจากนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบนี่แหละก็ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับทางด้านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งบอกว่าหวังสร้างรายได้ในระดับชุมชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศได้เข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรรัฐบาลก็ได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีด้วยกันเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพในขณะที่ภาคธุรกิจนั้นโดยเฉพาะ SME ทางรัฐบาลก็เดินหน้ามาตรการที่ชื่อว่า SME Credit Boostเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่ไปกับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ต่อไปและตอนนี้ก็เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบกันแล้วพร้อมเตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME ได้เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองครับพี่น้องไปดูตัวเลขเงินสะพัดจากโครงการไทยช่วยไทย plus กันหน่อยว่าเป็นยังไงโดยรัฐบาลบอกมาเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เงินสะพัด 1.06 แสนล้านบาทร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 1.9 ล้านรายด้วยกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาทโดยข้อมูลณวันที่9สิงหาคม2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,6630.53 ล้านบาท จากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,460,623 รายและก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,99,641 ร้านค้าด้วยกันอันนี้สะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างนะครับแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี้ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินและแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้นั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของ Thailand Local SDG Plus Expo 2026ซึ่งงานนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นการรวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดกว่า 1,000 รายการเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานที่ชื่อว่า Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องไปเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยในปีนี้นั้นได้รวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธด้วยกันมากกว่า 1,000 รายการทั้งอาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านกันด้วยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยจะนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกันด้วยแล้วตั้งเป้าหมายว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เวลา 10:00 นถึง 20:00 นที่ไหนครับก็ที่ Hall 7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกันหน่อยว่าตัวเลขเป็นยังไงฟื้นตัวขึ้นหรือไม่อย่างไรซึ่งทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในช่วงวันที่2ถึงวันที่8สิงหาคม2569ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นทีเดียวซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นและอินเดียกันด้วยครับขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลก็มีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยตลาดยุโรปนี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องและครับจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,967 คนต่อวันครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่อันดับ1ประเทศจีนอันดับ2มาเลเซียอันดับ3อินเดียอันดับ4ญี่ปุ่นและอันดับ5เกาหลีใต้ครับพี่น้อง เอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะขนาดมีตีคองร้องข่าวก็ยังคงคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมนะฮะทิ้งท้ายสั้นๆไม่เกิน30วินาทีครับ
0: ค่ะ
1: ใกล้วันแม่ราคาดอกมะลิถีบตัวแรงนะครับจากเดิมนะฮะอยู่ที่ประมาณ550บาทถึง700บาทต่อกิโลกรัมล่าสุดณวันนี้ดอกมะลิไทยนะครับสามารถจะพุ่งไปราคาแรงได้ถึงประมาณ 2,000 บาทต่อกิโลกรัมมากขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่านะครับ
0: ค่ะพรุ่งนี้วันแม่ก็พาคุณแม่ไปเที่ยวกันได้แล้วก็การไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยนะคะก็คือจัดโปรพาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้าหรือว่า MRT ฟรี4สายสายสีน้ำเงินสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูนะคะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้พวกเรา2คนนะครับคุณพิริยาพรและผมพฤทธิ์และพี่สายชนนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับนำท่านไปรับฟังข่าวภาค 7:00 นวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญ